0: ยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็แสนครึ่งเกรงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กแสนครึ่งเกรงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
2: คร
1: ับ เป็นยังไงกันบ้างคะสบายกันดีไหมคะฝนตกกันตลอดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งยันเช้าถึงตอนเย็นเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดกันเลยค่ะเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะคะเห็นลุงโตเขาบ่นมาในไลน์ว่าลูกว่าขับเรือพอจอดรถปุ๊บก็เดินลงน้ำจ๋อมแจ๋มเลยก็โดนกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ตอนกลับรถเนี่ยตอนกลับบ้านนี่ค่ะจะลำบากหน่อยถ้าใครขับรถนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ใจเย็นๆเพราะมันก็ต้องเจอสถานการณ์กันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอย่าเครียดแล้วก็ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะก็จะได้ยินเสียงป้าพันธ์นี่แหละค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนแน่เนาะก็มีฉายาเหมือนกันเลยนะครับคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเด็กๆเข้าไปดูหรือยังเนาะเข้าไปดูแล้วเด็กๆจะได้เห็นรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับตอนเก่าๆที่ผ่านมาเยอะเลยเนาะมีนิทานมีเพลงให้ฟังมากมายเลยนะครับมีเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาในรายการด้วยนะหลังจากนั้นถ้าเด็กๆดูไปเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้มีแต่นิทานแต่เพลงนะเนี่ยมีการ์ตูนด้วยละภาพนี้น่ารักจังเลยก็เป็นใครล่ะก็เป็นฝีมือของลุงโตไงลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนี่แหละครับที่บอกว่าลงจากรถแล้วก็ย่ำน้ำจับๆเนี่ยแหละครับเนี่ยก็คือลุงโตนั่นเองนะครับก็สองคนแล้วเนาะแล้ววันนี้ก็อีกคนนึงวันนี้ก็พี่แว่นนะครับพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสนะครับเป็นผู้ควบคุมเสียงนะครับ
1: ยังมีแผนกเสียงอีกนะคะ
2: ใช่เลยวันนี้เจ้าตัวนี้นี่จะต้องเสียงดังเสียงใสตลอดนะจริงๆคงร้องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนี่เจ้ากบนั่นเองนี่นะครับกบบอกว่านี่แหละครับหน้าฝนก็ต้องฝนตกนี่แหละครับพวกกบก็ชอบใจแต่เจ้าไก่บอกว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าดีนะเนี่ยเตรียมเสื้อกันฝนกับรองเท้ายางไว้แล้วก็พอได้อยู่ส่วนเจ้าหมูบอกเจ้าไก่ก็เวลาคิดว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยฝนตกๆพื้นลื่นๆเนี่ยอย่าเดินเร็วนะเดี๋ยวล้มนะหมูเกือบล้มมาแล้วนะนี่นะครับนี่ส่วนพี่คนนี้นี่ฝนตกเขาไม่ค่อยชอบตัวเขาเป็นเหล็กเดี๋ยวสนิมขึ้นต้องหลบหน่อยพี่กระดิ่งครับนี่แหละครับ
1: ครบทีมแล้วนะคะแล้วเราก็4ช่วงค่ะแล้วก็จะบอกให้เด็กๆได้ทราบอย่างรวดเร็วว่าจะมีอะไรฟังบ้างจะได้มีเวลาฟังเพลงกันเยอะๆแล้วคุยกับเด็กได้เยอะค่ะ
2: ครับช่วงแรกพบกับคำถามจินตนาการโดยกระจกวิเศษนะครับเด็กๆวันนี้คำถามเป็นจินตนาการสนุกๆเลยนะครับเด็กๆเดี๋ยวรอฟังนะวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นจินตนาการอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะครับและจากนั้นเป็นอะไรเนาะอ๋อนิทานสิก็เรื่องของเนี่ยแมวลายกับกระต่ายหูยาวกำลังสนุกเลยเดี๋ยวรอฟังกันเนาะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่านิทานเราจะเข้ากับเหตุการณ์จริงๆด้วยนะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวนะครับหลังจากนั้นก็ประพันธ์บอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้จะให้ฟังเพลงเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีเด็กๆก็ขอเพลงมาเยอะด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวก็รอกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็เตรียมเพลงดีๆไว้ให้เด็กๆมากมายเลยนะครับนี่แหละครับไปแล้วแล้วอีกช่วงนึงช่วงนี้แหละเราก็อยากฟังเด็กๆเหมือนกันในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องมันเป็นยังไงช่วงนี้เดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนละกันเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะเดินฟังนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่ยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับก็เด็กๆมีเรื่องอะไรบ้างจะเล่าให้เราฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์เป็นยังไงตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วอาจจะตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้เนาะที่ฝนตกหนักๆแล้วเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนลำบากไหมบางคนก็ต้องสอบวันนี้ด้วยเนาะนะครับก็เล่าให้เราฟังได้เลยนะส่งข่าวให้เราฟังได้เลยนะครับนะช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยแหละครับนี่แหละก็บอกหมดแล้วนะครับ
1: ก็มีวันนี้เมื่อวานนี้ที่ได้คุยกับน้องปันเจ้าหญิงใช่ไหมคะถึงว่าจะสอบวันนี้ไม่รู้ใช่สอบวันนี้ไหมจะลำบากไหมไม่รู้นะเพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย
2: ใช่เลยครับ
1: เช้าก็ยังตกอยู่นะคะ
2: ครับ
1: คงจะไปโรงเรียนลำบากกันทุกคนแล้วนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขับรถไปทำงานก็ต้องลำบากหน่อยละเห็นฝนตกกันมากนะคะท่วมกันหลายๆที่เลยแล้วก็เพื่อนประพันธ์ก็ส่งคลิปมาบอกว่าจะเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านไม่ใช่คนนะคะแต่เป็นน้ำจะเข้าบ้านเตรียมแบบเตร
2: ีย
1: มอาวุธพร้อมมีที่วิทย์มีอะไรทุกอย่างเลยนะคะก็ดวงกันทั่วหน้าเห็นบอกเย็นนี้นะค่ำนี้ก็จะอาจารย์หลายๆท่านที่ได้วิเคราะห์ไว้ที่เชี่ยวชาญทางด้านน้ำเนี่ยก็บอกว่าค่ำนี้ก็จะหนักอีกนะคะก็ให้เตรียมตัวขนย้ายของขึ้นที่สูงนะคะให้ระวังกันไว้ด้วยแต่ยิ้มแย้มแก้มใสก็ยังมีรายการให้ฟังอยู่นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ศุกร์นี้ก็จะให้เด็กๆได้คิดอะไรสนุกๆไม่เป็นเรื่องจริงนะคะคิดได้สนุกเต็มที่มันไม่จริงนะคะ บินได้จะจริงไหมหรือว่าโอ้มีช้างมาแล้วก็มาพูดกับเราอะไร มันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการคิดเรื่องสนุกๆให้เด็กๆกล้าคิดนอกกรอบไปเรื่อยๆทะลุถึงประตูนู่นเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะคิดอะไรเล่นๆสนุกๆดีนะคะก็ให้เป็นเรื่องที่สุภาพนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาฟังคำถามกันในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
4: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
1: โอมเพียงวันนี้เด็กๆคะ
2: ครับ
1: วันศุกร์เกิดเรื่องมหัศจรรย์ก็คือตอนเช้าขึ้นมาเราบอกอู้ตื่นขึ้นมาทำไมของเล่นมันใหญ่เท่าตัวเราเลยล่ะรถคันนี้มาขอเล็กๆนะตอนนี้ใหญ่เริ่มเทิมเท่าตัวเรานะคะตุ๊กตาก็ใหญ่เท่าตัวเราใครจะแบกใครกันแน่เนี่ยใครจะอุ้มใครนะคะ
2: ครับ
1: ทุกอย่างของเล่นเราทุกชนิดใหญ่หมดเลยเด็กๆทำไงดีคะ
2: ไม่ที่แล้วก็นึกอยู่เนี่ยสนุกแน่วันนี้คำถามโอ้เด็กครับวันนี้เป็นจินตนาการนะถ้าเด็กๆตื่นขึ้นมาแล้วของเล่นที่เรามีนี่มันขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับ โอ้นี่เป็นความฝันของพี่แมวเลยนะเพราะตอนพี่แมวมีแบบมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆกับตอนเด็กๆอยากให้มันโตๆขึ้นมาจังเลยนะเด็กๆจะทำยังไงดีครับวันนี้คำถามเราเป็นจินตนาการแสนสนุกเลยนะถ้าเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าเดินมาที่ห้องโอ้ของเล่นทุกชิ้นที่เรามีอยู่ที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยรถคันเล็กๆเรือลำเล็กๆหุ่นยนต์ตัวเล็กๆหรือว่าชุดเครื่องครัวเล็กๆเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมาหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับทำได้หลายอย่างนะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับตอบกันมาเลย
1: ติดต่อมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
2: คร
1: ับ LINE @julareadio สะกดนะคะ CHULARADIO CHULARADIO ค่ะจะพิมพ์ตอบก็ได้จะโทรศัพท์ก็ได้นะคะแต่เราก็จะรู้กันใช่ไหมเด็กๆว่าตอนนี้อย่าเพิ่งตอบเลยเอาใช้เวลาคิดก่อนให้เด็กๆฟังนิทานเพลินๆสนุกๆ ก่อนนะคะ
2: ครับ
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: สนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานสนุกสนุกชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาววันนี้เสนอตอนลิงจุนนักปลูกกล้วยนะครับแน่นอนเรื่องราวก็เริ่มกันที่ในป่าที่แมวลายกับกระต่ายหูยาวอยู่ร่วมกับสัตว์ต่างๆมากมายนั่นเองและในป่าแห่งนี้มีลิงเยอะเลยเนาะลิงเป็นฝูงเลยนะแต่มีลิงอยู่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าจุนนะครับเจ้าจุนเจ้าจุนนี่เป็นลิงที่ก็เหมือนลิงนะโหนต้นไม้เก่งนะหางยาวด้วยนะว่องไวด้วยแต่ว่าเจ้าลิงจุนเนี่ยจะเก่งกว่าลิงทุกตัวอยู่อย่างหนึ่งเด็กๆทายออกไหมเจ้าจุนเก่งเรื่องอะไรครับทายออกไหมเด็กๆเดาออกไหมไม่เหมือนลิงตัวไหนเลยนะลิงจุนก็โหนต้นไม้ได้เหมือนลิงทั่วไปนั่นแหละเนาะว่องไวกระโดดตีลังกาเก่งแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ลิงจุนเก่งกว่าลิงทุกตัวเลยนะครับทายถูกไหมเด็กๆกินเก่งหรือเปล่าก็กินเก่งเหมือนกับลิงตัวอื่นนั่นแหละเนาะแต่ลิงจุนเรื่องที่เขาเก่งที่สุดก็คือการปลูกกล้วยครับเด็กๆนี่เพราะลิงจุนบอกว่าแม่จะให้ไปเก็บแต่กล้วยป่ามานี่มันก็ลำบากนะไปที่ไปไกลแล้วอาจจะออกผลไม่เยอะลิงจุนบอกว่ามันมีที่ว่างๆปลูกเองเลยนี่ทำสวนเลยเนาะนี่แล้วลิงจุนนี่สะสมกล้วยไว้แบบหลายพันเลยนะไม่ได้มีแต่กล้วยป่านะนี่ลิงจุนก็วันนั้นลิงจุนเห็นเจ้าหมูป่าผ่านมานะลิงจุนบอกหมูป่ามาดูนี่นี่นี่นี่นี่รู้จักไหมต้นนี้ไม่ใช่กล้วยป่านะที่มีเม็ดนะนี่คือกล้วยไข่รู้จักไหมหมูป่าหมูป่าบอกโอ้ไม่รู้จักขอชิมได้ไหมเนี่ยลิงจุนก็ให้หมูป่าชิมหมูป่าบอกโอ้โหมันอร่อยดีนะเนี่ยเนาะนะครับอีกวันนึงเจ้าไก่ผ่านมาไก่ป่าไก่ป่าบอกว่าลิงจุนทำไมกล้วยต้นนั้นมันออกมาแล้วผลมันยาวๆแล้วกลิ่นมันหอมๆอ่ะมันชื่อกล้วยอะไรเหรอจุนมันหอมๆนะจุนจุนบอกว่ากล้วยหอมยังไงล่ะมนุษย์เขาชอบกินนะเนี่ยฉันก็ไปขอพันธุ์เขามาปลูกว่าแต่ไก่อยากกินไหมล่ะเจ้าไก่บอกกดได้สักผลก็ดีนะ
1: ขอพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊ดๆๆขอพันแปลว่าอะไรนะเนี่ย
0: อ๋อก็คือวันนั้นผ่านไปเจอลุงมีเขากำลังเอาหน่อกล้วยลงไงก็เนี่ยก็เลยลิงจุนบอกขอสัก2หน่อได้ไหมครับเอาไปขยายพันธุ์นะครับว่ากล้วยนี่ใช้หน่อไปปลูก
1: นะ
0: ก็คือเป็นเหมือนเราเด็กๆกินแตงโมเหมือนที่เราเล่านิทานเมื่อวานใช่ไหมนั้นเอาเมล็ดไปเนี่ยก็คือขยายพันธุ์เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นมา
1: พันธุ์มันมีหลายชนิดใช่ไหมครับมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยห
0: าง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เลยกล้วยเล็บมือนางก็มีเนาะเนี่ยเจ้าจุนมีหมดเลยในสวนกล้วยแปลกๆมีเต็มเลยเนาะเจ้าจุนเขาก็บอกว่าวันนี้กินกล้วยน้ำว้าดีกว่ากล้วยน้ำว้ายังมีหลายพันเลยเนาะนี่แหละแล้วถ้าสัตว์ตัวไหนอยากกินกล้วยนะก็มาบอกลิงจุนได้เลยแต่ว่าลิงจุนให้กินฟรีๆหรือเปล่าหรือเปล่าลิงจุน
1: คิดนานหน่อยคิดนานหน่อย
0: ได้ไหมได้ไหม
1: อ้าวฟรีก็ได้ฟรีก็ได
0: ้จริงๆไม่ใช่หรอกลิงจุนมีข้อแลกเปลี่ยนสมมติว่า
1: ก็ตอนนี้ให้กินฟรีครั้งแรกเลยแล้วถ้าหน่อยค่อยทำช่วยกันนะ
0: ได้ลิงจุนบอกครั้งแรกกินฟรีเลยแต่ต่อไปถ้าจะกินนะต้องมาช่วยไดย่าได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: ยนึกว่าต้องเสียตังค์ไม่เป็นไรหรอกช่วยได้
0: ไดย่าไงจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไปแย่งอาหารต้นกล้วยไงในดินนะ
1: โอ้ได้เลย
0: หรือว่าถ้าสัตว์อื่นไดย่าไปแล้วก็จะช่วยขุดดินก็ได้นะเอาไหมเอาไหม
1: ถ้าขุดดินนะผมว่านะครับงานมันหนักผมว่าต้องกินเยอะหน่อยนะครับ
0: ได้เลยเอาสักเครือนึงก็ได้เนาะได้เลยเนาะนี่แหละเนาะทีนี้หูยกล้วยในสวนเจ้าจุนนี่มีเยอะนะบางทีเจ้าจุนนี่กินไม่หมดเอาไปทำกล้วยตากครับแหมกล้วยตากก็คือเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้กินได้นั่นเองนะนี่นะครับสัตว์ทั้งหลายนะครับอย่างคุณช้างกับคุณหมีก็สงสัยเนาะชอบคุยกันโอ้ยลิงจุนนี่ก็ประหลาดที่ของมีทั้งเยอะไม่รู้จักปลูกอย่างอื่นนะปลูกแต่กล้วยนะเนี่ยแปลกจัง
1: โอ้ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะแปลกเนาะโอ้ขี้เกียจหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ว่าแมวลายกับกระต่ายหูยาวบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าลิงจุนขี้เกียจแล้วจะมีสวนกล้วยขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงอะเนาะ
1: โอ้ยนั่นจริงเนาะสงสัยแกชอบกินกล้วยมาก
0: ใช่แล้วนอกจากชอบกินแล้วนะลิงจุนยัง รักต้นกล้วยมากเลยนี่คอยดูแลอย่างดีไม่ให้มีแมลงมีโรคมีอะไรมาเลยนะนี่นะคอยดูแลเลยบางทีถ้าดูเหมือนว่ากล้วยจะเป็นโรคนะลิงจุ่นรีบไปปรึกษาพวกเกษตรกรเลยที่เขาปลูกอะนะปรึกษาเลยว่าทำยังไงดีครับมีอะไรมาใส่ดีครับเชื้อราจะได้หายไปครับได้ไหมเอ้ยนะแสดงว่าลิงจุ่นเขารักต้นกล้วยเขามากเลยนะเด็กๆนะครับแต่ว่าหลายวันมานี้มันแปลกๆนะเพราะว่าลิงจุ่นเนี่ยตัดต้นกล้วยครับเด็กๆเอ๊ะถ้าเรารักต้นไม้ที่เราปลูกเราจะตัดไหมเด็กๆเนาะลิงจุ่นตัดโค่นเต็มเลยอะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆแล้วไม่ใช่ต้นเล็กๆนะต้นที่โตแล้วทั้งนั้นเลยลิงจุ่นโค่นเต็มเลยอะกองไว้เต็มเลยเนาะสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็คุยกันใหญ่เฮ้ยลิงจุ่นเป็นไรอ่ะทำไมอยู่ๆนั่นน่ะเห็นตัดต้นกล้วยตั้งแต่เช้าเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ลิงจุ่นโกรธใครหรือเปล่าเนี่ย
0: โอ้หรือว่าไม่รักต้นกล้วยละหรือว่าจะไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยยังไงเนาะเออแล้วนอกจากจะลงมือตัดเองนะยังไปบอกพวกลิงในฝูงว่าเอ้าพวกเรามาช่วยกันโค่นต้นกล้วยหน่อยเร็วๆๆๆๆๆโค่นหน่อยโค่นหน่อยเออโค่นให้เยอะๆเลยเนี่ยนะเนี่ยแต่ทั้งหลายก็สงสัยสิเอ๊ลิงจุ่นเขารักต้นกล้วยทำไมก็โค่นไม่เต็มเลยอ่ะ
1: เฮ้ยฉันก็ไม่กล้าถามนะเดี๋ยวลิงจุ่นอารมณ์เสีย
0: ใช่นะจริงก็จังมากเลยเด็กๆครับเวลาก็ผ่านไปและแล้วก็เกิดเหตุหนึ่งก็คือเกิดฝนตกหนักครับติดต่อกันในป่าเหมือนที่ตกอยู่ตอนนี้เด็กๆไม่หยุดเลยแต่ว่าไม่ได้นานกว่าที่ตกในเมืองอีกนะติดต่อกันมา3วัน3คืนแล้วเด็กๆไม่หยุดเลยแล้วเป็นยังไงล่ะครับน้ำในแม่น้ำลำธารที่ไหลในป่าก็ล้นขึ้นมาเลยแล้วท่วมที่ฝั่งเลยพวกสัตว์ทั้งหลายที่ปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งน้ำก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วน้ำท่วม
1: เอาแล้วหนีขึ้นที่สูงแล้ว
0: ใช่เนี่ยครับโอ้ยน้ำล้นเออแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเด็กๆน้ำป่าบนภูเขาก็ไหลมาอีกแล้วโอ้
1: โห
0: ตอนนี้อัน
1: ตราย
0: ใช่โอ้ยเนี่ยกระแสน้ำไหลบ่ามาใหญ่เลยเด็กเต็มเลยน้ำก็ท่วมใหญ่เลยเนาะต้องตัดบอกโอ้ยหนีไม่ทันแล้วจะไปไหนดีขึ้นที่สูงก็ไม่ได้ไม่ทันอยู่ที่เดิมก็น้ำในแม่น้ำก็มานะครับแล้วจะทำไงแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็บอกโอ้ยแย่แล้วสัตว์ทั้งหลายแต่ทันใดนั้นเองครับเด็กนี่ความช่วยเหลือก็มาถึงเจ้าจุนกับพวกลิงหางยาวครับถ่อแพมาครับเด็กรู้จักแพไหมแพนี่ไม่ใช่เรือที่เป็นลำนะแพก็คือเอาไม้เป็นท่อนๆมาต่อกันยาวๆไงแต่ว่าแพของเจ้าจุนเนี่ยไม่ได้เป็นต้นไม้อะไรนะคือแพที่ทำจากต้นกล้วยนั่นเองนี่ยังไงล่ะแพต้นกล้วยจำนวนเยอะเลยเจ้าจุนถ่อมาแล้วก็ผูกออกมาเยอะเลยลอยผ่าฝ่ากระแสน้ำมาเลยเจ้าจุนตะโกนบอกเพื่อนสัตว์ว่ายังไงนะครับใช่สัตว์ทั้งหลายบอกโอ้ยพวกเราขึ้นไปบนแพหยกกล้วยของเจ้าจุนดีกว่าขึ้นไปเลยแมวป่าก็กระโดดขึ้นไปพวกหมูป่าพวกสัตว์หลายๆตัวก็ขึ้นไปบนแพเด็กๆครับต้นกล้วยเนี่ยเขาเรียกหยกกล้วยไงเนาะเป็นต้นใหญ่ๆเนี่ยมันมีน้ำหนักเบาลอยน้ำได้เด็กๆแต่ว่าก็มีความแข็งแรงนะพอผูกกันเยอะๆก็เป็นแพหยกกล้วยก็รับน้ำหนักสัตว์ได้เยอะเลยนี่แต่ทั้งหลายก็ขึ้นไปนั่งบนแพแล้วก็ลอยตามน้ำไปเลยนะครับนี่ก็ไม่จมน้ำนะครับนี่ตอนนี้แมวลายกับกระต่ายหูยาวแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเข้าใจแล้วอ๋อที่เจ้าจุนตัดต้นกล้วยเนี่ยเตรียมเอาไว้ทำแพรับตอนน้ำท่วมนี่เอง
1: แล้วลิงจุนรู้ได้ยังไงล่ะครับ
0: ลิงจุนเอ้าฉันก็ฟังพยากรณ์อากาศสิวันนั้นมีมนุษย์เข้ามาเขาเอาวิทยุมาเปิดในป่าก็ไปฟังไงก็เลยรู้ข่าวว่าอีก3วันฝนจะตกหนักไงล่ะ
1: ต้องขอบคุณนะครับที่เสียสละต้นกล้วยนะครับอันนี้มันไม่มีกล้วยจะกินแล้วทำไงลอยเล้งลิงจุนครับ
0: ลิงจุนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำลดอีกสัก3วันพวกเราก็มาช่วยกันฉันปลูกกล้วยใหม่แล้วกันได้ไหม ได้ไหมได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: ว่าตัดแล้วก็ปลูกใหม่ได้นี่นะนี่แหละครับเด็กๆสัตว์ทั้งหลายก็ได้ปลอดภัยจากกระแสน้ำนะครับว่าขึ้นไปบนแพรต้นกล้วยหรือแพรหยกกล้วยที่ของเจ้าลิงทำเอาไว้นะครับในที่สุดน้ำลดแล้วก็กลับบ้านกันได้และสัตว์ทั้งหลายก็มาช่วยลิงจุนปลูกกล้วยเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยนะครับเด็กนี่แหละครับ
1: ลิงจุนเขามีน้ำใจนะคะ
0: ใช่เลยครับเนาะ
1: เสียสละนะตัดต้นกล้วยที่รักนะแล้วก็มาช่วยเพื่อน
0: เนาะไม่เอาตัวรอดเพียงตัวเดียวเนาะ
1: โอ้ขอบคุณลิงจุดนะคะมีน้ำใจดีงามมาก
0: ครับครับ
1: จบแล้วใช่ไหมคะ
0: จบแล้วครับโอ้นิทาน
1: จบแล้วค่ะนิทานสนุกสนุกนะคะจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็จบแล้วแล้วเราก็ขอสวัสดีไปถึงผู้ฟังที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารในFM 90.5 ด้วยนะจ๊ะด้วยนะคะไม่รู้นะจ๊ะเราคุยกับเด็กๆไม่คุยเด็กไม่จ๊ะนะคะลืมนะคะผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เนี่ยก็จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสในวันเสาร์นะคะเป็นเทปของวันศุกร์ที่เราจัดสดตอนเนี้ยค่ะจะไปออกอากาศทีวันเสาร์นะคะตอน 7-8 โมงเช้าก็สวัสดีกันล่วงหน้าเลยนะคะเรามีนิทานสนุกรออยู่แล้วนะคะซึ่งเราจบไปเมื่อสักครู่นี่เองนะคะและตอนนี้เราก็มีคำถามที่น่าสนใจจะถามเด็กๆวันนี้จินตนาการนะคะ
0: ครับเรียนครับจินตนาการเราสนุกมากเลยวันนี้สมมติว่าเด็กๆตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีเนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่เบิ่มเลยทุกชิ้นเลยเด็กๆเนี่ยหุ่นยนต์ตัวเล็กๆรถของเล่นคันเล็กๆนะก็ขยายขึ้นมาใหญ่เลยใหญ่โตเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับถ้าของเล่นที่เรามีเกิดขยายขนาดขึ้นมาหมดเลยเนาะนะกลายเป็นของเล่นขนาดใหญ่หมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดี 02-218-3975-7 นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบได้นะคะ Line at Jula Radio ค่ะ Line at Jula Radio นะคะตอนนี้มีหรือยังคะ
0: ยังไม่มีแต่ว่ามีพี่หมีทักทายมาครับสวัสดีครับประพันธ์พี่แมวผมหมีฉายานักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวมารายงานตัวแล้วครับ
1: พี่หมีก็ตอบได้เลยนะคะพี่หมีขานะ
0: ค
1: ะและวันนี้นะคะวันนี้วันพระพันธุ์ดูปฏิทินเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์กันโอ้ดีจังเลยนะคะวันไหว้พระจันทร์แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นพระจันทร์เพราะท้องฟ้ามันมีแต่ฝนนะคะนะคะแล้วพรุ่งนี้คงจะสดใสนะคะและมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่จะรายงานข่าวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็รอเด็กๆตอบคำถามแล้วก็พี่หมีก็ขอบคุณพี่หมีนะคะสวัสดีมาคนแรกเสมอเลยนะคะแล้วจะรายงานว่าฝนตกน้ำท่วมที่ไหนบ้างก็เชิญนะคะ
0: คร
1: ับ ตอนนี้เราก็จะให้ฟังถ้ายังไม่มีเด็กๆตอบพ่อพันให้ฟังนิทานไม่ใช่นิทานฟังเพลงกันนะคะ เพลงก็รออยู่วันนี้เลือกมาเต็มเลยค่ะ นะคะเพลงในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
2: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: เพลงแรกพ่อพันให้ฟังเพลงค้างคาวกินกล้วยเป็นเพลงบรรเลงนะคะเป็นเพลงบรรเลงโดยคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรนะคะการบรรเลงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเป็นจังหวะหน้าทับตะโพนนะคะเป็นเครื่องตีนะคะเวลาเอาไว้ควบคุมจังหวะช้าเร็วอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะลองฟังเพลงค้างคาวกินกล้วยค่ะ

0: เพราะไหมคะข้างข่าวกินกล้วยนะคะ
1: ครับ
0: พอฟังข้างข่าวกินกล้วยแล้วต่อด้วยเพลงนี้ดีกว่าค่ะนะคะก่อนที่จะฟังเพลงตามคำขอนะคะเรื่องกล้วยค่ะนะคะมันกล้วยเหมือนกันเลยค่ะเร
1: ื่
0: องกล้วยนิทานแล้วก็กล้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: อยู่ในอัลบั้มเจ้าฉันฟังค่ะ

0: เรื่องกล้วยๆนะคะ
1: ครับ
0: จบแล้ว2เพลงค่ะตอนนี้มาให้ฟังเพลงตามคำขอนะคะฟังเพลงรถตุ๊กๆกันซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทบทวนคำถามนะคะฟังเพลงที่ชื่อว่ารถตุ๊กๆบรรทุกถ่านนะคะโดยเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะเชิญฟังค่ะ

0: ครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับ
1: ฟังกัน3เพลงนะคะตอนนี้เราก็ทวนคำถามกันดีไหมคะเผื่อใครอยากตอบคำถามแล้ว
0: เด็กๆครับคำถามเราวันนี้สนุกนะแต่ว่ามันเป็นจินตนาการเนี่ยเด็กๆก็จะคิดยังไงก็ได้ให้สนุกสนานเลยจินตนาการนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพบว่าของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีอยู่มันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยนี่เนาะตุ๊กตาก็ตัวใหญ่ขึ้นรถเด็กเล่นก็คันใหญ่ขึ้นเนาะเด็กๆจะทำยังไงครับถ้าของเล่นของเด็กๆเกิดขยายขนาดขึ้นมาใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับเอาละใครอยากส่งเสียงมาตอบนะก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้เด็กๆค่ะ Line @JulaRadio นะคะ Line @JulaRadio ลองมองไปที่ของขวัญไม่ใช่ของขวัญมองไปที่ของเล่นค
0: ่
1: ะของเล่นข้างตัวเองโอ้ทำไมมันสมมุตินะจินตนาการนึกเอานะโอ้โหมันใหญ่จริงๆเลยบ้านประพันธ์มีไดโนเสาร์เนี่ยจะใหญ่ขนาดนี้ไหมเต็มบ้านทรมานนะคะ
0: อ
1: ันนี้เด็กๆล่ะมีของเล่นอะไรบ้างแล้วเกิดมันใหญ่ขึ้นมาเท่าตัวเราเลยเด็กๆจะทำยังไงดีอย่าลืมนะคะตอบได้เลยตอบสนุกๆค่ะโทรมาก็ได้พิมพ์มาก็ได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้มีไหมคะ
0: ยังไม่มีครับ
1: ไม่เวลา
0: หนึ่ง
1: เวลายังไม่มีใช่ไหม
0: ยังไม่มีครับ
1: เอาละถ้ายังไม่มีนะคะก็มีเพลงที่อยากให้เด็กๆเลือกใครอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์มานะคะเพราะที่เตรียมไว้ก็คือลิงกินผักแมวเหมียวครอบครัวกระต่ายเด็กกลางร่มลิ
0: ง
1: แม
0: ว
1: ครอบครัวเด็กพิมพ์มาเลยค่ะใครอยากฟังอะไรพิมพ์คำแรกมานะคะตอนนี้พี่แมวเป็นคนเลือกก่อนเชิญค่ะ
0: กินผักดีกว่าครับ
1: อ้าวลิงกินผักลิงจิ๊บจิ๊บกินกล้วยนะคะโดยอินดี้สองคิดเชิญค่ะ
0: ครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับประพันธ์เราไปคุยกับเด็กๆก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญเฉลียวว่าลืมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของขวัญจะทำยังไงคะถ้าเกิดจู่ๆของเล่นที่หนูมีเนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่หมดเลยหนูจะทำยังไงดีของขวัญ
2: หนูอ่ะสร้าง
0: ค่ะทำไงดีคะตุ๊กตาก็ตัวใหญ่ตุ๊กตามีก็ตัวใหญ่มาเริ่มเลยของเล่นทุกอย่างชิ้นใหญ่ขึ้นมาหมดเลยทำไงดีคะของขวัญอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วนะครับอ๋อพอดีขัดข้องนิดหน่อยนะครับแต่จะเป็นฝนตกแน่เลยเดี๋ยวของขวัญก็จะโทรเข้ามาใหม่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาโทรกลับมานะคะ
0: ครับ
1: ส่วนเด็กคนอื่นๆแล้วคะอยากจะตอบกันไหมคะ
0: ตอบมาได้เลยนะครับจินตนาการของเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราพบว่าของเล่นที่เรามีทุกชิ้นเนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเนาะแบงค์ประพันธ์มีไดโนเสาร์อยู่ตัวหนึ่งก็จะต้องตัวใหญ่กว่าบ้านแน่เลยจะเป็นยังไงนะครับตอบมาได้เลยนะโหวันนี้สนุกจังเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: เขียนได้นะคะ Line @JulaRadio ค่ะ
0: ค่ะ
1: Line @JulaRadio เด็กๆกำลังคิดใหญ่เลยใช่ไหมว่าของเล่นเราจะ ถ้ามันใหญ่โตเท่าเราเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะค่อยๆ คิดแล้วตอบมาก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เด็กตอบคำถามแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพ่อพันจะให้ฟังเพลงกันเลยนะคะเมื่อกี้พี่แมวเลือกลิงกินผักไปแล้วยังไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: งั้นฟังลิงกินผักลิงเจ๊กๆกินกล้วยค่ะ

0: กินกันอร่อยเลยไหมคะ
1: นั่นสิเน
0: า
1: ะ
0: มีพี่หมีนะพี่หมีเขาก็น่ารักเด็กๆพี่หมีอยากฟังเพลงเห็นไหมพี่หมีเขาก็พิมพ์มาเขาอยากฟังเพลงแล้วเขาพิมพ์ครั้งแรกมาเขาบอกว่าอยากฟังเพลงเด็กกลางร่มครับเพราะว่ามันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมากตอนนี้ฝนตกกันทั่วเลยนะคะฟังเพลงเด็กกลางร่มกันนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: จบแล้ว
1: ครับ
0: มีเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะเพลงเนี้ยนะคะ
1: ใช่เลยนะครับ
0: ฟังกันดีๆนะคะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาเรียกว่าร่ม1คัน2คัน3คัน
1: ครับใช่มั้ยใช่เลยครับ
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
1: ร
0: ่มลักษณะนามที่
1: ครับ
0: นี่เป็นคันใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่คันเก่านะคะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: คันก็คือ1อันนั่นแหละค่ะนะคะ2คนมี1คัน
1: ครับ
0: ถ้า4คน1คันเนี่ยจะได้ไหมคะเด็กๆคะ
1: ก็เป็นเบียดกันหน่อยละกันเนาะ
0: ค่ะได้ครับแล้วก็อยากจะฟังเพลงต่อหรืออยากจะถามคำถามดีคะพี่แมว
1: เดี๋ยวเราทวนคำถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ให้เด็กๆฟังเพลงกันต่อเนาะ
0: ค่ะ
1: คำถามเราก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีอยู่เนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับอย่างแรกต้องตื่นเต้นแหละเนาะแล้วต่อไปเด็กๆจะทำยังไงดีครับถ้าของเล่นของเราเกิดขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเนาะดูสิรถคันเล็กๆของฉันทำไมมันใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแหละครับเด็กๆจะทำยังไงดีครับนะตอบไม่ได้เลยนะจะส่งมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาทางหมายเลขนี้ก็ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio พี่หมีเขาตอบมาแล้วค่ะเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเด็กๆคนอื่นนะคะของเล่นเราอ่ะอันเล็กๆอ่ะเราจับด้วยมือเดียวยังได้เลยตอนนี้

เด็กๆค่อยโทรมาตอบคำถามนะคะตาประพันธ์เลือกแล้วเมื่อกี้พี่แมวเลือกแล้วลิงกินผักพี่หมีเลือกเด็กกลางร่มประพันธ์เลือกเพลงที่เอาใจคนแก่ดีกว่าค่ะนะเพลงจับมือตาจับมือยายค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้านะคะเชิญฟังค่ะ

0: เพลงนี้ไม่ได้พูดชื่อลุงป้าน้าอานะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะร่วมอยู่ด้วยค่ะเราก็คนแก่เหมือนกันนะคะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะคะวันนี้ลูกหลานค่ะเรารู้แล้วนะท่านนวดมือแล้วท่านอารมณ์ดีนะคะก็ทำซะเลยนะเพราะยังมีแรงอยู่เห็นไหมยังไปรับเรากลับบ้านเลยมาจากโรงเรียนกลับบ้านได้เนี่ยเก่งมากขับรถได้ด้วยนะคะเนาะและพี่หมีตอบมาแล้วนะคะพี่หมีทุกท่านถ้าพี่หมีตอบเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอบมาแล้วเนี่ยบอกชนิดด้วยมามันของเล่นอะไรแล้วจะหมดเลยไหมทำอย่างเงี้ยทำหมดเลยไหมนะคะอ๋อแล้วจะมีเล่นไหมอะไรเงี้ยตอบมาด้วยนะคะเอางั้นทวนคำถามซะเลยดีไหมคะ
1: คำถามเราก็คือเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องแปลกใจเพราะว่าของเล่นที่เด็กๆมีอยู่เนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่เท่าตัวเด็กๆหมดเลยโอ้ตุ๊กตาตัวเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นมารถคันเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นมาหมดเลยนะครับเด็กๆจะทำยังไงดีครับด้วยจินตนาการแสนแปลกประหลาดอันนี้นะครับก็อย่ารอช้านะนี่มีเวลาตอบอยู่นะนะครับ022183975-7รีบตอบกันมาเลยครับครับ
0: ค่ะนอกจากโทรศัพท์แล้วนะคะ022183975-7แล้วเนี่ยก็สามารถพิมพ์ตอบได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะถ้าพิมพ์ไม่ทันอะไรก็บอกกันได้นะคะเอาแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อตอนนี้ก็มีเพลงที่อยากจะให้เลือกกันนะคะเด็กๆทั้งบ้านเลือกได้ก็มีเพลงที่เหลือก็คือแมวเหมียวครอบครัวกระต่ายวันนี้แล้วก็ดั่งดอกไม้บาน
1: อะไรดีเนาะใครเป็นคนเลือกครับตอนนี้พี่แมวหรือเปล่านะ
0: พี่แมวค่ะ
1: ใช่
0: พี่แมว
1: ครับเอาครอบครัวกระต่ายครับมา
0: ฟังเพลงครอบครัวกระต่ายกันนะคะระหว่างนี้พอใกล้ๆจะจบก็โทรมาตอบคำถามได้นะคะของเล่นของเราทุกชิ้นเลยมันขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยเท่าตัวเรายังไงดีเด็กๆคะตอบกันได้นะคะขนาดนี้เราก็ให้ฟังเพลงครอบครัวกระต่ายกันนะคะเป็นเพลงของสโมสรพึ่งน้อยเชิญฟังค่ะ

0: สุดแล้วค่ะ
1: ต
0: ะวันมองดูชื่อเพลงเด็กกลางร่มนะคะก
1: ็
0: เลยมาคิดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการหรือว่าเด็กๆนะคะที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะแล้วพ่อปันขอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือเอาเพลงเด็กกลางร่มเนี่ยไปสอนคณิตศาสตร์ลูกได้เลยนะคะ
1: ได้เลย
0: ว่ามีเด็ก2คนกลางร่ม1คันเองนะคะแล้วเด็ก4คนจะต้องใช้ร่มกี่คันเน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีเด็กๆได
0: ้ใช่สอนคณิตศาสตร์ได้เลยเด็กจะได้นับนิ้วได
1: ้
0: สนุกด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็สอนน้องเพลงกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเด็กกลางร่มอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้า
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็จะให้ฟังเพลงกันต่อเลยนะคะ
1: คร
0: ับ พี่หมีไม่เลือกใช่ไหมคะพี่หมีเพลงที่เหลืออยู่ก็
1: พี่หมีเลือกมาแล้วครับพี่หมี
0: เพลงอะไรคะ
1: เพลงดอกไม้บานครับดังดอกไม้บาน
0: โอ้เพลงนี้เพราะมากนะเอาละค่ะฟังเพลงดอกไม้ดังดอกไม้บานกันนะคะ
1: ค
0: ดังดอกไม้บานเป็นเพลงของเสถียรธรรมสถานเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ังเพลงนี้แล้วสบายไหมคะ
1: ครับ
0: สบายนะคะเพลงนี้ช่วยให้เราสงบเวลาเครียดนะคะเราก็สามารถที่จะทำตามที่แบบในเพลงนะคะ
1: ใช่เลยคร
0: ับหายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆยาวๆลองหักต้องทำเลยนะคะหายใจลึกๆยาวๆพูดเข้าไปแล้วก็อย่าเพิ่งฟุดออกมานะ
1: อย่าเพิ่งนะครับ
0: ใช้คำว่าลึกๆแล้วก็เก็บไว้แป๊บนึงนะกั้นไว้ก่อนนับ1ถึง4ช้าๆ1 2 3 4แล้วค่อยๆผ่อนออกมาช้าๆค่ะทำสัก 3-4 หนน่ะเด็กๆจะสบายสมองโล่งเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขับรถกลับบ้านอยู่กำลังเครียดๆลองทำดูค่ะมีความสุขแล้วก็สบายใจมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ 17:49 จะ 50แล้วมั้งคะเราทวนคำถามกันนะคะ
1: คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อของเล่นที่เด็กๆมีอยู่จู่ๆก็ขยายใหญ่หมดเลยเนาะใหญ่เท่าตัวเด็กๆหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับรีบตอบมาเลยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: เอาแล้วกดโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ตอบได้เลยที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio มีใครมั้ยคะ
1: ก็มีพี่หมีตอบเพิ่มเติมมาแล้วครับ
0: ดีมากดีมากที่ถามไปบอกว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ดีมากครับพี่หมีนะเดี๋ยวพี่แว่นก็ส่งมาให้นะคะ
1: พี่แว่นส่งมาแล
0: ้
1: ว
0: เด็กๆค่ะค่ะ
1: พี่แว่นส่งไปให้แล้วครับคำตอบ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับค่ะตอนนี้เราตอนนี้ประพันธ์อ่านคำตอบของเด็กๆก่อนดีกว่านะคะแล้วเรามีคำตอบของเราด้วยของพี่แมวด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะคนแรกที่ตอบมาก็คือพี่หมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พี่หมีเขาตอบบอกว่าผมจะเอาของเล่นที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรนะคะผมจะเก็บของที่ผมเอาไว
1: ้
0: ไว้เช่น
1: ที่ชอบ
0: แล้วเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้ใช่ไหมอันไหนที่ขายนะคะ
1: อ
0: ันขายแบบพี่หมีไม่ได้บอกนะแต่ของที่ชอบก็คือตุ๊กตาหุ่นยนต์บางตัวที่เหลือขายหมดแล้วครับเพราะถ้าขายแล้วได้เงินเยอะก็ซื้อใหม่ได้โอ้ยฉลาดนี่นาเนาะนะแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปโทรมาก็พันจดได้คำเดียวคือหนูแล้วก็หายไปเลยโทรศัพท์สงสัยเครื่องขัดข้องนะคะอย่างพี่แมวแล้วคะถ้ามีของเล่นใหญ่ของเราที่มีอยู่แล้วมันใหญ่ขึ้นนะคะ
1: ความฝันตอนเด็กๆเลยเพราะพี่แมวมีเรือเด็กเล่นลำเล็กๆอ่ะอยากให้มันลำใหญ่จะได้ลงไปนั่งจริงๆนะครับ
0: ส่วนพระพันอย่างที่บอกไปนะคะพระพันจะอุ้มแมวดำแล้วไปบอกไดโนเสาร์ว่าขอขี่คอหน่อยได้ไหมอุ้มแมวดำไดโนเสาร์แล้วก็เดินเล่นทั่วกรุงเทพเลยค่ะ
1: คร
0: ับ นี่ก็เป็นจินตนาการของแต่ละคนนะคะแล้วตอนนี้เราก็รับรางวัลกันนะคะ
1: นี่มาครับ
0: นี่นะคะอันนี้ก็สนุกนะมันเป็นจินตนาการเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ขาเอาไว้ถามลูกๆคืนนี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะตอนนี้อาจจะแบบรถติดอาจจะแบบไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยนะคะถามคืนนี้ก็ได้ลูกคะทำยังไงดีของเล่นมันใหญ่ขึ้นแล้วเด็กๆจะจินตนาการว่ายังไงดีนะคะก็สนุกสนุกกันก่อนนอนได้ตอนนี้17:52ป้าพันธ์มีเพลงที่ชื่อวันนี้ให้ฟังนะคะจบเดี๋ยวใกล้ๆปิดรายการก็ค่อยๆเฟดลงนะคะเพราะว่าอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เด็กๆกำลังสอบอยู่นะคะ
1: ค
0: ือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคฝนตกน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงค่ะวันนี้อยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: เดียค่ะ
1: ครับ
0: หมดเวลาพอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยคร
0: ับต้องสวัสดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะเด็กๆรายการที่ฟังอยู่นี่คือยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆจำได้แล้วนะคะวันจันทร์เราเจอกันนะคะเพราะวันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดค่ะนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเวลาคือ5ถึง6โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 กลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
2: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
5: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
6: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
7: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
8: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
9: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
10: ขอบคุณครับ
11: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5
12: พลังงานคือหัวใจของความมั่นคงของประเทศตั้งแต่อดีตประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงในฐานะยุทธปัจจัยสำคัญจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านพลังงานทหารขึ้นเพื่อดูแลการจัดหาและบริหารพลังงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันกรมการพลังงานทหารทำหน้าที่วางแผนควบคุมวิจัยและพัฒนาด้านน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งดำเนินภารกิจสำคัญตั้งแต่การสำรวจขุดเจาะผลิตและกลั่นน้ำมันณศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกรมการพลังงานทหารไม่เพียงขับเคลื่อนพลังงานแต่ยังขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติพลังงานทหารพลังการทัพไทย

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5
1: 8 เมษายน 2430 จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสารพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2: โรงงานเภสัชกรรมทหารวิจัยค้นคว้าผลิตยาแผนปัจจุบันยาเวชกรรมป้องกันยาต้านพิษเคมีชีวะและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสนับสนุนกองทัพและประชาชนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาคปันCall Center 1800-300-333 เว็บไซต์ dpfthailand.com
3: มิติข่าว 90.5 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเสนอข่าวต้นชั่วโมงสนับสนุนโดยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย
4: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
5: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐรวมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดทุนไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกรวมทั้งเยือนญี่ปุ่นพบหารือทีมไทยแลนด์และเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งเยือนสหราชอาณาจักรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายทีมกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสปิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนอัยการสูงสุดเซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแอร์มีนาคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมนี้รัฐร่วมจ่าย60-40สูงสุด200บาทต่อวัน100บาทต่อคนตลอดโครงการปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผล 25-27 กันยายนนี้หลายจังหวัดอ่วมน้ำท่วมน้ำหลากกรมชลประทานทยอยปรับ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเพื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรตามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมจิตกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของเครือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
1: เ
0: พราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้เนี่ยที่08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในอะไรคาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการเจาะลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: นะ
1: คร
0: ับโยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค่ะ
0: คุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ไปนะ
1: ค่ะอ
0: ยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: หรือจะเข้าทางหลังห้างพาราไดซ์ศรีนครินทร์นะครับก็
1: มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั่นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะคร
1: ับ ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คืนเล่
1: า
0: เพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พื้นที่นี้ประมาณ400ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี่เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักร
1: สวนล
0: ุมพินีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: คุ
0: ณเด้งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับกำลังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี้
0: ฝุ่นควันน้ำท่วมนะเวลาน้ำก็เรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอา
0: อย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: จ
0: ริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: อ่ะใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดนี่อยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: กลับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคุณเด่งเราพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีทวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับพักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับไปจะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
2: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี้
2: ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอามั้ยเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจําอําเภอไหนครับ
2: อําเภอจอมบึงค่ะ
1: จอมบึงตําบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่9ค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้มั้ยคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดเลือกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีนะ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องในเข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆนี่อันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห
3: ์ที่ผมได้มานะครับจริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
0: ครับแต่สำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: เป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะ
0: ครับก็ถ้าเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับ
3: ค่ะ
0: อันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะ ปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายนะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: อันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปดรูปฉะนั้นผู้สูงอายุในที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
3: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเองหวานมาก
3: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
3: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: คร
3: ับ
0: คือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตัวนี
3: ้ค่ะ
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้นี่ด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
3: สะดวก
0: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการนี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์จะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
3: สดสด
0: ใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
3: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่ล้วนๆเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: จนนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรเบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องน่ะจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างที่ผมบอก
3: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล
0: ้
3: อง
0: ข้าวกล้อง
3: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมนั่นเอง
3: ใช่
0: ที่บ้านนี่ก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องใน1สัปดาห์นี้2รอบ2ครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
3: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
0: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะคุณเองที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผมพูดที่นนที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได้นะสุขภาพไม่ไหว
3: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังจะฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง จะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้ พูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทาวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ใน1วันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
3: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งในเรายังเพียงพ
3: อ
0: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ
3: ค
0: ือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับ เป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
3: ค่ะช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084385664 อีกครั้งหนึ่งนะคะ084385664ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับกับอาจารย์กิติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
1: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
1: จะถูกต้องจากตัวนั้นน
4: ะ
1: ให
4: ้
1: ก
4: ิน
1: แค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
1: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
1: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อคร ับ
1: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
1: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
4: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
1: ยังปวดอยู
4: ่ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
1: ทำงานอะไรครับผม
4: งานบ้านนะคะ
1: งานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
4: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
4: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
1: ครับ
4: ก
1: ินวันละเม็ดเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
4: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
3: ค
0: ่ะพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์ทีนิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
3: หายกันไปไหน
0: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมาอ่ะ
3: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนก็ถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับที่หรือเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี้ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจหรืออยู่ในเลนมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะ คือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าว นะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโกลเด้นเพรสโครงการหลวง หรือลิมอนฟาร์มเนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๋ง เพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๋ง จะมีแปลงที่เขาปลูกนะ ปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะ ครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่ม มีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
3: ทำเป็นแปลงใหญ
0: ่ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
3: ใช่ค่ะเพื่อจะก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
0: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
3: ์ค่ะ
0: ปลูกข้าวนะครับ
3: ค่ะ
0: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด้งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์น
3: ะ
0: นะครับเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
3: จริงค่ะ
0: บางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับ อย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
3: บางคน ไม่แสดงตัว
0: ครับก็ไปฟัง ก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
3: ค่ะ
0: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
3: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
0: ผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ย 3-4 ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์น
3: ะ
0: เคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
3: ใช
0: ่คุณติ๋งเคยเป็นนะ
3: กระหายน้ำ
0: บางทีบางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
3: เป็นลิตร
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ คือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
3: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลยโอ้โห
0: คือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะคุณเด้งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่อง

0: หรือสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอดเกี่ยวกับการทานน้ำบัตรลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณเต่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
1: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
0: ติดอะไรติดน้ำปลา
1: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
0: ี
1: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็มจะม
1: ี
0: ผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี
1: ้
0: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับ
1: ค
0: ่ะอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเกี่ยวกับวีต้าพลัสนะครับอิโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยัง
1: ย
0: ัง
1: จำหน่ายอยู่ค่ะ
0: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
1: ่
0: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
1: โทรได้ทุกวัน
0: โทรได้ทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ คือว่าเป็นการแข่งขันนะครับ ในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับ คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้าน นะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็ว สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับ ตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับ อย่างที่อำเภอสามพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสัมพันธ์นครชัยศรีนะครับ อย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์
1: อ
0: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
1: อยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคุณเองตอนนี้ยังไปอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
1: โ
0: อ้นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644

0: 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
0: อยากเจอตัวจริง
1: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมเนี่ยไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
0: โอ้
1: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
0: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคน พี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับ ที
0: ่
1: ส่วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไป ผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติ่งนะครับ เดินทางไปจริงไปเอง ไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี้ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
0: งอคอหัก
1: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้จำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
0: ะ
1: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหินนะครับ
0: หัวหินทะเลได้เลย
1: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
0: ์
1: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารคุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนา มีรถไฟฟ้า
0: โอ
1: ้มีรถไฟฟ้านะ
0: เที่ยวนี้เราจะไปข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
1: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิงคุณเด้งนะครับหลวงพ่อบาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเวียงจันทน์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
0: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
1: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนนี้เรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู
0: ่
1: วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งถึงหนองคายแต่เป็นรางคู
0: ่
1: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
0: เชื่อมต่อกัน
1: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
0: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
1: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทาง
0: LINE
1: นะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเนี่ยเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
0: และบอกต่อ
1: และบอกต่ อพูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ่งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่านอาหารที่ไม่ควรทาน อย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
0: มีสุขภาพที่ดี
1: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
0: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
1: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลดน้ำลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
0: ลดลงนะคะ
1: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะแฟนรายการอย่างคุณธุรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
0: ค
1: ือไม่ทานผงชูรสนะครับไม่ทานครอบทั้งครอบครัวนะครับ
0: ค
1: ือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
0: ต้องปรับตัวนะ
1: ต้องปรับตัวอย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันธุ์พูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
0: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
1: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
0: ะ
1: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยในโซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถมกล่องเล็ก1กล่องส่วนโปร6กระปุกนี่เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ6กระปุกแล้วแถม2กระปุกนะครับ
0: เป็น8กระปุก
1: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟัง
0: ส่ง
1: ราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่จะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ
0: คนละครึ่ง
1: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านบอกโหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
0: มารวมตัวกันซื้อ
1: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
0: ก็ได้เหมือนก
1: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวเนี้ยอายุกว่าจะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินนี่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือผลิตต่อเดือนไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
0: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
1: ไม่ค้างสต็อกไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมกับคุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังโทรเข้ามานะครับ
0: ค่ะ
1: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
4: ช่วงนี้สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหมอก็จะแนะนำเรื่องของภูมิแพ้นะคะสำหรับอากาศบ้านเรานะคะมักจะเป็นภูมิแพ้กันมากเนื่องจากฝุ่นละอองนะคะและควันด้วยนะคะ
5: ภูมิแพ้นี้นะคะเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกายผิดไปจากคนส่วนใหญ่นั่นเองนะคะโรคนี้เกิดกับคนทั่วไปนะคะอาการของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารด่างภายนอกเข้าไปในร่างกายนะคะกับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆ นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะนะคะแสดงอาการออกทางผิวหนังนะคะเช่นลมพิษออกทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดอาจแสดงออกทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอาเจียนอุจจาระร่วงบางรายมีอาการรุนแรงหายใจไม่ออกก็มีนะคะแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นะคะหนึ่งเลยแหละนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากการแพ้อย่างนี้นะคะสองก็คือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายมากและบ่อยครั้งยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสเกิดอาการภูมิแพ้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้มในการเกิดโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นที่มีกรรมพันธุ์นะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะสารก่อภูมิแพ้จะไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ตอบสนองนะคะแต่ละคนมีอวัยวะตอบสนองต่างกันนะคะแม้ว่าจะได้รับสารที่แพ้อย่างเดียวกันอย่างเช่นว่าบางคนก็แพ้ฝุ่นในบ้านบางคนแสดงออกโดยหอบหืดบางคนก็อาจแสดงออกเพียงน้ำมูกไหลจามและคัดจมูกเท่านั้นก็มีนะคะหรือการแพ้ยาแม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันบางคนแสดงออกโดยเป็นลมพิษบางคนหอบหืดบางคนก็เกิดช็อกจนเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในคนไทยนะคะก็คือโรคหอบหืดเมื่อเกิดอาการจะมีอาการหายใจลำบากมีการหอบหืดอาจได้ยินเสียงหายใจดังวิดวิดแต่ขณะไม่หอบหืดก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี้นะคะสาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยได้รับสารพิษที่ตนแพ้การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะการออกกำลังกายมากเกินไปหรือแม้แต่การผิดปกติในทางอารมณ์หรือจิตใจก็อาจเกิดอาการหอบได้เหมือนกันนะคะสาเหตุของการแพ้ในโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นสารที่สูดเข้าไปทางหายใจนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นนะคะขนสัตว์เลี้ยงเศษแมลงเชื้อราเกสรหญ้าและก็เกสรดอกไม้ในอากาศแบบนี้นะคะโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดในเด็กก็จะมีโอกาสหายได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะคะเรื่องของจมูกอักเสบก็เหมือนกันนะคะก็เกิดจากภูมิแพ้อย่างเช่นว่าบางคนเรียกว่าไข้ละอองฟองนะคะแต่คนทั่วไปนะคะมักเรียกโรคนี้ว่าโรคแพ้อากาศนะคะเมื่อผู้ป่วยสูดเอาสารที่ตนแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาคัดจมูกและคันตาคันในลำคอนะคะมีน้ำตาไหลแล้วก็จามอย่างนี้นะคะอาการดังกล่าวนะคะอาจเป็นในเฉพาะฤดูการก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในฤดูการที่มีเกสรหญ้าแล้วก็วัชพืชหรือว่าเชื้อราแต่บางประเภทจะมีอาการตลอดปีเลยนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นเศษแมลงรังแคสัตว์อาหารหรือเกสรและก็เชื้อราชนิดที่มีอยู่ตลอดไปนะคะอาการของโรคนี้นะคะไม่รุนแรงถึงกับเสียชีวิตแต่ก็ทำให้ผู้ป่วยรำคาญมากเลยนะคะช่วงนี้หมอให้สาระน่ารู้เรื่องของโรคภูมิแพ้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหมอก็จะมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
2: ีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านชื่ออะไรประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
7: ป้าชื่อสิริชนนามสกุลกรุณาอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่2ตำบลบดอ่อเมืองปราจีนบุรี
6: คุณป้าสิริพรโทรเข้ามามีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะ
7: ลูกชายมีปัญหาสุขภาพคือลูกชายเนี่ยเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่3ขวบคือจะเป็นหวัดง่ายแล้วก็มีน้ำมูกไปโรงเรียนไปหยุดไปหยุดตอนบางทีเราไม่เป็นบางทีลูกป้าไม่เป็นหรอกไปติดเด็กคนอื่นมาแบบกลางวันนะเด็กก็เรียกก็นอนกันหัวชนกันเนาะก็ติดมาลูกชายป้าไปเรียนวันหยุดแปดเป็นอาทิตย์เป็นหวัดเงี้ยเป็นประจำเลยเป็นไอ้หายเป็นไอ้หายก็หาแต่หมอ
6: ปัจจุบันลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้า
7: อายุ34แล้วค่ะ
6: เป็นตั้งแต่อายุ3ขวบ
7: เข้าโรงพยาบาลเอกชนบ่อยมากคือสวนหมอก็จะใช้สายยางใส่เข้าไปในลำคอสวนเสลดในหลอดลมออกมาในลำคอออกมาก็จะคันคอหาหมอทั้งเปลืองอ่ะหมอไม่วินิจฉัยโรคไม่ถูกคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ให้เด็กกินยาแก้อักเสบข้ออักเสบอย่างเงี้ยลายเสมหะอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วน่ะที่เขาไอคือแพ้อากาศแต่หมอน่ะไม่ได้ว่าเป็นภูมิแพ้หมอว่าเป็นหวัดเขารักษามาเรื่อยมันก็ไม่หายจะโตขึ้นเนี่ยพอไปโรงเรียนไปหยุดไปหยุดอย่างเงี้ยจนกระทั่งโตตั้งแต่3ขวบจนกระทั่งโตเรียนระดับมัธยมมาเนี่ยเขาเล่นกีฬาก็ดีขึ้นทีนี้พอโตขึ้นมาคือเขาจะเล่นบาสเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลขี่จักรยานเสือพวกเขาอะไรป้าคือส่งเสริมหมดเลยพวกกีฬาเนี่ยให้เขาเล่นเขาจะได้เกิดภูมิต้านทานร่างกายได้แข็งแรงทีนี้อาการหวัดเนี่ยเป็นน้อยลงก็จะมาไอมาลงหลอดลมอ่ะนะทีนี้ป้าฟังรายการของคุณเนี่ยตอนเช้าในช่วง8โมงของช่องกรมสวนก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีที่ทำเรือประมงเล็กๆขายอ่ะจากการเลื่อยไม้เศษขี้เลื่อยไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไอแบบจะเป็นหอบหืดอย่างเงี้ยแล้วเขานอนไม่ได้เลยแล้วเขาก็ทานยาของคุณหมอหลินเนี่ยกินไปได้สองสามกระปุกเขาดีขึ้นพอดีอาการมันตรงกับลูกชายของป้าก็คือเขาจะมีอาการไอเนื่องจากว่าเสมหะแน่นในหลอดลมสั่งให้ลูกชายกินแล้วพอดีลูกชายเป็นปล่อยลำทุ่งด้วยเกิดจากภูมิแพ้นี่แหละเกิดจากเขาวิ่งออกกำลังกายนี่มันแฉะก้นเงี้ยแฉะก้นแฉะตามหน้าขาเนี่ยมันก็คันแล้วก็เป็นผื่นตอนที่ป้าสั่งยาเนี่ยก็มีอาการคือปล่อยลำทุ่งป้าก็เลยสั่งมาให้ลองกินแล้วก็สั่งยาแก้ไอด้วยมาให้กินอาการก็ดีขึ้นตอนนี้ปล่อยลำทุ่งหายไป99%แล้วแต่อีก 1% ยังไม่หายที่ยังไม่หายเพราะว่ามีการภูมิแพ้ในตัวไม่หายคือวันนี้ก็ยังกินยาอยู่ค่ะป้ากินยาไปทั้งหมด6ชุดกินเอสุคนทากับเอเอสเจ
6: คือตัวคุณป้าเองก็ทานสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
7: ป้ากินสมุนไพร
6: คุณป้าปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
7: ป้ากินเพื่อบำรุงร่างกายเพราะป้าหลังจากป้าเกษียณแล้วป้าทำงานไอเนี่ยก็คือปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านบ้านเนื้อที่มันกว้างไงมันเราเคยทำงานนั่งโต๊ะพอเราเปลี่ยนวิถีชีวิตมาจากเคยนั่งโต๊ะสอนหนังสือเด็กพอมาจับจอบจับเสียมเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันไม่แข็งแรงไม่เหมือนคนที่เขาทำ
6: ไม่เหมือนคนทำมาก่อน
7: เมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยป้าก็กินสมุนไพร
6: คุณป้าก็เลยแนะนำสมุนไพรตัวนี้ให้ลูกชาย
7: แต่ป้าเข้าใจว่ามันเป็นมานานแล้วไงคือเป็น10กว่าปีแล้วเรื้อรังมา10กว่าปี
6: ก็
7: ไม่ไอแบบแพ้อากาศอ่ะแล้วก็ป้าก็เวลาเขาไอเนี่ยป้าจะสังเกตดูนะถ้าเข้าไปเจอพวกควันจากการไฟเผาทุ่งหรือฝุ่นละอองนี่เขาจะมีอาการไอแล้วป้าถามว่าที่ไอเพราะอะไรลูกเขาบอกว่ามันเสมหะแน่ในลำคอถ้าคิดว่าเกิดจากภูมิแพ้ป้าฟังป้านอนฟังมาทั้งเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอ่ะฟังท่านเวลาท่านอธิบายใจดีมากๆเลยชอบที่ท่านอธิบาย
6: ค่ะ
7: ตอนลูกป้าเด็กๆนะไปกวาดผ้าไปกวาดกับพระใช้สมุนไพรกวาดคอกวาดสองสามทีหายเลย
6: แ
7: ต่นี่ป้าท่านตรงนี้ท่านมรณภาพ มันในของเงี้ยตอนนี้ชอบรังยาหาหมอหลวงไม่หายหนูป้าหามาตลอด
6: ค่ะค่ะคุณป้าขอบพระคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณป้า
7: ค่ะค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะยาไทยเป็นยาตำรับไม่ใช่ยาเดี่ยวนะคะปัจจุบันนิยมเอาสมุนไพรเดี่ยวมาทำเป็นยาแคปซูลหรือทำเป็นน้ำดื่มซึ่งคนโบราณนะคะใช้วิธีนี้ในการบรรเทาอาการเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะไม่ใช้เป็นเวลานานอย่างที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะยาไทยเป็นยาตำรับจะต้องมียาตัวหลักยาตัวรองตัวยาเสริมตัวยาแทรกนะคะซึ่งช่วยคุมฤทธิ์เสริมฤทธิ์ป้องกันอาการข้างเคียงนะคะมียาระบายพิษออกจากร่างกายไม่ให้พิษค้างๆหรือที่เรียกกันว่ายาลุยาล้อมและยารักษาค่ะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายกลับมาสู่สภาพปกติโดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนั่นเองค่ะ
8: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยนะคะคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 064 2 6 5 1 4 2 6
2: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยนะคะกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานผลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้ก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานผลดึกค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานผลดึกได้เช่นกันนะคะ
10: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่นอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆท่านค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
9: 064 2 6 5 1 4 2 6
2: ย้ำอีกครั้งนะคะ
9: 064 2 6 5 1 4 2 6
11: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
10: ท่านผู้ฟังคะเรื่องสมุนไพรนั้นนะคะช่วยได้จริงๆค่ะนะคะก็จะยกตัวอย่างสุภัทราในวัยเด็กมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในวัยเด็กนั้นสุภัทรานะคะ เป็นคนต่างจังหวัดค่ะอยู่ในที่กันดารนะคะคุณพ่อเป็นข้าราชการครูค่ะเมื่อลูกเจ็บป่วยนั้นคุณพ่อจะไม่พาไปหาหมอนะคะคุณพ่อจะไปตามหมอพื้นบ้านนี่แหละค่ะนะคะหมอสมุนไพรค่ะมาก็เอาสมุนไพรสดๆนั่นแหละค่ะมาทำวิธีการของหมอชาวบ้านนะคะมาฝนนะคะตักน้ำมาขันนึงนะคะแล้วก็เอามาฝนใส่ขันน้ำเอาไว้นะคะรอให้สมุนไพรหลายๆอย่างที่หมอชาวบ้านนะคะฝนเข้าแล้วก็ละลายน้ำนะคะแล้วก็เมื่อตกตะกอนแล้วก็จะตักมาดื่มนะคะดื่มนั้นเมื่อสุภัทราในวัยเด็กนั้นนะคะปวดหัวตัวร้อนบ่อยที่สุดเลยเป็นคนขี้โรคค่ะเมื่อสุภัทรากินสมุนไพรที่พ่อให้หมอชาวบ้านมาฝนให้นั้นวันต่อไปก็ไปสอบได้อย่างสบายเลยนะคะนี่เลยค่ะสุภัทราศรัทธาในสมุนไพรนี่มากค่ะเพราะสุภัทราผ่านพ้นรอดชีวิตจากวัยเด็กมาได้ก็เพราะสมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้านค่ะนะคะที่มาฝนสมุนไพรให้กินนะคะในยุคนี้เอาสมุนไพรเนี่ยมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะมาเป็นสารสกัดแต่สมัยก่อนไม่มีสกัดค่ะมีแต่เอาไปฝนละลายน้ำให้กินเท่านั้นเมื่อตกตะกอนแล้วถึงจะดื่มได้นะคะตอนนี้มาพัฒนาเป็นแคปซูลนะคะสมุนไพรนี่ดีจริงๆค่ะแต่ต้องสกัดได้ถูกวิธีนะคะเท่านั้นถึงจะได้ผลต่อร่างกายท่านผู้ฟังล่ะคะฟังแล้วสนใจนะคะจะดูแลสุขภาพถ้าเจ็บถ้าป่วยอย่าปล่อยให้เป็นนานนะคะถ้าเราเจ็บเราป่วยนะคะคนรอบข้างก็จะไม่สบายใจนะคะทำให้เชื่อมโยงกันไปตลอดเลยนะคะดูแลเธอค่ะดูแลด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
11: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะไม่ว่าท่านจะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมวุ้นในตาเสื่อมหรือจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็สามารถที่จะรับประทานสมุนไพรที่ดูแลปัญหาสายตาโดยเฉพาะได้นะคะในช่วงนี้เรามารับฟังปัญหาสายตาจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรสายตาไปแล้วท่านมีอาการเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังค่ะ
6: แนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
12: สวัสดีครับลุงสุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
6: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
12: ตอนนี้ทำสวนนภาลัยอะ
6: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
12: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกเนี่ย
6: อ๋ออยู่บางนานี่เองเนาะ
12: บางนานอกฮะ
6: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
12: เป็นต้อกระจกครับ
6: ค่ะ
12: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแล้วทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครนะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
6: ค่ะ
12: นี่ลุงก็มาฟังรายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยกินยาเนี่ยเขาก็ไปซองเขาว่าเขาก็ดีขึ้น
6: ค่ะ
12: เพราะว่าไอเมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
6: ค่ะ
12: นี้ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
13: ค่ะ
12: เขาบอกว่าแว่นนวลนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
13: ่ค่ะ
12: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องนึงกล่องนึงก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดี
13: ค่ะ
12: ถ้ากระเมือกตาที่ว่าที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ยลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
13: ค
12: ่
13: ะ
12: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่10เม็ด
13: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะคุณลุง
12: เดือนนึงครับใช่เดือนนึงฮะ
13: ค่ะ
12: แล้วกินแล้วก่อนนอน1เม็ดรู้สึกว่าแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือนี่ก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นตาถ้าไม่ดูหนังสือไม่ใส่หรอก
13: ค่ะ
12: มันก็รำคาญเหมือนกันน่ะ
13: ก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณลุง
12: ใช่ครับ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: แล้วมองอะไรก็ดับตาข้างฝามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี้มันมัว
13: ค
12: ่
13: ะ
12: มันมัวผมก็ไม่ลุงก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะกินยานี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งเข้ามาสั่งมาเนี่ย
13: คุณ
12: ป
13: ้
12: า
13: ตา
12: จันทรี
13: อะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
12: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
13: ค่ะ
12: หมอไม่ได้ไปหาเขาก็ตีกลับมาแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งยากล่องมากินดีกว่ารู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกถ้ามันดีจริงน
13: ะ
12: ตอนนี้ก็มากินแล้วมันดีจริงราคาไม่แพง
13: ค
12: ่
13: ะ
12: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยถูกกัน
13: ถูกกับคุณลุงด้วย
12: ครับถูกด้วยครับ
13: ค่ะดีใจด้วยค่ะ
12: แล้วมีคนอื่นเขาก็ซื้อเขาขอซื้อไปกล่องลุงก็ขายเขาบอกเขากินยังไม่ทันหมดเลยเหลืออีกไม่กี่เม็ดเขาบอกว่าเอาแค่กล่องเดียวก็พอแล้วเขาก็ดีขึ้นก็เป็นต้นเนื้อไงก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะพาอะไรเขาก็ดีขึ้นก็สมัยก่อนเขากินสั่งที่ไหนมากินกันมือเขาละลุงคุยเขาฟังเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็เอาของลุงไปกล่องนึงเขามันก็ดีนี่เขาบอก
13: อ๋อค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันก็ทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมถอยเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาเสริมนะคุณลุงเน
12: า
13: ะ
12: ใช่ลุงตอนนี้ลุงอายุก็73แล้วเนี่ยอ่านหนังสือถ้าตัวเล็กก็ใส่แว่นถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ใส่เพราะว่าลุงก็สายตายาว
13: ค่ะ
12: สายตายาว
13: แล้วปัญหาสุขภาพด้านอื่นคุณลุงมีอะไรไหมนอกจากสายตาเนี่ย
12: ก็ลุงก็เป็นความดันอย่างเดียว
13: ความดันสูงใช่ไหมคะคุณลุง
12: ฮะก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่บางทีก็130 140อะไรอยู่ในระยะเนี่ยกินยาควบคุมไว้ไปหาหมอเขาก็นัดแล้วก็ให้ยามาเดือนหนึ่ง
13: ค่ะ
12: ก็หมดเขาก็นัดใหม
13: ่อ๋อค่ะ
12: มันก็ดีขึ้น
13: ค่ะก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงนะ
12: ครับครับครับมันดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ
13: ค่ะ
12: ของเก่ามันมัวดีมัวมองอะไรนี่หยิบอะไรนี่ไม่ค่อยถูกหรอก
13: คุณลุงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหม
12: ก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกว่าไปรักษาที่ไหนมันไม่ดีขึ้นลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำยาสุภัตตาเนี่ยเขาดีจริงๆกินแล้วดีขึ้น
13: ค
12: ือแรกลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่าเออมันดีจังนะราคามันก็ไม่แพงหรอก
13: กินถูก
12: กัน
13: ขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
12: ครับครับครับ
13: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
12: ครับครับครับ
13: ขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
14: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอน อะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
15: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาหมุนตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB BMB BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตาสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
9: 0642651426
11: ย้ำอีกครั้งนะคะ0642651426จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0642651426ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ฉันสุภาพาเจ็บจีดสวัสดีค่ะ

ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์ที่ตัวหนึ่งในการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนุสถานมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร่วมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำกทม.พร้อมรับมือฝนตกหนักแยกบริหารน้ำฝนและน้ำเหนือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมตามแผนโดยติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเฉพาะเรื่องขยะที่ไปกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำและตะแกรงฝาท่อระบายน้ำจึงกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักการบริหารจัดการน้ำต้องแยกเป็นสองส่วนคือน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำฝนในกรุงเทพเรามีระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำตามปกติส่วนเรื่องน้ำเหนือจะต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาอยู่หาที่นั่งซึ่งได้ยินเสียงชัดเจนจากลำโพงขยายเสียงแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรามาวัดนี่เรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมะที่พระองค์สอนไว้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาเป็นกิจเบื้องต้นการปฏิบัติเป็นกิจท่ามกลางแล้วเกิดผลจากการปฏิบัติคือพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคนเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไร ตามทำที่เขาทำกันไปทำแบบคนปัญญาอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันก็แก้ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มีมาสองรายมีความทุกข์มีความกลุ้มใจรายหนึ่งก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเท่าใดมีลูกเพียงคนเดียวแล้วก็มาถึงก็ถามว่าหนูมีอะไรมีความทุกข์มีความร้อนใจในเรื่องอะไรบ้างแกก็บอกว่ามันมีแต่ความวิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เลยถามว่าวิตกกังวลในเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมันหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องมันมากเลยตอบว่านี่แหละเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบไม่รู้จักจัดระเบียบของความคิดให้มันอยู่ในรูปเดียวเพื่อแทงตลอดปัญหาก็เลยนั่งกลุ้มใจด้วยประการต่างๆหัดคิดได้เป็นระเบียบเสียมั่งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็คิดปัญหานั้นคิดแต่มันแตกออกไปว่าปัญหาคืออะไรมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและเราจะแก้ไขตัวปัญหานั้นอย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องยอมรับเสียก่อนคือยอมรับว่าปัญหาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งภายนอกไม่ได้มีผู้อื่นใดหรือสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดผิดนั่นเองเราคิดไม่ถูกต้องไม่รู้จักจัดระเบียบแห่งความคิดในชีวิตประจำวันเลยก็เกิดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่เรารู้จักคิดรู้จักนึกแต่มันถูกต้องปัญหามันก็ไม่มีเช่นว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรถามมายกตัวอย่างมาสักเรื่องที่ว่าเธอกังวลในเรื่องอะไรกังวลว่าสามีจะไปมีหญิงอื่นแล้วเขามีแล้วหรือยังเขามีท่าทางที่จะไปมีหรือเปล่าก็ไม่มีท่าทางอะไรเธอมันคิดไปเองใช่ไหมใช่ทำไมจึงได้คิดไปรู้ไหมก็เรามันหึงนั่นเองอารมณ์หึงอยากจะมีว่าเป็นของตัวถ่ายเดียวไม่อยากแบ่งให้ใครอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นคู่ครองกันโดยเฉพาะผู้หญิงนี่มีความหึงหวงมากอย่าไปหึงมันเป็นทุกข์ปล่อยเขาไปตามเรื่องเขาจะไปไหนก็ทำอะไรก็ปล่อยเขานึกไว้ใจเขาแล้วกันเราแต่งงานกับเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาอย่าไปคิดให้วุ่นวายตัวสามีของเธอไม่ได้เป็นทุกข์เขาไปทำงานทำการตามปกติแต่เธอนั่งทุกข์อยู่ที่บ้านหรือไปทุกข์ในที่ทำงานหาเรื่องกลุ้มใจคนเดียวสามีไม่ได้ปล่อยกุ้มใจด้วยแม่แต่น้อยแล้วมันดีหรือไม่ลองคิดดูสิเขาก็บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันคิดอันนี้หยุดคิดใช่คิดในแง่ดีซะบ้างว่าสามีเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อเราเขาไม่คงไปหาผู้อื่นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้เกิดความบกพร่องเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์

เราเรียนเภสัชมาหรือไม่ได้เรียนเภสัชแล้วเรียนอะไรได้ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เรียนวิชามนุษยศาสตร์เรียนศาสตร์ของความเป็นมนุษย์แต่ว่าได้ปริญญาแล้วแต่ตัวเองก็ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็มันยังทุกข์อยู่นะถ้ายังทุกข์อยู่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่ว่าได้ปริญญารับปริญญาจากในหลวงมนุษยศาสตร์เรียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ควรจะมีใจอย่างไรมนุษย์ควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรศาสตร์นี้เราไม่ได้เรียนแล้วว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นมนุษย์จะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจมันก็จะสบายไม่มีปัญหาอะไรทำงานก็ทำไปตามหน้าที่ดิอย่าไปคิดมากอย่าไปทำแข่งกับใครดูหน้าที่ของเราก็แล้วกันว่าเรามีหน้าที่อะไรเราขายของก็นั่งขายไปใครเข้าร้านเราก็ออกไปต้อนรับโอปาปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาแล้วก็ชวนให้เขาซื้อของแนะนำให้เขาซื้อยาประเภทต่างๆแนะนำให้เขาใช้ให้เขาไปกินให้ถูกต้องจะพูดยาโอปาปราศรัยกับเขาก็จะขายของได้แล้วมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะให้ออกเราให้ออกเพราะอะไรเราคงจะทำตนไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของร้านจึงเขาให้ออกที่ต้องคิดแก้นะอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเจ้าของร้านแต่โทษตัวเองว่าเรานี่ทำผิดอะไรเราประพฤติตนอย่างไรเราจึงเข้ากับเขาไม่ได้คนเราบางคนมันเข้ากับคนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้เป็นคนบ่อนแตกอยู่ไหนแล้วมีการแตกแยกแตกเล่าเพราะว่าไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นจะเอาคนอื่นมาเข้ากับเรานั้นมันไม่ได้เราต้องไปเข้ากับเขาเราอยู่กับใครเราต้องเข้ากับคนนั้นได้ต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนนั้นแล้วเราควรจะทำตนอย่างไรเขาชอบอะไรนิสัยเขาเป็นอย่างไรต้องศึกษาต้องอ่านคนไม่ใช่อ่านแต่หนังสือนี่อ่านหนังสือจนได้ปริญญาแล้วแต่ไม่อ่านคนเข้าไปอยู่กับใครไม่รู้จักคนรู้จักแต่หน้าตารูปร่างแต่ไม่รู้จักจิตใจไม่เรียนนิสัยคนมันก็ลำบากเราจึงต้องรู้นิสัยแล้วทำตนให้เขาพอใจและเราก็ไม่เสียหายไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นบอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วเพราะเขาให้ออกเสียแล้วหมดเรื่องกันจำไว้ไปทำใหม่เวลาไปทำงานกับใครที่ไหนก็ต้องใช้หลักการนี้เพื่อทำตนให้เข้ากับเขาอย่าเอาเขามาตามใจเราแต่เราต้องตามใจเขาเราอยู่กับนายก็ต้องตามใจนายแต่เราไม่ตามใจนายจะให้นายตามใจเรามันก็ไม่ได้มันผิดหลักการจำไว้เอาไปใช้ต่อไปเขาพูดต่อไปว่าดิฉันมันคนขี้โมโหมันไม่ใช่โมโหแต่เป็นคนโทสะจริตโทสะคือใจร้อนแต่เรามักจะเรียกว่าโมโหคนไหนขี้โกรธใจร้อนเราเรียกว่าโมโหมากโมโหมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสามตัวคือโลภะโทสะโมหะโลภะนั่นหมายถึงความอยากได้ของคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตที่เราจะพึงมีพึงได้อย่างนี้มันเป็นความโลภความโลภเป็นอันตรายของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นในใจธรรมะอื่นหายไปทำให้เกิดความมืดความบอดแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมได้โลภจัดฆ่าคนก็ได้ลักของเขาก็ได้ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ก็ได้พูดจาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใครก็ได้ดื่มสุราเมรัยก็ได้เล่นการพนันก็ได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในใจใจมีความโลภเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นความเสียหายให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องรู้ลักษณะมันไว้รู้จักหน้าตาผู้ร้ายผู้ร้ายจะไม่มารบกวนเรากิเลสมันก็เป็นผู้ร้ายที่คอยเข้ามาทำลายชีวิตทำลายจิตใจของเรา

เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจไอ้ตัวที่สองเรียกว่าโทสะโทสะลักษณะเป็นคนหงุดหงิดรุนงานใจร้อนใจเร็วกระทบนิดก็โกรธกระทบหน่อยก็โกรธแดดออกก็ไม่พอใจฝนตกก็ไม่พอใจคนนั่นมาก็ไม่พอใจคนนั่นไปก็ไม่พอใจอะไรอะไรก็ไม่เป็นที่พอใจแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานด้วยประการต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าโทสะพวกโทสะนี่ชาวบ้านเรียกว่าคนใจร้อนคือใจมันไม่เย็นโลภะมันก็ร้อนโทสะมันก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ตัวโมหะนั่นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรอะไรตามสภาพที่เป็นจริงมีความคิดหลงไหลมัวเมาไปด้วยประการต่างๆหลงในรูปในรสในกลิ่นในสัมผัสในนั่นในนี่หรือว่าหลงในพิธีรีตองในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เราหลงไหลบัวเมาไปในเรื่องเหล่านั้นเรียกว่ามันเป็นโมหะจิตใจของหนูมันไม่ใช่ลักษณะโมหะอย่างนั้นแต่มันก็พอเป็นโมหะได้เพราะว่าเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีอะไรอะไรมากระทบเราก็มีสติมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นจิตดวงนั้นมันก็หายไปมีสภาพเข้าสู่ปกติแต่นี่ปกติของหนูนั้นเป็นคนใจร้อนแล้วก็มักโกรธในเรื่องอะไรต่างๆหัดใหม่ไอ้ความโกรธมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราไม่ได้ติดมากับเรามาตั้งแต่เกิดมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ดับไปอะไรอะไรในโลกนี้จะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามมันตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ในใจของเราถาวรความโลภเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรอะไรเกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดับแล้วมันเกิดอีกอันนี้ทำไมมันเกิดอีกเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องไม่มีสติเป็นเครื่องกำหนดไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราพอมันเกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บอย่างนี้เรียกว่ามีสติทันท่วงทีแล้วปัญญามันก็เกิดตามมาเองคือมันเกิดสงสัยว่านี่อะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันมาจากอะไรเส้นสายมันมาทางไหนปัญญาเข้ามาสอบสวนทวนถามพิจารณาต่อไปเรื่องนั้นมันก็เบาไปแต่คนที่มีโทสะจริตหรือมีโมหะมีอะไรก็ตามมันไม่มีตัวสติตัวปัญญาเพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจอ่านหนังสือธรรมะมั่งหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านควังธรรมะบ้างหรือเปล่านานๆได้ควังสักทีหนึ่งอันนี้คือความบกพร่องของเธอที่ไม่ได้สนใจแสวงหาดวงประทีปเอามาส่องจิตส่องใจธรรมะเป็นดวงประทีปส่องใจเราต้องหาไว้มีถ่านมีกระบอกไฟฉายแต่ไม่มีแบตเตอรี่จะไปกดให้เกิดแสงสว่างได้อย่างไรตัวเราเหมือนกับตัวกระบอกไฟฉายแต่ว่ามันไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวธรรมะสำหรับใส่ในกระบอกไฟฉายแล้วมันก็มืดตึ๊ดตื้ออยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ไม่ชัดฟังอะไรก็ไม่ชัดรู้อะไรก็ไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่มีฐานไฟฉายคือตัวธรรมะเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือจะบ้างก็เลยแจกหนังสือให้ไปหนึ่งเล่มให้เอาไปอ่านว่างๆไปมาเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาคนอยู่คนเดียวก็ฟังเทปธรรมะมันจะไม่ได้กุ้มใจไม่มีอารมณ์วุ่นวายและไม่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาว่างๆแล้วจิตใจมันจะได้สบายขึ้นนี่ก็เป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่บ้านกลุ้มใจเอาเทพไปบ้างทีนี้เอาเทพไปไหว้ที่บ้าน
เวลาว่างๆอยู่คนเดียวก็เปิดเทปฟังแล้วจะได้สบายใจนานๆจะมาวัดสักทีวันนี้ตาดาหาเทปไปให้บ้างวันนี้เอาไปให้สัก9ม้วน10ม้วนเอาไปเปิดฟังวิทยุมีที่บ้านเปิดเทปได้ใส่เข้าไปนั่งฟังนอนฟังแล้วจะได้สบายใจเรามีเทปธรรมะฟังเสียบ้างเพราะว่ามาวัดไม่ไหวแก่เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ายังแข็งแรงก็มาวัดบ้างวันอาทิตย์มาวัดมาคนเดียวก็ไม่ดีชวนสามีมาด้วยจะได้รู้ได้เข้าใจพร้อมๆกันช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปรายนี้มาพูดได้ฟังก็จบไปแล้วเขาก็ลากลับไปบอกว่าไปคิดไปกรองหัดทำใจเย็นๆไปเขียนไว้ที่กระจกด้วยกระจกสำหรับส่องหน้านะมีทุกหมอทุกคนในบ้านใหญ่นะเขียนว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเขียนไว้สักสองทีใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วขีดเส้นสัญญาประกาศไว้ข้างใต้ตื่นเช้าต้องไปดูกระจกพอดูกระจกก็ท่องว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆว่าจะสักสามครั้งแล้วก็คอยเตือนตัวเองคอยพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแต่มันก็เย็นขึ้นเองอะแต่เราพูดเราเสกนี่แหละเขาเรียกว่าเสกตัวเองคนโบราณก็มีพิธีปลุกเสกแต่เสกทีไรแล้ววุ่นวายทุกทีเมื่อสมัยเด็กๆ ก็เคยเห็นคนก็ทำการปลุกเสกตัวเองนั่งหลับตาแล้วมือลูบตามเนื้อตามตัวโอมไปจะคงโอมไปจะคังโอมดังเนี้ยโอมอย่างนั้นโอมอย่างนี้ว่าไปว่ามาเดี๋ยวตัวจันทร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นไม่รู้จะต่อยกับใครแล้วหัวชนขวาเพราะว่าจนขวาแรงมันก็เจ็บเลยนั่งลงเรียบร้อยไอ้ที่ปลุกมันก็หายไปจากนั้นเขาเรียกว่าปลุกแบบไสยศาสตร์ปลุกแบบความงู้ความเขาไม่ได้เรื่องอะไรเรามันปลุกไม่ถูกต้องคือพูดกับตัวเองนะคือการปลุกใจเช่นเราบกพร่องอะไรเราเป็นคนใจร้อนก็พูดกับตัวเองว่าอย่าใจร้อนหรือพูดในทางฝ่ายบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดบ่อยจะไปไหนก็ลงจากบันไดบ้านก็ใจเย็นๆจับพวงมาลัยรถก็ใจเย็นๆติดประตูรถก็ใจเย็นๆคอยพูดคอยสอนเวลาไปพบใครก็บอกใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนอย่าไปแสดงอาการไม่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีให้คนอื่นเห็นก็การกระทำได้ด้วยอารมณ์ด้วยความหมุนหนันทันเล่นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราจึงคอยปลุกคอยเตือนตัวเองไว้สอนเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็กลับไปมีมาอีกรายหนึ่งมารายหนึ่งมามีใส่ถังสำหรับสังฆทานเนี่ยแม้ถังใหญ่ๆใช่ไปซื้อมาถังหนึ่งก็หลายร้อยบาทแล้วโยมมาวัดก็ชอบเอาถังนั้นมาด้วยความจริงมันก็มากมายเหลือเกินแล้วไอ้ถังเหล่านี้เอามาถวายเปลี่ยนเป็นอื่นมั่งก็ได้มาถวายสังฆทานไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้เอาปัจจัยซื้อว่าไปซื้อถังหนึ่งราคาเท่าไหร่200บาทนะเพิ่มก็อีกสัก100เป็น300แล้วเอามาทำบุญเฉยๆทำบุญโรงพยาบาลก็ได้บำรุงวัดวาอารามก็ได้มันก็จะได้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่จำเป็นต่อไปเอาถังมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรมันมากเกินไปจะประกาศเลหลังถังมันก็ดูกันอะไรอยู่ต้องไปลงหนังเสื้อพิมพ์ว่าที่วัดชลประทานจะประกาศเลหลังถังสังฆทานผู้ใดสนใจก็ไปได้เราหาว่าท่านปัญญาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เป็นพ่อค้าขายถังมันก็เสียชื่อเราไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ยอมไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้มาทำบุญเฉยๆเอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางไหว้ถวายก็เป็นของวัดทั้งนั้นแหละเอามาไม่ได้เอาอะไร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจ จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสรุปทานมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบโบสถ์หลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรตามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเรานะซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค70-80นะคะอย่างคุณชรินทร์ นันทนาคอนนะคะคุณธานินทร์ อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะคะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายันสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อเป็นการขับกล่อมเนี่ยเพลงไพเราะไพเราะนะบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจนะก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนติ่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้างนะครับ
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย
1: ์
0: ช่วงนั้นที่ว่าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะก็ติ่งอาจจะได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะตอนนั้นช่วงที่ว่ารัฐกำลังจะเปิดท่องเที่ยวอะไรนี
1: ่
0: คนละครึ่งอะไรนะผมก็ไปผมดีใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยคุณผู้ฟังดีใจว่าทุกอย่างก็ต้องกลับมาแล้วนะครับแต่พอตลาดกุ้งสมุทรสาครครั้งเดียวถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืน
1: ค่ะ
0: ผมติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะ
1: ผ่านพ้น
0: ผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมนี่จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าตัวนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะเพราะเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะ เดี๋ยวโดนฟ้องร้องนะ ก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณติ่งตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับคือจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า
0: แต่คิดว่ายากนะ
1: อ๋อ
0: ผมรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็เราไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับ
1: ค่ะ
0: องค์กรเข้ามาแบบนี
1: ้
0: ก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะครับ
1: ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามินซีค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก็หลายท่านก็ดีใจที่คาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหรือท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ก็ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการดอลลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปทหรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีออกอากาศทางเสียงอดิสรสระบุรีนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับซึ่งก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสีมาจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับหลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับต้องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักฟังเพลงกันสักเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันมาแล้วสำหรับเพลงเพราะๆในทุกๆวันเพื่อกล่อมคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมกิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณติ่งมีสาระเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเล็กน้อยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูปนะแล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อนะคะมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
2: อม
1: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่น
2: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
2: กวนใจ
1: ก็กวนใจก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: จ้าจะสั่งของไอ้คาตามิน2กล่องแล้วก็เอาเป็นนี่กล่องนึงได้ไหม
3: ครับได้แต่ราคามันจะแพงขึ้นเดี๋ยวลดให้นะครับตัวนั้นต้องเอากระดูกกับสายตาพวกนี้ครับตัวนี้มันมี60แคปซูลตัวนี้
4: อ๋อตัวนี้มันมากกว่าเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะลดให
4: ้อ๋อจ้าขอบคุณมากค่ะ
3: ครับ
4: จำมาแล้วถ้าจะกินดีเดี๋ยวเขาจะสั่งประจำไงนี่ไงเขาอ่านโบชัวฉันให้โบชัวเขาไปเขาเลยอยากสั่ง
3: ครับครับครับก็ตัวนี้กล่องสีชมพูนะครับ
4: และฉันไม่ได้เป็นนี่ฉันจะกินได้ไงฉันเป็นกระดูก
3: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี
4: ้อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
3: ครับครับ
4: หรอเหรอเปลี่ยนเป็น2ตัวไอ้เปลี่ยนเป็น2กล่องได้มั้ยล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
3: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
4: ราคานี้ก่อนน้อยเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กแท็กใครแท็กมันไปเลยเที่ยวหลังเขาจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
3: เอากระดูก2ใช่มั้ย
4: เอากระดูกอันเดียวได้มั้ย
3: ครับมันจะเพิ่มนะ
4: นี่น้องเคยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกหนึ่งเดี๋ยวให้เขาสั่งคนละแซ็คไปเลยจ้ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้าจ้าได
3: ้ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับครับ
2: ปรึกษากันได้นะคะ
1: ครับก็รวมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายงานเจาะลึกสุขภาพเราสองคนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
2: ค่ะยังอยู่คู่คุณผู้ฟัง
1: ยังอยู่ยังก้าวผ่านไปนะครับ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านววัชิระเมธีนะครับ
2: ค่ะ
1: ที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด19ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
2: ะ
1: ท่านวอท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณววัชิระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้จะเรียนคุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ2ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
2: ่ค่ะ
1: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
2: ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอะในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
2: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็เราร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการเจาะลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
2: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรโมชั่นนะคุณช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นนะคะในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะรวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เนี่ยที่ทางคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะ
1: ที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
2: ่
1: ครับทั่วประเทศนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
3: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
4: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
3: แถมกล่องเล็กกล่องนึง
4: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
3: ครับครับ3กระปุกนะ
4: 3กระปุกและแถมกล่องเล็กคาทามคาทามีนแค่ไปเกี่ยวกับลูกเข่าเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
3: ใช่ครับ
4: สีส้มนะครับเอ้ย
3: สีส้มนะครับ
4: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
3: ครับครับส่งที่ไหนครับ
4: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
3: หมู่บ้านจามจุรี
4: 42คร
3: ับ42
4: 42ครับ463
3: ซอยอะไรครับ
4: ซอยจิตกรค่ะ
3: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
4: กิ่งแก้วค่ะ
3: กิ่งแก้ว43เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ครับครับถึงประมาณบ่ายๆครับผมครับ
4: โอเคค่ะ
3: ครับครับแต่จะโทรไปนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณติ่ง
2: ได
1: ้ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ
2: อันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการจดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับผมกิติกรก็มาคุยรายการจอดลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับช่วงที่แล้วเราค้างไว
2: ้
1: เรื่องอาหารที่ทำให้กระดูกพรุนนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนะ
2: ยังจะมีเรื่องของน้ำอัดลม
1: อ๋ออันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ
2: ่ชอบหมดนะ
1: ครับ
2: น้ำอัดลมเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมันมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกนะคะเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะคะเวลาดื่มเนี่ยก็เลยจะรู้สึกสดชื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอัดลมที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็มีการเติมสารเคมีชนิดนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนน้ำอัดลมชนิดอื่นๆนะคะจะเป็นสีสารพัดสีนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเติมสารนี้หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็การผลิตของแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะคะการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับทั้งฟอสฟอรัสส่วนเกินนะจากกรดฟอสฟอริกนะคะน้ำตาลจำนวนมากเนี่ยจากน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปคาเฟอีนจากเมล็ดโคลานะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะต่อร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกครั้งค่ะที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกระดูกนะจากกรดฟอสฟอริกนะแล้วก็คาเฟอีนนะคะของร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะเรียกว่าเสียสองต่อนะคะน้ำตาลที่อาจทำให้มีน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องทำงานหนักก็ไปเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอีกนะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ได้เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วก็เพื่อที่จะขับออกมาไตของเราเนี่ยทำงานหนักนะคะพูดได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อยค่ะแล้วก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะหากว่าบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปนั่นเอง
1: ครับแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีขายกันเยอะแยะไปหมด
2: ขายดีด้วยนะ
1: ขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
2: ต้องมีนะ
1: แล้วก็เขาก็มีมาใหม่ว่าโนซูก้าบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะครับซึ่งคุณฟังครับปัญหาเหล่านี้คือทานน้อยหน่
2: อ
1: ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะคือทานนิดทานหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอะไรที่น้อยเนี่ยก็โทษก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องถามผมว่าถ้าอดไม่ได้ทั้งนิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยนะครับแต่อย่ามากอย่าเป็นประจำแต่บางคนทานประจำนะ
2: ใช่
1: เคยเห็นไหม
2: ค่ะดื่มเยอะมาก
1: ครับตั้งแต่ทานอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงพวกนี้นะตกเย็นก็ต้องทานนะครับผมฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีนะครับที่เมื่อเช้าก็โทรคุยกันที่บางแสนนะบางแสนก็มีช่วงหนึ่งที่บูมนะครับก็กลับมาเงียบนะครับคือเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โควิดนี้ทำให้หลายท่านนั้นปวดหัว
2: เปลี่ยนไปด้วยนะ
1: ปวดหัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวพี่น้องบางแสนไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะครับนะครับก็พี่น้องกรุงเทพไม่ไปเที่ยวก็พี่น้องบางแสนก็อยู่ยากลำบากนะครับทะเลก็รอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาเพราะตอนนี้พัทยานี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณติ๋งร้อยละ90มีคนเล่าผมฟังนะต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: ใช่
1: ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยก็พอต่างชาติมาไม่ได้สหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยนักทั้งนั้นเลยน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: ก็ไม่มีคนนะครับไม่มีคนพัทยาก็ไม่มีเงินเม็ดเงินลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือหัวหินชะอำนะครับก็ล้วนแต่ยากลำบากในการประกอบอาชีพนะครับก็ส่งกำลังใจ ไปถึงทุกพื้นที่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: ที่เมื่อวานนี้รายงานมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อก็บางช่วงก็จะพอมีคนแต่ก็เบาบางเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินทางไปนะครับก็รอนะครับรอดีวันดีคืนนะครับก็มีลูกค้าเชิญผมไปเที่ยวผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งคุณถึงไปมายัง
2: ยังเลยค่ะ
1: ต้องหาเวลาไปนะครับเพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับ
2: มีอยู่ช่วงที่เขาเปิดการท่องเที่ยวรู้สึกโอ้คนเยอะเหมือนกัน
1: ครับคนเยอะ
2: ไปแน่นเลย
1: ครับตอนช่วงนั้นเขาจะเป็นหนักที่ภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับท่านที่ขึ้นไปสูดอากาศหรือว่าไปพิชิตความหนาวนะครับแต่หนาวนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะผมนะครับคุณฟังครับก็ไม่ว่ากันนะครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะโควิดนั้นเราจะต้องผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังใจนะครับเพราะว่ารายการเราส่งเสริมกำลังใจท่านมีทุกข์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพนะครับช่วงนี้โปรสักนิดนึง
2: ค่ะโปรโมชั่นนะของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่อัปเดตแล้วนะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันน่ะ3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบนี้นะสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมรีบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถึงประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์0843856644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ติดต
1: ่อ
3: กินปีแม่ทำไมมันขามันตึงแล้วปลายเท้ามันรู้สึกว่ามันปวดนะ
1: กินกี่วันนะครับเลย
3: กินหลายวันแล้ว
1: กินแล้วปวด
3: ปวด
1: แต่มันปวดเลย
3: เมื่อก่อนไม่ปวดนะแล้วมันกินแล้วมันปวดน่องเยอะอ่ะมันว่ามันว่ายามันขับมันไล่ป่ะ
1: ครับกินแค่วันละเม็ดนะ
3: เอา

0: ไม่ค่อยมียานะ
1: จ้ะ
0: แค่เม็ดเดียวนะครับ
1: ค่ะเอาแล้วกินทานสองเม็ดไม่ดีเหรอคะ
0: ไม่ดีจ้ะมันจะทำให้ขับมากขึ้นนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ค่อยๆกินไปนะ
1: จ้ะ
0: ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกับติ่งก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ยังทำรายการยังส่งกำลังใจคาตามินก็ยังจำหน่ายบางคนโทรมานะยังขายยังจำหน่ายยังอะไรอยู่ไหมยังจำหน่าย
3: เนี่ยใช่
2: ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับอุดหนุนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับบางคนนะครับ เพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าคาตาเมนนี้เราเขาเรียกว่าไปทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้ผมมีกระเป๋า นะครับตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังในช่วงโควิดที่เราท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์คาตาเมนนะครับ ก็มีกระเป๋า
3: ผ้
2: าสปองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทำสวยนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์แต่ได้นี่ประโยชน์จริงๆคนหนึ่งทุกคนก็ต้องใช้กระเป๋าเมื่อไปซื้อของตาม
3: ซูเปอร
2: ์
3: มาร
2: ์
3: เก
2: ็
3: ต
2: โลตัสบิ๊กซีพูดง่ายๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ใส่กระเป๋านั้นนะครับก็หลายท่านที่สะสมตัวเนี้ยมันมีหลายท่านที่สะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะครับเปลี่ยนสีไปเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นแฟนรายการมาหลายปีตั้งแต่สมัยผมคุณติ่งนะช่วงนั้นนะ
3: เก็บทุกรุ่นเลย
2: เก็บทุกรุ่นนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไปเพราะที่โรงงานนะเขาก็จะทำให้เราออกมาใหม่ๆนะครับหลายท่านก็บอกมีลูกหลานเอาไปนะครับกระเป๋าก็เราก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้เพราะบางท่านนั้นยังไม่ได้นะครับก็บอกต่อกันนะครับ
3: แข็งแรงต้นทาน
2: แข็งแรงต้นทานนะครับสำหรับท่านที่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับคือผมก็บางทีนี่ลืมคนเด็กเวลาเข้าไปซื้อของเคยลืมไหม
3: ใช่
2: ลืมนะครับ
3: จากที่จะซื้อของเยอะเราเลยต้องซื้อของน้อย
2: ใช่นะครับ ผมลืมบางทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถพกพากระเป๋าไปได้ทุกครั้งนะครับก็ลืมนะครับแล้วก็เขาก็มี1จำหน่าย2ให้บริจาคนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวรอดต้องผ่านพ้นต้องรอดนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สายเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับหลายท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยนะครับก็โทรมาในรายการเราเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์ที่คุณติ่งและผมบอกเบอร์ไปนะครับที่เบอร์0843856644หลายท่านไม่ต้องจดนะครับตอนนี้เพราะรายการอยู่มานาน
3: จำได้แล้ว
2: จำได้เลยนะครับเบอร์นี้เราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็มีคู่สายหลายสายตอนนี้เบอร์ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามายังรับสายได้อยู่นะครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมคุณติ่งก็มาพูดคุยกับทางรายการเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพนั้นจากการสำรวจเรตติ้งนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบกับคุณผู้ฟังในหลายจังหวัดและมีผู้ติดตามมากนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแนวใหม่ที่ให้กำลังใจท่านที่ชื่นชอบในรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพ

0: ไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คุณฟังนะครับที่ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: อยู่เป็นเพื่อนกัน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะหนึ่ง distancing
1: ใช่
0: ไม่ต้องเขาว่าเว้นระยะห่างเขาว่าคนรุ่นใหม่นะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปคุยไม่ค่อยมีงานเลี้ยงน
1: ะ
0: แต่มีงานแต่งไหมช่วงนี้ไม่มี
1: มีงานแต่งแต่อาจจะแค่เครือญาติใช่ค่ะ
0: โรงแรมก็ไม่มีงานตอนนี้นะครับผมผ่านไปเห็นโรงแรมปิดเยอะ
1: ค่ะ
0: บางท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ก็วันเมื่อเช้านี้ผ่านถนนรัตนาธิเบศรมาก็เห็นปิดเพื่อจะปรับปรุงครับเพราะว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงโควิดก็ต้องหายนะครับเพราะว่าตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนจริงๆข่าวมีแต่ข่าวดีๆนะครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นนะคะ
0: ครับอาหารการกินนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่ามากับอาหารอะไรเคยได้ยินไหมช่วงนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไปกล้าซื้อของบางคนต้องเอามาล้างนะมีน้ำยาล้างอะไรพวกนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากนะครับ
1: หน้ากากอนามัย
0: ซึ่งหน้ากากก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายท่านก็ซื้อเป็นกล่อง
1: ๆ
0: เพื่อเอามาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็หน้ากากเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ
1: เพรา ะว่า
0: สะดวกต่อการใช้งานนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นกล่องๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งก็70 80ก็มีน
1: ะ
0: คุณภาพดีนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ได้มีโทรศัพท์นะมาเล่าให้ทางรายการเนี่ยได้ฟังนะคะบางท่านเป็นเบาหวานนะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านมีความดันสูงก็มีบางท่านเนี่ยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบ้างนะคะเรื่องของการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคือลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามานะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะมาเป็นแฟนรายการกันนะเจาะลึกสุขภาพกันนะพูดคุยกันได้ขอกำลังใจกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายการหยดลึกสุขภาพรอสายท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้คู่สายเราก
1: ็ยังว่างอยู
0: ่มีคนโทรเข้ามานะครับ เราสามารถรับสายได้หลายๆสายนะครับ คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่โทรเข้ามานี้นะครับเราก็ทำรายการไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่นะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นก็ยังรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้การค้นพบอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้ฟังก็คือโรคนอนไม่หลับนะครับ
1: กังวลนะฮะ
0: โรคนอนไม่หลับนะครับเขาสำรวจว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นโรควิตกกังวลกันมากนะครับปัญหาตามมาก็คือโรคนอนหลับๆตื่นๆนะ
1: ใช่ใช
0: ่หลับๆตื่นๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือเราอาจจะคิดไปอะไรไปแล้วก็นอนหลับๆตื่นๆทำให้การพักผ่อนไม่พอนะครับพอการพักผ่อนไม่พอเนี่ยระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดสภาวะไปในหลายๆโรคนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุโทรเข้ามาโดยส่วนใหญ่นี้นอนไม่หลับนะครับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังต้อง1 ที่เขาบอกไว้นะครับคือออกกำลังกายนิดหน่อย2คือการทานอาหารน้อยแต่เพียงพอในช่วงเย็นนะครับนะครับ3คือทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับนอนหลับในช่วง4ทุ่มแล้วไปตื่นเอาประมาณ2นะครับนอกนั้นก็จะไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ฝากท่านว่าช่วงเช้านะครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนมาตอน5แล้วเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่ที่นอนไม่ต้องลุกออกมานะครับท่านก็นอนไปจะไปตื่นเอาอีกทีจะหลับไม่หลับบางทีก็หลับไปบ้างก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณ 6:00-7:00 นะครับ6:00-7:00 เพราะว่าอาจจะบางท่านก็อาจจะลุกมารดน้ำต้นไม้บ้างมาใส่บาตรบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมฝากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆคุณติ๋งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะช่วงนี้ผมฝากสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงวันก่อนนะครับ
1: ค
0: ืออาหารที่ทำลายกระดูกนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องน้ำอัดล
1: ม
0: อันเป็นยอดนิยมของคนยุคใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความที่เป็นฮีโร่นะครับน้ำอัดลมคุณผู้ฟังก็พยายามบอกลูกหลานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมนะครับทานแต่น้อยๆนะครับเพราะจะมีการส่งผลถึงภาวะกระดูกผลิตภัณฑ์ที่ทำลายกระดูกตัวต่อไปคุณติ๋งอธิบาย
1: มีเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้นี่ติดกันทุกคน
0: พูดถึงตัวนี้ทำใจลำบากนะครับ
1: กาแฟเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะมีพลังประกอบกับเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยนะคะก็เลยเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นโทษเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงท้องผูกนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีภาวะอื่นๆตามมานะคะโทษของคาเฟอีนเนี่ยอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่ทราบนั่นก็คือทุกครั้งที่บริโภคคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยโดยคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกลไกก็คือมันไปขัดขวางการสร้างมวลกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ลดความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่ทานกาแฟก็เอาแต่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทานวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วนะครับ
1: โอ้เยอะจริง
0: ก็ต้องลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะครับช่วงที่เป็นโตเป็นหนุ่มสาวก็พยายามเตือนลูกหลานของท่านนะครับให้ทานกาแฟแต่น้อยลงเพราะว่าจะมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็พยายามสรรหาเรื่องดีๆมาเล่านะครับเราก็มีเพลงเพราะๆมาเปิดในรายการนะครับก็ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เรามาต่อสาระกันใหม่ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับก็หลังจากที่ฟังเพลงนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็มาฟังสาระนะครับเพราะว่าเพลงนี้เราก็จะเลือกแต่เพลงที่เป็นบทเพลงที่มีความสุขเป็นการขับกล่อมคุณผู้ฟังในช่วงสถานการณ์โควิดเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวันก่อนก็เจอคนที่มีปัญหามากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับ
2: ล้
1: ว
2: นเลย
1: ใช่ล้วนแต่ประสบปัญหานะครับแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้
2: ทุกอย่างพ้น
1: ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นสายการบินหรือที่เป็นรถทัวร์นะครับหรือเป็นรถโดยสารนะครับ
2: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
1: โดยเฉพาะแท็กซี่น
2: ะ
1: แท็กซี่ก็น้อยลงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คุณเด่ง
2: ครับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน
1: ครับส่วนรถไฟฟ้านี้คุณเด่งยังเยอะไหมมารถไฟฟ้าม
2: ียังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
1: เขาจำกัดไหม
2: ไม่จำกัดนะ
1: อ๋อไม่จำกัดนะครับเห็นรถเมล์นี้เว้นที่นั่งอะไรผมก็ไม่เข้าใจ
2: เว้นที่นั่งเขาบอกเว้นระยะห่างแต่ว่าที่นั่งนี่คือมีกากบาทอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ที่ยืนอ่ะมีค่ะที่ยืนนี่คือแน่นกว่าที่นั่ง
1: โอ้โหแปลกนะครับแต่ส่วนสายการบินก็เห็นว่าที่เว้นที่ไหมหรือยังไง
2: ยังได้ยินมีคนบอกอยู่ว่าไม่เว้นนะฮะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับ
2: บางสายการบินนะฮะ
1: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับที่เห็นแถบใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆห้องส่งก็มีเยอะนะครับเกิดบรรยากาศซบเซานะครับ
2: ก็ต้องปรับตัวกัน
1: ประเทศก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับ
2: ค่ะ
1: จากนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับส่งไปไกลนะครับด้วยเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คาตามินก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมผมกิติกรและคุณติ่งนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหลพอกระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
3: คาตามินครับผม
4: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
3: ครับวิต้าครับครับ
4: 2ครับ
3: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
4: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
3: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
4: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
3: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
4: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
3: ครับครับครับสาทร11นะครับ
4: ับ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: คร
3: ับครับสวัสดีครับ
1: รายการจดลึกสุขภาพเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่คุณผู้ฟังตลอดมาในเกือบ10ปีนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นรายการที่สรรหามาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ประเทศหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะ
1: ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันการแข่งขันในภาคเกษตรกรเนี่ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินว่าในเรื่องของโควต้าในการปลูกนะครับโควต้าในการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักหรือผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เขาบอกเป็นเกษตรกรที่มีราคาดีนะครับเพราะว่าส่วนประเทศเรานี้นะครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าประเทศเรานี้ภาคเกษตรเนี่ยอย่างคุณติ่งที่ไปอยู่ก็ยังมีปัญหา
2: คร
1: ับมีปัญหามากในภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยเยอะขึ้นไหม
2: มีเป็นเฉพาะกลุ่มมันยังไม่แพร่หลายมาก
1: ไม่แพร่หลาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: คือคนให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดอะ
1: ราคาแพงไหม
2: ราคาแพงไหมก็
1: พวกผักอินทรีย์อะไรนี่แพงกว่าปกตินี่
2: ใช่ใช่
1: ครับ
2: ทั้งท่านี่จริงก็ลงทุนถือว่าน้อยนะคะอ๋อ
1: ฮะ
2: เพราะถ้าเป็นพืชผักทั่วไปที่ใช้สารเคมีเอ่ยจริงจริงอันนี้มีต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ากับขายในราคาถูกเพราะว่ามันจะได้จำนวนผลผลิตที่เยอะกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์ครับ
2: ฮะ
1: ครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสารเร่งหรือเกี่ยวกับพวกสารวัตถุอันตรายที่คุยๆกันในข่าวนะครับเราก็ยังไม่ได้แบนจริงไหมยังไม่ได้แบนนะสามสารที่ว่านี้นะครับวัตถุอันตรายนี่ก็ยังไม่แบนนะครับจากนั้นเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะติ่งน
2: ะ
1: คุณผู้ฟังก็กินผักผลไม้นี่ก็ควรจะล้างนะครับล
2: ้างสารเคมี
1: ทำความสะอาดตอนนี้มีถ่านมีผงถ่านนะครับผงถ่านซึ่งตัวนี้ผมโฆษณาไม่มียี่ห้อนะคุณผู้ฟังอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อล้างผลไม
2: ้
1: ล้างผักนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นผงถ่านสำหรับล้างพ
2: ื
1: ชผ
2: ัก
1: ผลไม้นะครับ
2: อ
1: ันนี้ผมไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อกันตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับ
2: ก็ใช้ได้
1: ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
2: ใช
1: ่ผ่านถึงโปรโมชั่นสักหน่อยครับคุณดิ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นตรงนี้ของคาตามินนะคะก็จะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับมาโทรมาพูดคุยกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านประสบพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็โทรมาได
2: ้
1: ที่เบอร์เดิมนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับคาตามินนะครับผม
5: จะสอบถามเรื่องยานะคะคาตามินนะคะ
3: คาตามินครับ
5: มันมีชุด3กล่อง
3: สามกล่องแล้วก็มีแถมด้วยครับตัวนั้น
5: แล้วที่เป็น6ล่ะคะ
3: อ๋อ6แถม2นี่ครับตัวนั้นจะดีครับ
5: มัน โปรโมชั่นแถมอยู่
3: ครับ66แถม2ได้8กระปุกครับ
5: อืมปุกนึงมันมีกี่เม็ดคะ
3: 30ครับผม30แคปซูล
5: อืม
3: ทานวันละ1เม็ดนะวันละ1แคปซูลครับผมเอาชุดทดลองไหมครับ
5: ชุดทดลองมันจะแผนไอ้พวกทางตาได้ไหมคะ
3: ชุดทดลองไม่ได้แถมทางตาถ้าจะเอาก็เอารวมกันก็ได้ครับคุณแม่อย่างละกล่องก็ได
5: ้ อยากได้กันแต่งบมันไม่ค่อยพอ
3: จะเอาไหมจะจัดไปให้เอาตาด้วยกระดูกด้วยก็ได้ครับ
5: ค่ะจะต้องการทางรักษาทางตากับกระดูกเนี่ยค่ะ
3: ครับครับ
5: เอามาส่งพรุ่งนี้ก็ได้มั้งจะได้ไปหาตังค์เพิ่มให้หน่อยตังค์ไม่พออ
3: ยู่ที่ไหนครับผม
5: อยู่นนทบุรีเนี่ยค่ะบางกรวยทางวัดจะไปทางวัดตะเคียนเนี่ยค่ะแต่อยู่เข้าซอยวัดสิงห์เนี่ยค่ะ
3: ครับวัดตะเคียนเข้าซอย
5: เข้าวัดสิงห์ก่อนถึงวัดตะเคียน
3: ครับ
5: พระราม5เนี่ยค่ะเส้นพระราม5
3: ครับครับนครอินทร์เขาเรียกเขตนั้น
5: ค่ะ
3: จะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ
5: มาส่งบ้านเลขที่125ค่ะ
3: 125
5: บางคูเวียง
3: หมู่อะไรจ๊ะแม
5: ่มันแต่ว่าถ้าจะเอาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ง่ายดีเข้ามาแล้วมันเราจะเป็นคลองพายเรือไปเอาอะค่ะ
3: อ๋อให้รอที่โรงเรียนใช่ไหม
5: ค่ะโรงเรียนวัดสิงห์เทศบาลวัดสิงห์นะคะ
3: ครับครับ
5: เป็นผู้มีได้ไหมคะ
3: ครับได้ครับได้ครับ
5: ค่ะถ้าประมาณกี่โมง
3: ก็เดี๋ยวเช้าๆก็ไปถึงแล้วครับพรุ่งนี
5: ้ถ้าโรงเรียนเลิกก็ได้มั้งโรงเรียนก็ต้องออกไปรับเด็ก3โมงครึ่งนะคะ
3: ครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับ
5: พรุ่งนี้ค่ะ
3: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
5: ค่ะ
3: ครับอย่าลืมรับโทรศัพท์นะ
5: ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับคุณฟังครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็โลกนี้ยังมีข้อดีที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเรียกวิดีโอคอลนะครับก็ยังดีกว่าสมัยก่อนที่ไม่เคยพบเจอหน้ากันนะครับตอนนี้ก็ยังพูดคุยเห็นหน้านะครับ
2: สื่อสารก็ได้แบบใกล้ตัว
1: แบบใกล้ตัวนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องเดินทางไปนะครับก็พูดคุยกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลกันจากครอบครัวนะครับเดี๋ยวนี้แม้แต่ต่างประเทศก็พูดคุยกันได้เห็นหน้านะครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีมาเอื้ออำนวยสำหรับเราแม้แต่การทำงานนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินคำว่า work from home นะครับ
2: ค
1: ือทำงานอยู่ที่บ้านส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับส่งข้อมูลผ่านออนไลน
2: ์
1: น
2: ะครับ
1: นักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน
2: ์ออนไลน์
1: แต่จะได้ผลอะไรอีกเรื่องนึงนะครับทุกท่านครับก็ว่ากันไปนะครับในโลกยุคเปลี่ยนนะครับ
2: เราก็ต้องปรับตัว
1: เราก็ต้องปรับตัวก็หวังว่าท่านก็จะต้องกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่หายไปเพราะมีคนเขาเล่าว่าสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยตรงครบพอดี100ปีจริงครบ100ปีพอดี
2: ในยุคมาล้างโลกเลยนะ
1: ใช่ในยุคของฉะนั้นเขาเรียกว่าสยามนะครับตรงกับรัชกาลที่4ที่5นะครับซึ่งระบาดอยู่ตั้งหลายปีนะครับประเทศตอนนั้นยังไม่มีหน้ากากที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมก็เย็บนะครับ
2: ใช้มือ
1: ใช้ผ้าเย็บยังมีรูปในจดหมายเหตุที่ผมดูวันก่อนจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีรูปอยู่นะครับซึ่งระบาดเนี่ยตอนนั้น จะเป็นไข้สเปนนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะติดเชื้อมากตายกันถึง30กว่าล้านส
2: ่
1: วนประเทศไทยก็ตายกันเยอะนะครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นนี่ก็เรียกกันว่าโรคนี้ก็มาอยู่ไม่กี่ลังหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องหายไปนะครับแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงเพราะๆสักเพลงก็เที่ยวหน้าโอกาสแล้วก็เรามาคุยกันช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับเพลงคือเสียงหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นเป็นบทเพลงที่กล่อมใจทำให้เราได้มีความสุขดนตรีก็เหมือนผมคนติ่งต้องฟังนะครับ ดนตรีนี่เป็นการบำบัดความเศร้าอย่างหนึ่งนะครับในตำนานนะครับ เพราะว่าคนเรานั้นเขาเรียกว่าดนตรีนั้นเป็นเครื่องที่ทำให้มีอารมณ์สดใสนะครับดนตรีเป็นเครื่องที่ทำให้สุขภาพจิตดีครับฉะนั้นท่านอยู่ที่บ้านช่วงโควิดท่านก็ต้องฟังเพลงแหละครับนะฟังเพลงฟังผมฟังเราสองคน
2: ค
1: ุยกัน
2: อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด
1: ใช่กับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าท่านจะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันนะครับก็โทรมาเพื่อรับกำลังใจกับทางรายการพูดคุยกับเราได้ในทุกๆวันนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ไอ้ยาไอ้เนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
3: ครับ
4: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
3: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
4: ค่ะค่ะ
3: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
4: อ
3: ๋
4: อ
3: เรา
4: เบาหวานนะ
3: เบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อรวมกันก็ได้ได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
4: ว่าจะเอากระดูกก่อนเท่าไหร่แล้ว
3: เอา
4: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
3: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
4: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าเอาน้อยก่อนนะ
4: จ้าจ้า
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
4: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปได้หมดวันนี
3: ้ครับครับครับครับ
4: อ๋อกันอ๋อไอ้นี่มันมีต่างหากนะ
3: ครับมีต่างหากครับผม
4: อ๋อได้คุ้มมันด้วยกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
3: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานเนี่ยตัวไต
4: อ๋อวันเดี๋ยวข้าวหลังคงสั่งนี่ก่อน
3: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
1: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับทางรายการก็มีสาระดีๆมาบอกสาระดีๆมาเล่าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือการที่มีสุขภาพจิตที่ดีมาคุยกับรายการอ่ะผมต่อเรื่องอาหาร
2: อ
1: ีกอย่างหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อเรื่องโรคกระดูกพรุนนะฮะเรื่องที่แล้วเราเสนอไปเรื่องน้ำอัดลมกับกาแฟแล้วให้คุณติ่งพูดต่อนะครับว่าอาหารที่เราทานไปแล้วทำให้ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยคุณผู้ฟังต้องทานน้อยลงนะครับนอกจากน้ำอัดลมกับกาแฟแล้วนะครับมีอะไรคุณติง
2: นะ
1: ครับ
2: มีอาหารที่เขาบอกว่ามันมีเกลืออยู่สูง
1: ครับก็คือมีโซเดียมสูงนะครับ
2: นะอันนี้เนี่ยคือเราก็จะทราบข้อมูลอยู่ว่ามันเขาเรียกอะไรไปทำให้แคลเซียมนะกระดูกเนี่ยนะมีปัญหานะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็นะบางคนก็ทานเยอะก็มีนะบางคนทานน้อยนะก็อาจจะมีผลอีกเหมือนกันเนี่ยก
1: ็
2: อันนี้คือก็คงจะต้อง
1: ผมเสนอน้ำตาล
2: น้ำตาล
1: น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ก็ มีผลต่อภาวะกระดูกนะครับเมื่อเราทานน้ำตาลหรือของหวานในปริมาณที่เยอะอ่ะคุณติ่งอธิบายสั้นๆนิดนึง
2: น้ำตาลเนี่ยนะคะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นเกล็ดนะหรือว่าเป็นของเหลวที่เราเรียกกันว่าไซรัปเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนผสมในอาหารหลายประเภทเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆขนมหวานเบเกอรี่นะคะรวมถึงข้าวขาวเนี่ยข้าวที่ผ่านการขัดสีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแป้งชนิดต่างๆที่ทำจากข้าวที่ขัดสีแล้วนะคะแม้ว่าน้ำตาลเนี่ยนะจะมีประโยชน์ในแง่ของการให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะแต่ถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายเนี่ยอย่างเช่นทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเกินหรือว่าภาวะอ้วนนั่นเองนะคะป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งโรคที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือโรคของกระดูกพรุนนั่นเองนะคะการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดผลกับร่างกายก็คือมันไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของการเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็แคลเซียมที่ควรได้รับจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมแบบเต็มที่เนี่ยก็ได้น้อยลงนะคะส่งผลให้ฮอร์โมนชนิดนึงเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะคอร์ติซอลนะคะเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดค่ะความกดดันเพราะว่าจะหลั่งออกมาเมื่อคนเราเนี่ยเครียดนะคะมีความกดดันแล้วก็เป็นทุกข์นะคะถ้าเกิดว่าเรากินน้ำตาลมากเกินไประดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะหรือว่าจะพูดว่ากินหวานกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยมันลดลงค่ะเพราะว่าคอร์ติซอลนั้นจะไปยับยั้งกระบวนการสร้างกระดูกทำให้กระบวนการสร้างกระดูกในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงนะคะแต่ว่ามันจะไปส่งเสริมค่ะหรือว่าเพิ่มกระบวนการสลายกระดูกแทนนะคะสลายเนี่ยมากกว่าสร้างนะคะก็เท่ากับว่ามันนั้นสูญเสียมวลกระดูกนะคะแล้วก็เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายอย่างที่เราทราบกันดีก็คืออนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการอักเสบนะคะซึ่งนำมาสู่ความเจ็บป่วยของโรคชนิดต่างๆรวมถึงโรคกระดูกพรุนด้วยนั่นเองค่ะ
1: ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าอาหารนี่ตอนนี้ประเทศไทยเห็นว่าในเรื่องของการจำกัดความหวานนี่เริ่มขึ้นไหมตอนนี
2: ้ค่ะ
1: นะเพราะว่าอาหารที่น้ำตาลที่ใส่ในปริมาณอาหารนี่เขาจะจำกัดนะครับไม่ว่าในขนมในของหวานมีการวัดปริมาณนะครับคุณผู้ฟังครับการทานหวานเนี่ยเราควรทานตั้งแต่น้อยนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องกระดูกหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่อยู่ในการจดลึกสุขภาพเราจะได้ยินปัญหาที่ท่านโทรเข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการในทุกๆวันนะครับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเราก็ยังพูดคุยกันได้สื่อสารถึงกันในทุกๆวันได้ที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการท่านจะมีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับ
2: ค
1: ่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกภาวะนิ้วล็อกหรือว่าจะมีเบาหวานความดันท่านก็โทรติดต่อสื่อสารกับทางรายการเพื่อพูดคุยรับกำลังใจและวิธีแนะแนวได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางท่านนี้นะครับเป็นไม่มีเพื่
2: อ
1: นที่จะอยู่นะครับไม่มีเพื่อนที่จะพูดคุยไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาหารือก็ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนั้นต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับอยู่คู่กับคุณฟังมาหลายปีนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพยายามที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านเพื่อให้ท่านได้มีความพึงพอใจนะครับในการบริการของเรานะครับตอนนี้เราก็จัดส่งบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านควรที่จะสั่งซื้อหรือพูดคุยหรือปรึกษานะครับกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ค่ะ
1: เราก็มีทั้งคาตามีนมีทั้งทไวไลท์มีทั้งวีต้าพลัสมีทั้งอิมโมนานะครับซึ่งก็ ช่วงโควิดนั้นเราก็จะผ่านไปด้วยกันและก็พร้อมยังมีโปรโมชั่นดีๆอ่ะคุณติ่งต่อโปรโมชั่นสักนิดหนึ่ง
2: ค่ะช่วงนี้เนี่ยทางคาตามินนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันนะคะในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามปรึกษากันได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์6644385664ค่ะ
1: ครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ค่ะ
1: ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโอกาสหน้านะครับวันใหม่เรามาเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ที่โครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับท่านอาจารย์ดร.สมพูดตั้งจิตพานิชเจริญค่ะ

0: กเรายอดนักดื่มฟังลุงจะบอกสูตรของการดื่มเหล้าจำไว้ให้ดีนะ
1: มีอะไรบ้างลุง
0: 1กงนงนุษ2กงพุทธวาจา3กงกำลังดี4กงเริ่มบ้า5กงเริ่มเมา
1: ลุงแล้วสูตรจีบสาวๆล่ะ
0: เอ้ยจีบสาวไม่เกี่ยวกับสูตร
1: เอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะ
0: มันเกี่ยวกับมือไวใจกล้าหน้าด่านต่างหากพบปากพูดปั๊บมือจับปุ๊บเลย
1: แล้วเขาไม่ว่าอะไรหรือลุง
0: ไม่ว่าหรอกอย่างดีเขาเอาขวานฟันหน้าเราโป๊ะนั่นแหละ
1: เฮ้ยงั้นเอาสูตรของลุงวางไว้อย่างเก่าแล้วผมไม่เอาหรอก
0: ไม่เอาเลย
1: ครับ
0: แล้วไป

0: ูกหลานทุกคนโปรดฟังทางนี้
1: อะไรลุง
0: ใครทำดีก็ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หากใครทำชั่วก็ตกนรกไป
2: แล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าสวรรค์นรกมีจริง
0: รู้สิเพราะว่าลุงระลึกชาติได้นะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาหลายรอบแล้วรู้ไหมอยู่บนสวรรค์แค่หนึ่งปีสู้ไม่ไหวลำบากเหลือเกินอยู่นรก5ปีก็ยังชั่วหน่อยฮะ
3: สงสัยลุงตะบ้ามั้งเนี่ยเขามีแต่อยู่สวรรค์สบายอยู่นรกลำบากลุงอยู่สวรรค์ลุงว่าลำบากลุง

0: ทำอะไร
1: เองอย่าเถียงนี่อยู่บนสวรรค์ลุงเป็นเทวดาพอค่ำลง6โมงเย็นก็เอากระจาดใบใหญ่ใส่ดาวแล้วก็มาห้อยบนท้องฟ้ากว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งตีสองพอเสร็จก็เอากระจาดเปล่าไปเก็บดาวอีกกว่าจะเก็บดาวเสร็จก็6โมงเช้านุ่น
0: ลุงเนี่ยนะ
1: เออต่อจากนั้นก็ลากดวงอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นมันหนักขนาดไหนคิดดูดิ
0: ครับ
1: พอถึง6โมงเย็นก็เอากระจาดใส่ดาวมาห้อยบนท้องฟ้าอีกเลยทำอยู่อย่างนั้นแหละตลอดปีลำบากชิบ
2: โอ้โหแล้วอยู่นรกล่ะลุง
1: อยู่นรกเหรอ
0: ครับ
1: อยู่นรกสนุก
0: สนุกไง
1: อ้าวคนมันอยู่กันเยอะนี่ทำอะไรก็ช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จ

0: มันมากันแล้วล่ะโว้ย
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุง
0: ไอ้หอยโหนน่ะสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: อุ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี
0: ่เอาลุง
1: ลุงนั่นมันหนังทีวีหุ่นไล่กา
0: เ
1: อ้ยน้องนี่เมาจัดเข้าที่แล้วงี่เง่าพูดเลอะเทอะใหญ
0: ่มันยังไงวะเด้อเพื่อนเด้อพี่เด้อน้องเอ้ยก็ข้าไม่ได้เถียงนะว่าข้าไม่เมานะ
2: โอ้ยคันสั้นกับบ้าไปคนเดียวได้เสียวได้เฮาบ่บ้าทั้งตัวดอก
1: ไปแล้วนะ
2: ไปกันละ
0: โชคดี
3: ไปลง
0: เอาโชคดีโชคดีเอ๊มันไปกันหมดแล้วใครจ่ายค่าเราวะฮะข้าไปมั่งเว้ย

0: เป็นเป็นทั้งต้อหินต้อกระจกในตาเดียวกันเลย
1: ว่า
0: แสดงว่ามันก็ใช้งานมานานเนาะ
1: ว่า
0: อ
1: ายุฉันก็75แล้ว
0: อ๋อ75แล้วใช้งานมานานแล้วเราก็ไม่เคยบำรุงดูแลมันเลยเนาะเหมือนซื้อรถมาคันหนึ่งขับอย่างเดียวเลย75ปีเนาะ ไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยดูแลมันเลยนะถึงเวลามันแล้วนะ
1: เป็นกระปุกคือเป็นแบบไหนคะ
0: เป็นแคปซูลครับผม
1: เป็นแผงเหรอ
0: เป็นแคปซูลเป็นกระปุกก็แหละแต่ว่าในกระปุกมันจะเป็นแคปซูลไงมีเม็ดสีขาวกับเม็ดสีแดงกินคู่กัน
1: เราลองกินดูก่อนเนาะฉันเกิดวิทยุฉันไปเจอเขา
0: ใช่ใช
1: ่ก็เลยจบเบอร์ชื่อหมออะไรนะ
0: ผมอาจารย์สมโพธ
1: ิ์อ๋ออาจารย์สมโพธิ
0: ์นะถ้าคุยกันแล้วคุยกันแล้วก็มีส่วนลดพิเศษให้นะแต่ถ้าคราวหน้าคราวนี้ไม่เอาคราวหน้าก็ราคามันก็ราคาปกตินะ
1: ว่
0: า
1: ก็ลองเอามาสักกระปุกก็ได
0: ้เอากระปุกนั้นลดให้เหลือแค่พันเดียวนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ได้งั้นอาแจ้งชื่อที่อยู่ไว
1: ้บ้านเลขที่67/3หมู่9ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสม
0: ุ
1: ทรสาครค
0: ่ะได้โอเคสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828
1: ใช่
0: ชาเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งนะ
1: ใช
0: ่แล้วยาหมองเป็นยังไง
1: ยาหมองก็ใช้ดี
0: อ๋อใช้ดีนะยาหมองนี่เขาสุดยอดเลยเพราะว่าหลายคนก็โทรมาบอกว่าใช้ดีใช้ดีนะโอเคโทรมาติดตามผลงานนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงอาจารย์ใบ้หวยจากเพลินพรมแดนขอเชิญรับฟังครับ

0: าธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ่อ
1: เองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวน่ะมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันดันไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ
1: ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีก4เซอร
0: ์หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ9 9หรอกครับ
1: อู้วะขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเหรอ
0: ครับ
1: จดจ่อ

0: ท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ยออกจอๆไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อ
1: ข้าไม่ได้หลอกแล้วก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอๆมันก็จุ๋นๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลย
1: อื้อ

0: อยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะ
0: ดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้กับอีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
2: ป้าแดงค่ะจะสั่งยา
3: ได้ครับผมเอาเหมือนเดิมไหม
2: เอาชุดทดลองนะคะ
3: เกี่ยวกับอะไรปวดขาหรือสายตา
2: ลิ้นสีดวง
3: อ๋อลิ้นสีดวง
2: จ้า
3: ลิ้นสีดวงตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่เอ่ย
2: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพันเท่าไหร่นะพัน
3: มี1,900 2,900 3,900 4,900
2: 1,900ตอนนั้น
3: ชุด1,900ชุดแรกเน
2: า
3: ะ
2: จ้า
3: ได้ๆแล้วก็ตัวแถมก็เหมือนเดิมเนาะเป็นครีมนะ
2: จ้า
3: ได้ครับผมที่อยู่เดิมนะที่บาง
2: ป
3: าก
2: กด
3: พระประแดงแล้วเอายาหม่องไหมตอนนี้มียาหม่องด้วยนะสำหรับนวดเส้นนวดสายปวดคอปวดไหล่ปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยปวดขาปวดเข่าอย่างเงี้ยนะ
2: ตอนนี้ยังไม่เอาค่ะตอนนี้แหละเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองกิน
3: ดูได้ไม่ถ้าเอาก็จะลดให้เป็นพิเศษไงเพราะว่ามันจะได้ตัดค่าขนส่งไปไงแต่อันนี้นำเสนอได้เฉยนะถ้าจะเอาเมื่อไหร่บอกนะถ้ามีปลายมือชาเท้าชาอะไรพวกนี้นะ
2: จ้า
3: โอเคเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับบอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869092346
4: ก็ดีแล้วครับ
3: หมายถึงกินยาต่อมลูกหมากผมไป2ชุด
4: ครับ
3: แล้วมันดีขึ้นแล้วเหรอ
4: ครับครับ
3: มันดียังไงอ่ะ
4: ก็หยุดเฉยแล้วครับ
3: อ๋อหยุดแบบฉี่บ่อยๆนี่หยุดไปแล้วเหรอ
4: ครับครับ
3: โอ้เยี่ยมเลยเนี่ย
4: ครับดีมากครับ
3: ดีมากเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: 87ครับ
3: โอ้87แล้วนะ
4: ครับ
3: โอ้ก่อนกินแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันฉี่กี่หนน่ะ
4: โอ้คืนประมาณ 5-6 หนนะครับ
3: โอ้คืน 5-6 หนเลย
4: ครับโอ้แล้วมันก็แสบด้วย
3: แสบด้วยใช่ๆฉี่มากแล้วมันจะแสบไง
4: ครับ
3: เออเยี่ยมเลยอายุ80กว่าแล้วกินไป2ชุดนี่ก็ตก 2-3 เดือนเองเนาะ
4: ครับ
3: เออก็ดีจังด้วย
4: ไออาจารย์สมโพธิ์หรือ
3: ครับแต่ต่อมลูกหมากดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยนะ
4: ครับขอบคุณมากเลยครับ
3: แล้วจะกินต่อเนื่องให้มันไอ้นั่นเลยไหมให้มันครบคอร์สของมัน3ครั้งอ่ะเพราะคอร์สมัน3ครั้งไง
4: เดี๋ยวไอ้นั่นก่อนฮะเป็นคือเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็รอเงินเดือนเงินสูงอายุออกก่อนคร
3: ับ ได้ไม่เป็นไร
4: ครับครับ
3: โอเคแค่นี้ก็ถือหรือว่ามีบุญแล้วนะ
4: ครับครับ
3: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าคนดังลืมหลังควายจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: ยามองสองกระปุก
0: ยามองสองกระปุก
1: จ้ะแล้วหงเพื่อปานทอง
0: หอปานทองได้ได้ได้เอ้ยครั้งที่แล้วซื้ออะไรไปล่ะ
1: ยามองสองกระปุกแล้วยังอยู่แล้วทีนี้ว่าซื้อว่า
0: ได้ได้ได้ได้ก็สองกระปุกก็500 บาทนะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: โอเคที่อยู่เดิมนะครับสวัสดีครับยามองสองขวดนะ
2: ค่ะ
0: ยังอื่นเอาไหม
2: ไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอาโนยามองสองขวดก็เหลือแค่500 บาทนะ
2: ค่ะ
0: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: ค่ะ67
0: 67
2: พิบูลสงคราม22
0: แล้วก็
2: แยก6
0: แยก6
2: ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำบลบางเขน
0: ตำบลบางเขนได้ของถึง2วันนะ
2: ค่ะเก็บจากปลายทางใช่ไหมคะส่งฟรี
0: ส่งฟรีครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450 บาทพิเศษลดเหลือ350 บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500 บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้0832421828 0832421828จะเอาจะหม่องใช่ไหมครับ
3: ค่ะเพิ่งจะฟังเคยฟังวันนี้นะคะปกติดีจะออกรายการทุกวันอะไรเลย
0: วันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับผม
3: อ๋อค่ะ
0: ตั้งแต่11:30ถึงเที่ยงครึ่ง1 ชั่วโมง
3: จ้าเพิ่งจะฟังวันนี้นะคะ
0: เออพรุ่งนี้ก็มีรายการนี้เวลาเนี่ยก็ล็อกไว้เลยนะ
3: ค่ะ
0: เอายาหม่องอย่างเดียวเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะ
0: เอากี่ขวด
3: ถ้า2ขวดค่ะ
0: 2ขวดหรือ500นะ
3: ค่ะ
0: เอายากินด้วยไหม
3: ไม่ละค่ะลองอันนี้ก่อนจ้า
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
3: บ้านเลขที่39/25
0: 39/25
3: จ้าหมู่7จ้าอำเภอองคลักษ
0: ์ตำบลน่ะ
3: ตำบลคลองใหญ่
0: ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคลักษ์นครนายกได้ของถึง2วันนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าสาว BM จากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: ย้ำมองอย่างเดียวเหรอครับ
1: แกย้ำมองเดียวอ่ะ
0: ย้ำมอง
1: ปวดค
0: อ
1: ปวดคอมาก
0: เออปวดคอมากเลยก็ทาดีมากเลยนะ
1: เออ
0: นั่งไปนวดไปทาไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกเลยนะเออแล้วก็สูดดมไปด้วยมันก็สบายแล้วทีนี้นะเออสองขวดตอนนี
1: ้ของหมอช่วงด้วย
0: เออใช่ใช่สองขวดก็เหลือแค่500บาทนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: เออแล้วเอาอย่างอื่นไหม
1: จะได้เอาอ่ะ
0: จะได้ลดให้
1: ไม่มีตัง
0: พูดตรงๆอย่างนี้โอเคเลยได้ได้ได้ก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
1: หมู่บ้านมันธนาเรียบทะเล
0: หมู่บ้านมันธนาเรียบทะเล
1: ซอย28ทะเล28
0: เรียบบางขุนเทียนไทยทะเลป่ะ
1: ใช่
0: ซอยเท่าไหร
1: ่ซอย28
0: ซอยโอเคเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้วัน2วันนี้ของถึงนะ
1: วันไหนจะคอยรับ
0: น่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยครับมาประมาณนะครับผม
1: วันอาทิตย์วันจันทร
0: ์เออประมาณนี้แหละนะโอเคครับผมสวัสดีครับคุณจิรวรรณใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ผมอาจารย์สมโภชนะจะโทรมาตามผลงานหน่อยว่ากินยาดวงตาไปแล้ว1เดือนเป็นยังไง
2: อ๋อ
0: เออที่
2: ซื้อก็ใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ใช้ได้อยู่นะ
2: โอเคโอเค
0: เออใครกินน่ะ
2: ค่ะไอ้พ่อกิน
0: ป่ะอ๋อให้พ่อกินเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: เออๆแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นระดับไหนล่ะ
2: ดีก็ดีขึ้นนะคะ
0: เออดีขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: เออดีขึ้นก็ดีใจด้วยเนาะเออครับผมแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
2: ค่ะ
0: ใกล้จะหมดหรือยัง
2: ยังค่ะยังมีอยู
0: ่เออยังมีอยู่นะ
2: ยาหยดตาก็ยังนั่นอยู
0: ่เออไม่เป็นไรก็พยายามกินต่อเนื่องเนาะเพราะคนมีอายุแล้วมันจะเสื่อมถอยนะ
2: ค่ะ
0: เออให้กินต่อเนื่องนะมีอะไรก็โทรหาผมนะ
2: ค่ะ
0: เออวันนี้ก็โทรมาติดตามผลงานหน่อยเพราะครบ1เดือนแล้วนะ
2: ค่ะ
0: โอเคขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชเจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: ขาเกี่ยวกับปวดขาเป็นไงบ้าง1เดือนแล้ว
1: ก็ดีขึ้นนะยังไม่หมดเลยสั่งหมดแล้วก็จะสั่ง
0: ดีขึ้นนะดีขึ้นยังไงอ่ะ
1: คือขาเถอะไม่ชามือกำได้แต่ก่อนนี่จับอะไรหลุดนี่ดีขึ้นค่ะ
0: คุณว่า
1: แต่ก่อนนี้เนี่ยกินกับทุกคนมาเลยแหละโฆษณาเนี่ยโอ้โหสั่งกินทุกรายการเลย
0: แล้วเป็นไงบ้างล่ะมากินของผมแล้วมันประทับใจไหมล่ะ
1: ประทับใจเดี๋ยวจะไม่สั่งอย่างอื่นที่อื่นไม่เอาแล้ว
0: ตาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่
1: 83แล้ว
0: 83แล้วนะโอ้83แล้วกินดีขนาดนี้ก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลไว้เยอะนะบุญกุศลเราตุนไว้เยอะไงนะเรามาเจอของดีนะเพราะว่าปกติปวดขาเนี่ยมันทรมานนะ
1: ใช่ทั้งปวดขาทั้งมือกำไม่ได้จับอะไรก็หลุดแล้วก็ความจำก็ไม่ค่อยดีเดินไปเอาอะไรก็เดินไปเดินมาดีขึ้นค่ะกินได้นอนหลับ
0: นอนหลับปัน
1: ต
0: ี
1: เลยนะตลอดเลย
0: อ๋อหิวตลอดเลยดีแล้ว
1: หิวตลอดเลย
0: โชคดีว่าทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะได้บอกคนอื่นว่าป้าเกษณีทำบุญมาด้วยอะไร
1: ทำบุญทุกอย่างที่ฟังวิทยุน่ะ
0: อยู่ซอยเลวัดสมุทรปราการนะ
1: จ้าซอยเลวัดสองเดี๋ยวหมดกะเอาสองชุดเลย
0: ได้ของแพงของแพงอย่าให้เขากินมากนะเดี๋ยวเราไม่มีกินนะ
1: คุณให้ต้องเคลียร์เขาหน่อยคนเราอยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียว
1: หาเขาได
0: ้หาเพื่อนไว้ก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดี
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีสั่งยาหม่องเอากี่ขวด
2: ขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละตอนนี้ลดเหลือ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2ขวดตอนนี้เหลือแค่500จัดส่งให้ฟรี
2: เอา2ขวดเลย
0: เอา2ขวดเน
2: า
0: ะ
2: 2ขวด500ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าขวดเดียว400ไง
2: เอา2ขวดนะคะ
0: แล้วยังอื่นเอาไห
2: มไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอาเนาะยาปวดแข้งปวดขาไม่เอาเนาะ
2: จะลองดูตรงนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วน่าสนใจ
0: ยาหม่องมันช่วยเองนอกไงนะ
2: แล้วก็อยู่ในที่บ้านนะ220/15หมู่2
0: ครับ
2: ตำบลสุรศักดิ
0: ์ครับผม
2: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อไหร่ส่งคะเมื่อไหร่ส่งคะ
0: สองวัน2วัน3วันประมาณเนี้ยครับผม
2: ค่ะค่ะ
0: โอเค
2: จ้ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักร้องบ้านนอกจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: จ้า
1: จากสมุทรปราการจ้ะ
0: ได้ได้ได้เป็นอะไรอยู่
1: อ๋อจะสั่งยาหม่องนะค่ะ
0: อ๋อยาหม่องนะเอากี่ขวด
1: ลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวลดเหลือ350นะสองขวดสองขวด500
1: ค่าตรงเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าส่งฟรีครับผมสองขวดส่งให้ฟรีครับผมห้าร้อยบาทได้สองขวด
1: ไม่เคยใช้ไงก็จะลองก่อน
0: ว่าอย่ามองไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้นานหลายปีมันทากระดูกทาคอเมื่อยคอเมื่อยไหลไม่กระดูกกระเบนเน็บมือเท้าชานี่ทาได้ดีเลย
1: ไม่ขาไม่ค่อยมีแรงไง
0: นั่นแหละนวดไปนั่งไปนวดไปนั่งไปนวดไปเดี๋ยวมันดีขึ้นนะถ้าเขาขวดเดียวเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแป๊บๆก็หมด
1: งั้นเอามาสองขวดแล้วกันแล้ววันไหนอ่ะเอาที่อยู่ไป
0: แจ้งที่อยู่มาครับผม
1: บ้านเลขที่29/25หมู่9ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสำโรงใต้สมุทรปราการ
0: โอเคสองน้ำวันของถึงนะครับ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ได้ครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับครับ
2: พอดียายเขาอายุ80กว่าแล้วอ่ะ83แล้วก็ทาได้ใช่ไหม
0: ทาได้ครับผมเป็นตรงไหนอยู่ครับผม
2: คือเขาจะปวดหลักๆคือข้อเท้าแล้วก็ตอนนั้นปวดมีชูดังไปไหมเนี่ยรู
0: ้
2: ไหมเดี๋ยวจะไปคุยชื่ออื่นกันแหละก็คือว่าเขาแล้วปวดข้อเท้าแล้วก็เวลาเดินเนี่ยก็เดินได้อยู่แต่ว่าเดินได้ระยะไม่ไกลค่ะเดินได้แล้วเขาก็จะเจ็บเท้าเขาก็จะมีหลังข้อพับอ่ะหลังข้อพับอ่ะเขาจะตึงๆ
0: ตึงเพราะว่าเส้นมันเริ่มไม่คลายตัวไง
2: ก็มันก็เลยทำให้เขาปวดอะค่ะและหลักๆเขาจะปวดข้อเท้าเขาเดินไม่ค่อยไหวก็เลยพอดีแม่เขาฟังแล้วเขาอยากได้อะ
0: ได้
2: มันช่วยได้ใช่ไหมคะพี
0: ่ได้นะเอ็นเจลเนี่ยมันเป็นเจลที่มันนวดข้างนอกนะมันจะซึมเข้าข้างในนะแต่ว่าถ้าเรากินด้วยอันนั้นคือได้ 70% เลยนั่นจะไปเสริมกระดูกและเส้นข้างในอันนี้มันจะเร็ว
2: เหรอก่อนถามก่อนเขาเป็นไตอ่ะ
0: เป็นไตกินได้ของเราไม่ห้ามนะ
2: ไม่มี
0: แต่ตัวนี้แนะนำคือมันจะช่วยเรื่องกระดูกอ่อนเส้นเอ็นไขข้อเนี่ยมันจะเร็วกว่าเอ็นเจลเพราะเอ็นเจลเนี่ยมันซึมเข้าผิวหนังมันจะช้านะแล้วมันอยู่ได้ไม่นานแต่ตัวกินเนี่ยมันวิ่งมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันจะวิ่งไปตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยมันจะเร็วแล้วมันอยู่ได้นานแล้วมันมีสารบำรุงด้วยนะมีสารบำรุงข้อนะมีทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามนะมีทั้งคอลลาเจนอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยแล้วมันอยู่ได้นานไงกินไปแล้วเม็ดนึงเนี่ยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะกว่ามันจะหมดฤทธิ์อ่ะ
2: อ๋องั้นเอาที่พี่แนะนำนี่ก็ได้เนาะ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: แจ้งตัวตนได้ปะ
0: ครับผมแจ้งได้เลยครับ
2: บ้านเลขที่นะ3180หมู่1
0: 3180หมู่1
2: ค่ะซอยด่านสำโรง54/15
0: ซอยด่านสำโรง54/15
2: ค่ะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมือง
0: สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการเนาะ
2: ใช่
0: นะ
2: ของสวรรค์1,900อันนี้คือพี่มาส่งแบบไหนอ่ะ
0: เก็บเงินไปทางจัดส่งให้ฟรีนะ
2: จ้าจ้า
0: โอเค
2: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุด ท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอนเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับ

เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083 242 18 28 083 242หนึ่งแปดสองแปด

0: แต่ถ้าเป็นยาหม่องยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมีสองแบบแบบเจลกับแบบยาหม่องนะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้งสองแบบ
1: ครับผม
0: ยาหม่องก็350
1: จะสั่งยาหม่องอะครับ
0: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะหนึ่งกระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50 บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2กระปุก500
1: กระปุกเดียวกัน
0: ถ้า2กระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
1: แล้ว2กระปุกก็ได้ครับอาจารย์ครับ
0: 2กระปุกก็500เนาะ
1: คร
0: ับ งั้นแจ้งที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
1: ยากินแบบไหนครับ
0: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เอาเนาะ
1: ครับคร
0: ับ ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
0: 183 หมู่ 6
1: ครับหินเหล็กไฟวัวยินประจวบครับ
0: ตำบลหินเหล็กไฟ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับทั้งหมด500 บาทนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ได้2กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450 บาทพิเศษลดเหลือ350 บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500 บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้083-242-1828 083-242-1828
2: มันปวดเข่าอะค่ะ
0: ปวดเข่า
2: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับผม
2: ค่ะค่ะ
0: คือมันไอไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อน
2: ค่ะค่ะ
0: กระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอะโปรตีนนะโปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไปม
2: ัน
0: เกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
2: ลุกขึ้นนั่งเราก็กระดักแก๊บกรับกรับเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อป้าไม่ทานกาแฟค
0: ่
2: ะ
0: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะเสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
2: ค่ะ
0: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดคึงไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
2: อ๋อเอาเอ็นเจลนวดไปหรอคะ
0: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2ตัวนี้ไง
2: ค่ะค่ะยานวดกับยาทานนะคะ
0: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: มันจะมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2แถม1
2: ค่ะ
0: 9 ซื้อ3แถม2 2,900
2: ค่ะค่ะ
0: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
2: ค่ะเอาชุดเนี้ยค่ะชุดเนี้ยค่ะ 3,900 เนี่ยค่ะ
0: ได้ได้ได้
2: ได้ดูได้ค่ะตามก็เก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค์
0: เออได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเน
2: าะค่ะค่ะ
0: 4แถม3ก็จะมีเอ็นเจลแถมให้2นะ
2: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็แถมตัวกินให้อีกกระปุกนึงก็เท่ากับแถม3นะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
2: ่679หมู่3
0: ตำบลอำเภอจังหวัด
2: ซอยเรวัต3บอกซอยด้วยนะครับเพิ่งมีซอยเรวัต3ตำบลท้ายบ้านใหม
0: ่
2: อำเภอเมืองสมุทรปราการ1ค่ะ
0: ได้ของถึง2น้ำวันนะครับ
2: ได้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ได้ค่ะ
0: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพรสามสหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟ3สหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟ3สหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟ3สหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 18 28 083 242 18สองแปด
3: มารับโทรศัพท์ด่วนเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก
4: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะขายไงคะ
0: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
4: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
0: แพ็คหนึ่ง20จองซื้อ2แพ็คก็จัดส่งให้ฟรีแต่ช่วงออกอากาศนี้
4: ต้องให้โทรมาถาม370 20จอง
0: 20จองก็ถือว่าเยอะแล้วนะปกติมันมีแค่12จองกับ15จอง
4: ถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกถามคนงานก่อน
0: นะก็ช่วงออกอากาศนี้ถ้าเอาก็เดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะ
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวลดให้โอเค
4: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำดำลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828 083 2 4 2 1 8 2 8ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

สด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

ัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่ช่วงเวลาของรายการโลกใบใหญ่โดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ท้ายเดือนกันยายนแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ฟังเผลอแป๊บๆเนี่ยเราจะข้ามปีกันอีกแล้วเหรอเนี่ยหลายคนบอกว่าวันเวลาช่างไวเหลือเกินแก่ตามไม่ทันแล้วเนี่ย

ู่กับรายการโลกใบใหญ่ครับดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์อยู่กับคุณตรงนี้พร้อมๆกับสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือว่า FEBC Christian Media ครับเราร่วมมือกันกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็รวมกับเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนTCRN นะครับซึ่งเรามีความตั้งใจร่วมกันในการที่จะกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ครับแล้วก็ความสุขที่เรากระจายไปนั้นไม่ใช่ความสุขที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองแล้วก็ส่งออกไปนะครับแต่มันคือความสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างไว้ให้เรานั้นได้รับแล้วก็ส่งต่อออกไปนะครับความสุขเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ว่าเราจะแจกจ่ายออกไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับเราจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรแต่เรานั้นจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสมอนะครับและในความแตกต่างของเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนคนผิวสีอะไรสถานะใดก็ตามนะครับเราอาจจะมีจุดที่แตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างของเรานั้นต้องไม่ทำให้เราแตกแยกนะครับคุณผู้ฟังวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อยากชวนคุณผู้ฟังนั้นมาพูดกันคุยกันไปพร้อมๆกับเสียงเพลงนะครับ

ชีวิตเรามันน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ฟังทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีใครเหมือนใครเลยนะครับแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามอาจจะมีบางคนพยายามไปทำศัลยกรรมให้รูปหน้าไปละไม้คล้ายกับคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายแล้วต่อให้ทำด้วยเทคโนโลยีแบบเจ๋งๆนะเอาแบบเหมือนเป๊ะเลยจับมาประกบกันนี่แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือร่างแท้ร่างจริงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพระเจ้าก็ยังคงใส่ความไม่เหมือนกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราตรวจ DNA เราก็จะเห็นว่ามันมีความต่างนะครับไม่งั้นน่ะระบบพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลหรือว่าเขาเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์มันก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยมันคือความเฉพาะเจาะจงครับเฉพาะเจาะจงเราถูกสร้างมาให้เป็นเราเฉพาะเราและไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายของชีวิตของเราก็แตกต่างกันด้วยนะครับแตกต่างกันด้วยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเหมือนใครนะครับผมเราอาจจะมีความสามารถโดดเด่นคล้ายปลาอันนี้แค่เทียบเคียงนะอาจจะมีความสามารถโดดเด่นคล้ายปลานะครับผมอุ้ยเวลาฝนตกแบบนี้ชอบเลยอยากเล่นน้ำอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงใช่ไหมล่ะนะครับผมเรายิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับผมความแตกต่างนั้นมันยิ่งเพิ่มมูลค่าความสวยงามครับคุณผู้ฟังนะครับอะไรที่เหมือนกันหมดเนี่ยมันคือสินค้าที่มาจากโรงงานอะนะแพลตฟอร์มเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันไร้ความพิเศษแต่ในความแตกต่างครับผมมันมีมูลค่าที่เฉพาะเจาะจงจริงๆและคุณผู้ฟังเองก็เช่นกันครับคุณมีความสำคัญต่อโลกใบนี้ต่อพระเจ้าจริงๆอย่างที่คุณเป็นครับเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแค่สิ่งเล็กๆในโลกที่กว้างใหญ่แต่สิ่งเล็กๆนี่แหละครับที่พระเจ้าทรงรักมาก

0: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการโลกใบใหญ่นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เรานั้นจะมีโอกาสฟังเพลงไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ปล่อยใจไปกับเสียงเพลงให้เพลงเล่าบางสิ่งบางอย่างในเพลงนั้นให้เราฟังคุณผู้ฟังฟัง2เพลงผ่านมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกที่มาจากพี่ๆวงศิลปินวงนั่งเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงของคุณแพรวคณิตกุลนะฮะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกและเพลงที่เพิ่งจบลงไปนั้นนะครับจากพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจครับสิ่งเล็กๆนะครับคุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรบ้างสำหรับชีวิตตัวเองคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นที่รักของพระเจ้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้สิยังรู้สึกแบบจะบอกว่ายังไงดียังรู้สึกแบบเครียดยังรู้สึกแบบเศร้าอยู่ในชีวิตคุณผู้ฟังครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับผ่านหมายเลข0865229688อย่าให้พื้นที่นี้เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่คุณผู้ฟังนั้นจะแค่มารับรู้ข้อมูลข่าวสารแปลกใหม่เท่านั้นแต่อยากให้มันเป็นเหมือนกับบ้านหลังนึงอะเนาะเป็นบ้านเป็นห้องหนึ่งในบ้านหลังใหญ่ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ในโลกใบนี้นะครับให้เป็นห้องของการพักผ่อนหย่อนใจเป็นห้องของพี่ของน้องที่เหนื่อยเมื่อไหร่ล้ายังไงเข้ามาพักที่นี่ฟังเพลงได้พูดคุยกันหรือคุณผู้ฟังครับคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกำลังของเราไม่ไหวแล้วแต่เราต้องการกำลังที่เหนือกว่าเราคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะครับโทรศัพท์หาทีมงานขอการอธิษฐานเผื่อนะการอธิษฐานคืออะไรคือการที่เราบอกกับพระเจ้าถึงเรื่องราวที่เราหนักใจเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่มันทุกข์ใจเหลือเกินมันดูเป็นปัญหาที่ยากเกินแก้ด้วยกำลังของเราพระเจ้าบอกว่าในจุดที่กำลังของเราอ่อนแรงที่สุดนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมกำลังที่พร้อมอยู่ในวันยากลำบากให้กับเราวันนี้คุณผู้ฟังครับใครกำลังเจอกับสถานการณ์นั้นอยู่ใครกำลังเจอกับสภาวะนั้นอยู่โทรเข้ามาครับ0865229688ให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อปัญหาของเพื่อนของพี่ของน้องของคุณลุงคุณป้าของคนในครอบครัวของเราด้วยกันนะครับให้พื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการโลกประใหญ่โดย FEBC Christian Media นะครับดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์รับหน้าที่จากทีมงานอยู่หน้าไมค์ตรงนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจคุณผู้ฟังอยู่หลังไมค์นะครับอย่าให้พวกเรานั้นได้เหงานะเพราะว่าเราก็รู้ว่าบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะเหงานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอนุญาตให้คนเหงา2ฝั่งมาเจอกันผ่าน0865229688ในวันนี้นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้คุณนั้นแข็งแรงแล้วก็สุขภาพร่างกายมีพลานามัยที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรุ่งสุรีคุณอานัทคุณบรรจงคุณลำไยคนสวยนะครับคุณสุรารักษ์คุณสมชาติคุณรัตนพงศ์นะครับผมหรือว่าคุณสมบัติคุณสารพีนะครับคุณจำรัดคุณยุพินนะฮะแล้วก็คุณเบญจพรคุณสุรพลคุณสุนทรคุณนิยมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งที่พระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยกับทุกขณะในชีวิตของคุณผู้ฟังอย่าลืมครับเหงาเศร้าหรือมีข้อความที่อยากจะให้กำลังใจเพื่อนผู้ฟังคนไหนนะครับผมในสภาวะการแบบนี้ข้าวก็ยากหมากก็แพงนะครับเศรษฐกิจแย่เหลือเกินการงานก็โอ้โหนะเลย์เอาท์กันเป็นว่าเล่นก็มีนะในหลายพื้นที่แต่ในหลายที่ยังพยุงตัวอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทิ้งการยืนหยัดด้วยภาคกสิกรรมของเรานะครับผมแล้วกสิกรรมของเราเนี่ยพื้นฐานน่ะเราไม่ได้ทำเพื่อปลูกขายอย่างเดียวไงเราทำเพื่อที่จะมีกินมีอยู่ในครอบครัวด้วยถ้าเกิดว่ามีเลือกสวนไร่นามีการปลูกข้าวมีการปลูกผักมีการเลี้ยงปลาไว้เล็กน้อยเลี้ยงไก่ไว้เล็กน้อยไว้ทานเองเราก็จะมีความสุขได้อย่างน้อยสุขกับอย่างน้อยก็คือการสุขจากการไม่ขาดแคลนอาหารนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะทำการเล็กหรือว่าการใหญ่ยังไงนะครับการหนักหนาสาหัสซับซ้อนหรือว่าง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำบนความรักนะครับ

ขอบพระคุณในความรักจากพระเจ้านะครับที่จะเป็นแสงคอยนำทางให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกย่างก้าวในทุกๆวันนะครับในวันที่เรานั้นต้องอยู่กับครอบครัวขอให้ทุกคำพูดขอให้ทุกการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่งที่จะหนุนนำพาให้ทุกคนในครอบครัวนะครับได้เกิดกำลังใจดีๆนะครับในวันที่เราจะต้องอยู่กับเพื่อนที่ทำงานขอให้ทุกการงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันนั้นจะเป็นการงานที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันแล้วก็จะมอบอนาคตที่ดีให้แก่กันและกันมอบผลงานดีๆให้กับทุกคนได้มีความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ในวันที่คุณนั้นอยู่ใกล้กับคนที่คุณรักอย่าลืมครับว่าเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะครับไม่นานยังไงอ่ะเขาจะเลิกกับฉันเหรอไม่ใช่คนเราอ่ะความเป็นความตายมันอยู่ใกล้กันเพียงแค่ขนปลายขนตาเท่านั้นเองคุณผู้ฟังเราไม่สามารถรู้ได้ 100% จริงๆว่าเราจะสามารถอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนทำให้ดีที่สุดรักกันให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะครับทำทุกวินาทีจากนี้ไปให้เป็นวินาทีที่พิเศษนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนั้นที่จะมีกำลังจากความรักนั้นนะครับใครได้ใช้เวลาในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้ผ่านช่องทางของหมายเลขโทรศัพท์ที่0865229688นะครับ0865229688หรือจะพิมพ์เป็นข้อความนะครับผ่าน LINE OA LINE Official นะครับ @febcthailand ครับ @febcthailand นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการยังคงติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับคุณลำยวนจากนครปฐมด้วยนะครับร่วมก็ตอบคำถามมาที่ถามว่า เกี่ยวกับภูเขาไฟใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียนะครับก็ตอบกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณประพัฒน์สอนด้วยจากฉะเชิงเทรานะฮะแล้วก็หลายคนเลยเนี่ยหลายคนเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับการร่วมสนุกนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องบอกว่าฟ้าฝนลมแรงจริงๆนะครับพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างส่งข่าวบอกกันนะครับช่วยกันในทางกายภาพไม่ได้อย่างน้อยให้เราได้ขอพรจากพระเจ้าเพื่อสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะครับผม0865229688ขอสันติสุขขอสวัสดิภาพของพระเจ้าอยู่เหนือคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ

ลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ไอเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายหากมีสติตั้งรับก็อาจไม่ต้องสูญเสียหรือเจ็บปวดอะไรนะคะแต่หากไม่มีสติควบคุมตัวเองแล้วสัญญาณเตือนอะไรก็ไม่อาจพ้นไปจากอันตรายได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพในวันนี้นะคะความอ้วนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการก่อตัวของโรคและปัญหาสุขภาพมากมายซึ่งล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อชีวิตค่ะโรคเกาต์นะคะถือเป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่ความอ้วนได้สร้างขึ้นสำหรับในช่วงนี้เรามารับฟังเรื่องโรคเกาต์จากคุณหมอหลินกันดีกว่านะคะ
2: โรคเกาต์ก็คือโรคอาการของข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนบวมแดงนะคะถ้าเป็นโรคเกาต์นี้จะมีลักษณะบวมแดงนะคะตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันแล้วก็เป็นระยะนะคะอาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเดียวหรือว่าหลายๆข้อต่อก็ได้พร้อมๆกันนะคะอาการก็จะปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อที่มีอาการนั้นนะคะที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือนิ้วหัวแม่เท้าแต่ก็สามารถเกิดกับข้อต่อหลายๆส่วนได้นะคะอย่างเช่นตามร่างกายอย่างเช่นข้อเท้าข้อศอกข้อเข่าแล้วก็ข้อต่อพวกกระดูกมืออย่างนี้นะคะหรือว่าข้อมืออย่างนี้นะคะอาการปวดก็จะรุนแรงในช่วง4ถึง12ชั่วโมงแรกนะคะจากนั้นก็จะเริ่มปวดน้อยลงแล้วก็มีอาการดีขึ้นภายใน7ถึง10วันนะคะแต่บางรายนะคะอาจมีอาการปวดได้นานหลายสัปดาห์นะคะบางท่านก็เป็นเดือนเลยก็มีนะคะแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าข้อต่อเกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อจนทำให้ผิวหนังในบริเวณนั้นบวมแดงนะคะแล้วก็แสบร้อนเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะคะจากภาวะข้อติดด้วยนะคะผิวหนังบริเวณข้อต่อเกิดการลอกหรือว่าคันนะคะแสดงว่าอาการนั้นเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะกรดยูริกนะคะก็จะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคเกาต์นะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเข้าไปโดยร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลของกรดยูริกนะคะด้วยการกรองจากไตก่อนนะคะมีการขับออกมาทางปัสสาวะแล้วก็อุจจาระด้วยนะคะเมื่อมีปริมาณกรดยูริกมากขึ้นจากการสร้างของร่างกายนั้นนะคะจากการรับประทานอาหารด้วยนะคะที่มีสารพิวรินสูงนะคะหรือว่าไตมีความผิดปกติการกรองสารพิวรินนั้นก็มักนำไปสู่ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดแต่พบว่านะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรินนะคะมากเกินไปอย่างเช่นพวกสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์นะคะยอดผักพวกนี้นะคะกุ้งเคยหรือกะปิอย่างนี้นะคะพวกปลาสดีนหอยแมงภู่สารสกัดจากยีสต์พวกนี้นะคะการได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีกรดยูริกมากขึ้นนะคะผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมนะคะประเภทที่มีน้ำตาลฟรุกโตสนะคะอาจเพิ่มการสะสมกรดยูริกในเลือดได้สูงถึง 85% เลยนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลไม้และก็น้ำผลไม้บางชนิดที่มีสารฟรุกโตสนะคะอยู่มากๆนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสะสมกรดยูริกเอาไว้แล้วก็จะทำให้เกิดโรคเกาต์ต่างๆอย่างตามข้อต่างๆนะคะอาการก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายอย่างรวดเร็วอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินขั้นรุนแรงนะคะหรือความผิดปกติทางเลือดบางอย่างยาบางประเภทที่ส่งผลต่อระดับกรดยูริกในร่างกายนะคะอย่างเช่นยาพวกยาขับปัสสาวะยาเคมีบำบัดบางชนิดนะคะยาแอสไพรินอย่างนี้นะคะแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิดโรคประจำตัวนะคะหรือว่าสภาวะของร่างกายบางอย่างอย่างเช่นภาวะโรคอ้วนอย่างนี้นะคะโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้นะคะไขมันในเลือดสูงผิดปกตินะคะไตก็จะทำงานผิดปกติ โรคเบาหวานความผิดปกติของไขกระดูกพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดผิดปกติพวกนี้เป็นสาเหตุทั้งนั้นเลยนะคะมีประวัติของบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์นะคะใช้ยาเป็นหลักเลยนะคะซึ่งทางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีพิจารณาดูจากหลายปัจจัยประกอบในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะทั้งอาการของโรคด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมอาจใช้วิธีการผ่าตัดนะคะทดแทนการใช้ยาซึ่งเป้าหมายก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดให้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดของโรคเกาต์ในบริเวณข้อต่ออื่นๆนะคะในอนาคตนั้นนะคะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเป็นโรคเกาต์การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะบางส่วนอาจมีส่วนช่วยให้อาการของโรคทุเลาลงได้นะคะก็คือการดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการตกตะกอนนะคะในระบบทางเดินปัสสาวะนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเกิดนิ่วในไตได้นะคะก็หลีกเลี่ยงเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีความหวานมากๆนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตสนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงๆนั้นนะคะอย่างเช่นเครื่องในนะคะเครื่องในสัตว์อาหารทะเลพวกนี้นะคะสัตว์ปีกนะคะถั่วบางชนิดก็เป็นนะคะสารสกัดจากยีสต์พวกนี้นะคะแต่อาจทดแทนด้วยโปรตีนที่ได้จากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำได้นะคะผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะก็ควรจะลดน้ำหนักลงให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ไม่ควรอดอาหารหรือว่าลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะคะ
3: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ผมทวีศักดิ์จังสายนะครับอาชีพทำไร่ครับ
1: ค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ละคะคุณทวีศักดิ
4: ์57ครับ
1: 57แล้วอยู่จังหวัดอะไรคะ
4: ระยองครับ
1: ค่ะคุณทวีศักดิ์ประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
4: ก็โรคเกาต์ครับ
1: โรคเกาต์
4: ปวดแข้งปวดขาครับ
1: ค่ะเป็นมานานแล้วยังคะ
4: 8ปีครับ
1: 8ปีนี่คือรักษาอาการมาตลอด
4: ครับผม
1: แล้วมารับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะหรือว่ามีใครแนะนำ
4: ก็นะผมเปิดตัวเปิดปียุ่งนะครับ
1: เ
4: จอแล้วผมก็ไม่ลองไม่รู้ล่ะครับมันก็ต้องลองซื้อมากิน
1: ค่ะ
4: แล้วอาการมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ
1: ทานอยู่กี่กระปุกคะที่ว่าอาการดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
4: ก็กระปุกเดียวก็มันก็เห็นผลแหละว่าอาการมันดีขึ้นนะครับ
1: อ๋อในกระปุกแรกนี่คืออาการปวดบวม
4: ก็เริ่มยุบลงนะครับ
1: ปัจจุบันนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
4: ก็ทานอยู่ครับ
1: ยังทานอยู่เรื่อยๆทานมากี่กระปุกแล้วคะคุณทวีศักดิ
4: ์ก็กินทั้งหมด5กระปุกแล
1: ้วอ๋อแสดงว่าทานอยู่ตลอดเลยก็ต้องงดพวกอาหารที่มีกรดยูริกสูงด้วยนะคะคุณทวีศักดิ
4: ์ครับผม
1: ปกติชอบทานชะอมหรือเปล่าคะ
4: ก็ที่แรกก็ชอบอยู่ตั้งแต่เป็นโรคเกาต์มาผมก็ไม่ได้ทานเลยฮะ
1: งดเลยอาหารสัตว์ปีกด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: แต่อาการปวดกำเริบขึ้นมาเหรอคะที่ว่ามีอาการปวดบวมเนี่ยเพราะว่าไปทานอะไรทั้งหรือเปล่าคะ
4: ก็มีไก่เคฟฟี่ครับครับ
1: เลยออกอาการเลยใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: เลยต้องหายารับประทานตัวช่วยเลยบางทีเนี่ยปวดถึงขนาดเดินไม่ได้ก็มีนะคะบางทีมันปวดแล้วมันบวมมากค่ะเคยไหมคะคุณทวีศักดิ์เคยไหม
4: เคยครับ
1: คนใกล้ๆตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะคนที่บ้านเนี่ยเวลาอาการกำเริบบางทีปวดจนบวมเดินไม่ได้เลยก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคุณทวีศักดิ์
4: ครับผม
1: แล้วนอกจากอาการเกาแล้วมีประสบปัญหาด้านอื่นไหมคะ
4: ก็มีข้อเข่าเสื่อมนะครับ
1: อันนี้คืออาจารย์สุภัชชากับคุณหมอหลินแนะนำใช่ไหมคะว่าต้องทานตัวไหนบ้าง
4: ก็ผมก็สั่งมณีจันทร์นะครับก็วันนั้นผมก็สั่งมา3กระปุกก็4กระปุกพี่ครับงวดสุดท้ายเนี่ยครับแล้วผมไปเล่าให้คนที่เขาเป็นๆน่ะเขาก็ ไม่รอไม่รู้เหมือนกันเขาก็เลยสั่งมาให้ผมสั่งสี่กระปุกนะครับอย่างวันที่แล้วที่สั่งมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครับ
1: ค่ะคือท่านอื่นเนี่ยให้คุณทวีศักดิ์สั่งให้ด้วยเหรอคะ
4: ครับผม
1: อ๋อแล้วเขาเป็นอะไรคะป่วยเป็นอะไรคะถึงทาน
4: เขาก็ปวดแบบเป็นโรคปวดนิ่มเมื่อยอะไรครับบางคนก็เป็นโรคเกาต์มั่งอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าอาการมันก็ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เป็นบุญเป็นกุศลของคุณทวีศักดิ์ด้วยเนาะแนะนำให้เขาหายด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทวีศักดิ์ที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะ
4: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
2: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะเพราะว่าการทานสมุนไพรนั้นนะคะก็เหมือนการทานพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องเลือกนะคะว่าสมุนไพรตัวไหนที่เป็นกลางสำหรับร่างกายของเรานั้นนะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรนั้นมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะครับ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาคุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่างสมดุลเพื่อให้เสริมฤทธิ์ในการทำงานซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
3: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะ
5: ป้าจองคำจ้ะ
1: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ
5: มันเข้าเจ็ดเจ็ดแบบลายดูเจ็ดเจ็ด
1: ค่ะ77ปีนะคะตอนนี้คงไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรแล้วใช่ไหมคะคุณป้า
5: ป้าก็ยังเป็นแม่บ้านอยู่เลย
1: โอ้ยังเป็นแม่บ้านยังประกอบอาชีพแม่บ้านใช่ไหมคะ
5: จ้าเขายังไม่ไล่ออก
1: เขายังไม่ไล่ออกยังไม่ไล่ออกตลอดชีวิตนะคุณป้ายังต้องทำอาชีพนี้อยู่นะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะโกรธเอานะถ้าไล่ออกเนี่ยนะ
5: พ่อบ้านไม่โกรธหรอกเพราะว่าไปแล้วอยู่คนเดียวลงไปแล้ว
1: โอ้เหรอคะนานแล้วยังคุณป้า
5: ก็มา4-5 ปีแล้วละมั้ง
1: แล้วคุณป้าอยู่คนเดียวเหรอคะ
5: อยู่กับลูกแม่ลูกเขาก็อยู่กับบ้านป้าก็อยู่บ้านๆนั่นจะอยู่ใกล้ๆกันน่ะลูก
1: อ๋ออยู่คนละหลังนะคะ
5: จ้าจ้ะ
1: มีลูกๆดูแลคุณป้าอยู่เนาะ
5: จ้าจ้ะ
1: คุณป้าบ้านอยู่แถวไหนคะเนี่ย
5: อยู่บางปูอำเภอเมือง
1: บางปูเหรอคะ
5: สมุทรปราการสมุทรปราการ
1: อ๋อสมุทรปราการแล้วคุณป้าฟังรายการช่วงไหนกี่โมงคะ
5: โอ้ป้าฟังช่วงตอนวันวันนั้นนี่มั่งวันอาทิตย์มั่งวันเสาร์ละมั่งแต
1: ่
5: เวลางานป้าไม่ค่อยมีหรอก
1: ค่ะ
5: ป้าทำรายการน้อยๆเขาหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์คุณป้าเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเหรอคะ
5: แม่บ้านน้อย
1: อ๋อเป็นแม่บ้านเป็นข้าราชการมาก่อนไหมคะคุณป้า
5: ไม่ใช่ข้าราชการลูกไหลโอ้ผ่านมาหลายโรงงาน
1: ผ่านมาหลายโรงงาน
5: ตอนที่อยู่โรงสีบางกอกเจอวินเจอวิน
1: ค่ะพี่ติดต่อมาทางรายการเนี่ยคุณป้ามีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
5: เขาไม่ค่อยดีลูกแต่ว่าปวดหลังตอนแรกปวดหลังนะเออปวดหลังแล้วขาเขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเดินจะเสียวป้าก็ซื้อไอ้เนี่ยมันมีจันมาเออสงสารไอ้หลังมันหายปวดไปเนาะมันกินยาถูกยาอะไรเนาะ
1: ค่ะ
5: เออมันได้ว่าเออยาซื้อยามณีจันทร์มา2 เที่ยวมั้งเออ
1: ซื้อ
5: ก่อนรัดก่อนได้รัดหลังอยู่เรื่อยนะรัดเอวรัดเอวอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้รัดแ
1: หละอ๋อแสดงว่าคุณป้าซื้อไป2 ครั้งแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช
1: ่แล้วคุณป้าทานอะอยู่กี่กระปุกอะคะที่ว่าซื้อไป2 ครั้งเนี่ย
5: ก็2 กระปุกแล้วก็จันเจ้าด้วยจันเจ้าด้วยจันเจ้าแต่ป้าจันยังไม่เอามันทันงานก็เลยซื้อจันเจ้าแล้วอีกคนก็แนะนำมันไม่ค่อยถ่ายก็เลยให้เอามณีจันอีกด้วยเออ
1: ค่ะเอออ๋อแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าหลังจากที่ทานไป
5: มันก็หายปวดหลังไงแต่ที่ยังโทรถามพี่สาวเลยว่าหายปวดหลังว่าเออเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขาดหลังแล้วว่าขาดเอวแล้วว่ะ
1: อ๋อไม่ก็อาการปวดหลังนี่คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
5: เออเออ
1: แล้ว
5: หัวเข่ายังเสียวๆก็เลยเอามากินตามสิเดี๋ยวนะเออว่างี
1: ้อ๋อแล้วก่อนหน้านี้มีอาการท้องผูกด้วยเหรอคะคุณป้า
5: ฮะ
1: มีอาการท้องผูกด้วยเหรอคะ
5: มันมีอาการท้องผูกในน้องไม่ค่อยทายเงี้ยไม่ค่อยทายเง
1: ี้
5: ย
1: แล้วพอทานสมุนไพรไปเนี่ยก็ทำให้ถ่ายคล่องขึ้น
5: เออเออแล้วทายเออ
1: คุณป้าโทรเข้ามาสั่งซื้อในครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่ราคาคุณป้า
5: ครั้งที่3แล้วนะ
1: กระปุกที่3แล้วนะคะ
5: จ
1: ้ะค่ะแล้วคุณป้ามีความเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยยังไงคุณป้าลองเล่าให้ฟังสิคะ
5: เออป้าชอบพวกสมุนไพรอยู่แล้วยาไม่ยานั่นป้าไม่เคยกินเลยส่วนมากหาเป็นหาสมุนไพรเนี่ย
1: ส่วนใหญ่คือคุณป้าทานสมุนไพรอยู่แล้วก็เลยมีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะ
5: จ้าจ้า
1: ค่ะแล้วคุณป้าคิดว่าราคาของสมุนไพรเนี่ยเหมาะสมกับคุณภาพไหม
5: เหมาะเออเนี่ยมันเหมาะสมไม่สูงเกินไปไง
1: ค่ะ
5: ไม่สูงเกินไปเออ
1: ค่ะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมคะ
5: จ้าจ้าจ้า
1: เพราะใน1 กระปุกก็มี100 แคปซูลเลยเนาะคุณป้าก็ทานอยู่ได้นานเนื่องกว่าจะโทรมาสั่งอีกใช่ไหมคะ
5: จ้าจ้า
1: แต
5: ่มีป้าก็เว้นมาหลายวันแล้วหลังจากเป็นเดือนแล้วนะเออเออนึกได้ว่าเอายาไอเนี่ยมานิจัน
1: เป็นยังไงคะลูกบอกอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสมุนไพร
5: อ๋อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรแม่จะซื้อก็ซื้อกินเลยกินจะกินก็กินเลย
1: ค่ะดูคุณป้ายังล่าเริงสดใสอยู่เลยเนาะแสดงว่าอาการก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะถึงล่าเริงสดใสอย่างนี้เนาะ
5: จ้า
1: แล้วคุณป้ามีอะไร
5: กินนั่นไว้นะป้าก็กินไว้นั่นแหละมาวันดีอ่ะมันดีมันหายปวดหลังไปก็กินให้ต่อเนื่องไปกินมั่งเว้นมั่งไปยังดีเนาะ
1: ค่ะแล้วก่อนหน้าที่คุณป้าจะมาเจอสมุนไพรในรายการเนี่ยคุณป้ารักษาตัวเองยังไงคะดูแลตัวเองยังไง
5: พวกสมุนไพรเนี่ยเฟ้นหากินพวกสมุนไพรเนี่ย
1: ก่อนหน้านี้ที่กินตัวอื่นมาเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเหรอคะหรือว่ามันเป็นยังไงคุณป้าม
5: ันไม่ค่อยดีมาเจอน้องสาวมันซื้อจันเจ้ามันก็ซื้อก็อ่านตลาดดูมันก็เข้าท่านะวะก็เลยสั่งจันแล้ว อีกคนเขาแนะนำว่าเอามณีจันทร์ด้วยสิป้า
6: แสดงว่าที่คุณป้าสั่งเนี่ยก็คือเริ่มจากน้องสาวทานก่อน
5: น้องสาวทานไอ้นี่ไงจันไอ้อะไรก็เป็นพวกโรคผิวหนังอ่ะ
6: ค่ะ
5: จันเจ้าจ้ะแล้วก็เลยป้าก็เลยสั่งด้วยแล้วก็สองอย่างนั่นแหละในนี้ก็เลยเขาแนะนำให้เอาจันเจ้าเอามณีจัน
6: อ๋อนี
5: ่เอามณีจัน
6: ค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณป้าได้ทานสมุนไพรในรายการก็เพราะว่าน้องสาวนี่เองใช่ไหมคะ
5: จ้า
6: จ้าแสดงว่าน้องสาวฟังรายการใช่ไหมคะ
5: จ้าจ้าเขาน้องเขาฟังอยู่จ้าเขาชื่อสิริวันแม่สิริวัน
6: ค่ะ
5: จ้า
6: คุณป้ามีอะไรจะฝากบอกถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอะไรเนี่ย
5: ใช่ใครอยากดูแลสุขภาพปวดน้ำปวดขาอะไรก็ให้กินอยู่ไอเนี่ยมณีจันเนี่ยป้าวดีนะเนาะ
6: คุณป้าวดีค่ะค่ะมีอะไรฝากถึงคุณหมอหลินถึงอาจารย์สุภัทราไหมคุณป้า
5: หมอก็ยังพูดยังไงดีหมอท่านก็คงแข็งแรงดีเนาะ
6: ค่ะ
5: จ้าไอ้จ้าไอ้ทำจะให้ตลอดไปแล้วกันจะได้ไว้ช่วยคนหาคือปวดขาปวดขาอะไรพวกนี
6: ้ค่ะทีมงานรายการสมุนไพรทุกๆคนเลยดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะที่คุณป้ามีอาการที่ดีขึ้นนะคะ
5: ดีขึ้น
6: ดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
5: จ้า
6: ขอบพระคุณค่ะคุณป้าขอให้อายุยืนนะคะอยู่เป็นล้มโพล้มไซของลูกของหลานไปนานๆนะคะคุณป้าค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
5: จ้า
6: สวัสดีค่ะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจสมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
7: ์064 2 6 5 1 4 2 6
8: สวัสดีค่ะคุณหมอป้าจะปรึกษาหน่อยนะลูก
9: ค่ะ
8: ป้าเป็นกระดูกทับเส้นเสร็จแล้วมันเป็นที่ตาตุ่มฉีดยามา6 เข็มแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ปวดหมดเลยทั้งขาทั้งอะไร
9: ค่ะเป็นมาได้ยังป้า
8: ก็2-3-4-5 เดือนแล้วนะลูก
9: ค่ะ
8: ค่ะแล้วมันก็บวมแบบบางทีมันบวมขึ้นมานะแต่ป้าก็ปวดหมดเลยทั้งแถบทั้งตัวเลยตอนนี้แล้วมียากระจายเส้นนั้นกินได้ไหมลูก
9: อ๋อทานได้ค่ะ
8: แล้วป้าเป็นอย่างนี้นะมันคือมันปวดหมดเลยลูกแล้วป้าเป็นกระดูกเส้นมันเส้นเอ็นมันเสื่อมหมดแล้วใช่ไหมคะ
9: อายุเท่าไหร่นะคะ
8: 65เลยลูกอยู่ๆมันก็บวมขึ้นมาที่ข้อต่อที่เนี่ยที่ตาตุ่มลูกนี่ล้มไม่กระแทกใครค่ะแล้วเสร็จแล้วไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกเส้นก็เลยฉีดยามา6 เข็มนะลูกเพื่อนบ้านบอกว่าอย่าไปฉีดนะยาฉีดมากมันเส้นเอ็นมันจะเสียแล้วป้าเป็นอย่างนี้ลูกแล้วยาป้ากินตัวไหนคะป้านั่งฟังเมื่อกี้เหมือนกับลูกป้าเลยอ่ะแล้วขาจะทุ่งนะลูกเวลานอนขาแบบ
9: ขาจะตุ่มใช่ไหมคะ
8: ค่ะแล้วทีนี้กินแล้วอ้วนไหมกินแล้วนอนหลับดีไหมลูกแล้วป้าเขาเป็นอย่างนี้ลูกสาวบอกว่าไปหาหมอได้ฉีดยามาอีกอันเดียวก็ผ่าเลยมะอย่าที่จะให้เขาผ่านะมีนะเดี๋ยวดูไม่ได้บางทีลูกจะไม่ตาปวดขึ้นสมองเลยแล้วป้าก็ปวดหัวมากแล้วก็แบบตาดิ้นฟ้าหมดเลยอ่ะลูก
9: ค่ะค่ะ
8: แล้วป้าไปซื้อที่ไหนคะ
9: ค่ะ
8: เดี๋ยวให้ลูกกลับมาจากทำงานก่อนนะลูกนะให้ลูกโทรไปขอได้อยู่นะ
9: อาการที่บอกมานี่เพิ่งจะเป็นใช่ไหมคะหมอว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทับเส้นแล้วนี่คงจะเป็นพวกของกดยูริกสูงเกินไปนะคะคงจะเป็นเกี่ยวกับกดยูริกสูงเกินไปแล้วมันก็เลยทําให้เส้นตรงนั้นเบียดกันนะเบียดกันแล้วก็ทําให้ลักษณะเหมือนกับกระดูกทับเส้นร่างกายของเราเนี่ยสะสมพิษมาเยอะนะคะเราต้องทานเพื่อที่จะให้ระบายพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะโดยการ
8: แล้วหมอบอกป้าว่าป้าน่ะเดี๋ยวก็เป็นกดยูริกมันสูงกลัวมันจะเป็นโรคเอา
9: ค่ะ
8: ป้าจะกินของคุณหมอนี่แหละค่ะ
9: ค่ะค่ะได้
8: ว
9: ัน
8: นี้ป้าฟังวิทยุทุกวันเลยค่ะป้าฟังว
9: ิ
8: ทย
9: ุ
8: ทุกวันแล้วป้าน่ะนะก่อนจะกินยาเลยป้าต้องศึกษาเยอะลูกป้ากลัว
9: ค่ะค่ะดีแล้วล่ะค่ะดีแล้วค
8: ่ะแล้วนี่มันก็ไม่เที่ยวไปทำลายตับใจใช่ไหมลูกขอโทษนะคะที่ถามอย่างนี้ลูกนะ
9: ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะต้องถามข้อมูลให้ละเอียดนะคะ
8: บางทีมันเที่ยวบวมๆนะลูกตามข้อเท้าอ่ะ
9: ค ค่ะ
10: มันเป็นสาเหตุมาจากกดยูนิตนะลูก
9: ค่ะ
10: แล้วมันปวด
9: ได้ค่ะได้ค่ะยินดีนะคะ
10: ขอบคุณมากค่ะ
9: ขอบคุณค่ะดีค่ะ
11: ต่อไปนะคะจากจังหวัดสระบุรีค่ะอีกแล้วนะคะหมอคะปัญหานี้นะคะท่านเกิดความเครียดบอกว่าเกิดความเครียดมากแล้วนะคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับนี่เราก็ออกอากาศมาหลายครั้งแล้วนะค่ะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ฟังท่านก็ขอมาอีกว่าช่วยออกอากาศให้หน่อยนะคะวันนี้สุภัทราก็อยู่กับหมอนะคะไขมันพอกตับเนี่ยอันตรายมากไหมคุณหมอคะแล้วก็รับประทานอาหารอย่างไรถึงจะปลอดภัยแล้วสมุนไพรของเราใช้ตัวไหนควบคุมนะคะเชิญหมอค่ะ
12: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับนะคะหมอแนะนำอย่างนี้นะคะไขมันพอกตับนี้จริงๆแล้วนะคะบางคนนี่เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีเหมือนกันนะคะบางคนก็เกิดจากการบริโภคของเราผิดวิธีนี่แหละนะคะอย่างเช่นว่าคนไหนที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆนะคะเป็นไขมันเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะก็ร่างกายของเราเมื่อรับไขมันเข้าไปนะคะรับประทานไขมันเข้าไปแล้วก็ร่างกายของเราก็จะนำไปใช้ถ้าร่างกายของเรานำไปใช้ไม่หมดนะคะก็จะเอาไปเก็บที่ตับนะคะตับของเรานั้นก็จะเป็นโรงงานย่อยๆอย่างหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยล้างไขมันออกมาได้แต่ทีนี้ถ้ามากเกินไปตับของเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยในการล้างไขมันนั้นออกมาให้หมดไม่ได้นะคะตับของเราก็เลยจะต้องเก็บสะสมเอาไว้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับท่านที่มีไขมันพอกตับนะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเป็นการรักษาที่ไม่ยากนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยแล้วด้วยนะคะว่าสามารถล้างไขมันในตับได้ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะ 2,000 กว่าปีแล้วที่ใช้กันมานะคะแต่เพิ่งจะนะคะมีงานวิจัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี่นะคะว่าสามารถที่จะล้างไขมันในตับได้นะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพร 100% เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรข้าวหลักเพชรน้ำหนึ่งของสมุนไพรนั่นก็คือจะมีส่วนผสมของตรีผลาด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมสมุนไพรอื่นๆอีกนะคะ10กว่าชนิดนะคะเพราะนั้นตัวนี้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับก็รับประทานตัวนี้นะคะโอเคดีนะคะรับประทานประมาณ1กระปุกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้จะทำงานตั้งแต่วันแรกเลยคือแนะนำให้ทานก่อนนอนนะคะตัวนี้ทานก่อนนอนครั้งละประมาณนะคะ3-4แคปซูลสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีธาตุหนักธาตุเบาเป็นสมุนไพรที่ช่วยระบายอ่อนๆ นะคะสำหรับท่านที่ธาตุหนักก็สามารถทานได้ถึง4เม็ดเลย4แคปซูลนะคะแต่ถ้าท่านที่ธาตุเบาก็ลองสัก2แคปซูลก่อนนะคะก็ทานไปสักประมาณ1กระปุกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายของเราจริงๆทำงานตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปปุ๊บนะคะร่างกายก็จะทำงานแล้วก็ล้างพิษออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นพิษพวกเกี่ยวกับผงชูรสนะคะพิษจากสารตะกั่วนะคะแล้วก็พวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ตัวเดียวกันนะคะไขมันในเลือดสูงถ้านะคะถ้าร่างกายของเรารับมาที่ตับไขมันก็จะมาพอกอยู่ที่ตับแต่ก่อนอื่นมันจะต้องสูงที่เส้นเลือดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาที่ตับนะคะตับล้างออกไม่ได้ก็พอกไว้ตรงนั้นนะคะพอกไว้นานๆก็จะทำให้ตับแข็งได้นะคะตับแข็งไว้นานๆสักระยะหนึ่งก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะตัวนี้ทานป้องกันดีที่สุดนะคะ
2: สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัตรานะคะ
0: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0642651426ย้ำอีกครั้งนะคะ0642651426
7: 6
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
13: ค่ะทุกท่านเนี่ยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวเมืองพัทยาเปิดสายด่วนให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยาหลังมีรายงานพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเมืองพัทยาได้เตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดสายด่วน1337ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศกล่าวต่อว่าเมืองพัทยาได้มอบหมายสำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งมีจุดหลักประมาณ9จุดและในจำนวนนี้มี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าทั้ง3จุดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำหรือแอ่งกระทะเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องมักเกิดน้ำท่วมรอการระบายเจ้าหน้าที่จึงจะประจำพื้นที่ผ่านระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะปิดกั้นไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: บอนบอนทางนี้
1: อ้าวก้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูคุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม.5 ทับ3กัน
2: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไปสิน่าสนใจดี
0: งานวันนักประดิษฐ์ปีนี้คือคักหน้าดูเลยตุ้มกันขันน้ำใช้พัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ผู้อื่นเลยล่ะ
1: ตุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนนั่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
3: แฟนแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เชิญแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
4: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็น

0: 1971เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
1: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
2: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการสับทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
3: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ
2: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมกาแฟเมล์สบู่แล้วก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะแล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
0: เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตามคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถ6ล้อนอกจากนี้เสียงของเครื่องยนต์ขณะใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งถึง2ครั้งเท่านั้น
2: ฟังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะครับ
3: แถมต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8บาท78สตางค์เท่านั้น
1: โอ้โหเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันทั้งลิตรละ14ถึง15บาทแน
2: ่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องเสียเงินค่าขนส่งซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างทั่วหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกแน่ๆเลย
1: ฉันเข้าใจเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวเมืองพัทยาเปิดสายด่วนให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยาหลังมีรายงานพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเมืองพัทยาได้เตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดสายด่วน1337ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศกล่าวต่อว่าเมืองพัทยาได้มอบหมายสำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งมีจุดหลับประมาณ9จุดและในจำนวนนี้มี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าทั้ง3จุดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำหรือแอ่งกระทะเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องมักเกิดน้ำท่วมรอการระบายเจ้าหน้าที่จึงจะประจำพื้นที่หากระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะปิดกั้นไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะจบข่าวศิริรัตน์มหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
1: คุยกับท่านอาจารย์ดร.สมโภชสร้างจิตพานิชเจริญค่ะ

0: ป้าแดงค่ะจะสั่งยา
1: ได้ครับผมเอาเหมือนเดิมไหม
0: เอาชุดทดลองนะค่ะ
1: เกี่ยวกับอะไรปวดขาหรือสายตา
0: ลิ้นสีดวง
1: อ๋อลิ้นสีดวง
0: จ้ะ
1: ลิ้นสีดวงตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่เอ่ย
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพันเท่าไหร่นะพัน
1: มี1,900 2,900 3,900 4,900
0: 1,900ตอนนั้น
1: ชุด1,900ชุดแรกเนาะ
0: จ้ะ
1: ได้แล้วก็ตัวแถมก็เหมือนเดิมเนอะเป็นครีมนะ
0: จ้ะ
1: ได้ครับผมที่อยู่เดิมนะที่บาง
0: ปรากฏ
1: พระประแดงแล้วเอายาหมองไหมตอนนี้มียาหมองด้วยนะสําหรับนวดเส้นนวดสายปวดคอปวดไหล่ปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยปวดขาปวดเข่าอย่างเงี้ยนะ
0: ตอนนี้ยังไม่เอาค่ะตอนนี้แหละเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองกินด
1: ูอ๋อได้ไม่ถ้าเอาก็จะลดให้เป็นพิเศษไงเพราะว่ามันจะได้ตัดค่าขนส่งไปไงแต่อันนี้นําเสนอเฉยๆนะถ้าจะเอาเมื่อไหร่บอกนะถ้ามีปลายมือชาเท้าชาอะไรพวกนี้นะ
0: จ้า
1: โอเคเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับแต่ถ้าเป็นยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมีสองแบบแบบเจลกับแบบยาหม่อง
2: คร
1: ับ นะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้งสองแบบ
2: คร
1: ับ ยาหม่องก็350
2: จะสั่งยาหม่องอ่ะครับ
1: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะ1กระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2กระปุก500
2: กระปุกยังไง
1: ถ้า2กระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
2: แล้ว2กระปุกก็ได้ครับอาจารย์ครับ
1: 2กระปุกก็500เนาะ
2: ครับ
1: งั้นแจ้งที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
2: ยากินแบบไหนครับ
1: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่เอาเนาะ
2: ครับ
1: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
1: 183 หมู่ 6
2: ครับหินเหล็กไฟวัวหินประจวบครับ
1: ตำบลหินเหล็กไฟ
2: ครับผม
1: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับทั้งหมด500บาทนะ
2: คร
1: ับ ได้2กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08-3-2-4-2-1-8-2-8-0-8-3-2-4-2-1-8-2-8ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าทหารอากาศขาดรักจากเสกศักดิ์ผู้กันทองขอเชิญรับฟังครับ

0: สั่งยาหม่องเอากี่ขวด
1: ขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละตอนนี้ลดเหลือ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2ขวด2ขวดตอนนี้เหลือแค่500จัดส่งให้ฟรี
1: เอาสองขวดเลย
0: เอา2ขวดเน
1: า
0: ะ
1: สองขวด500ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าขวดเดียว400ไง
1: เอาสองขวดนะคะ
0: แล้วยังอื่นเอาไหม
1: ไม่เอาค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาโนยาปวดแข้งปวดขาไม่เอาเน
1: า
0: ะ
1: จะลองดูตรงนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วน่าสนใจ
0: ยาหม่องมันช่วยข้างนอกไงนะ
1: แล้วก็อยู่ในที่บ้านนะ220/15หมู่2
0: ครับ
1: ตำบลสุรศักดิ
0: ์ครับผม
1: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อไหร่ส่งคะเมื่อไหร่ส่งคะ
0: สองประมาณวันสองวันสามวันประมาณเนี้ยครับผม
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: โอเค
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมอาจารย์สมโภชนะโทรมาติดตามผลงานหน่อยว่าแฟนกินเป็นไงบ้างยาดวงตา
2: อ๋อดีขึ้น
0: นะดีขึ้นนะโอ้
2: ยังไม
0: ่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะ
2: จ้า
0: เออเขาโทรมาตามติดตามผลงานนะเออแก
2: ตาค
0: ัน
2: ก็หายแล้วอ๋อ
0: ตาคันก็หายแล้วก่อนกินมันคันมากเหรอ
2: ค
0: ัน ก่อนกิน
2: ตา
0: อ๋อก่อนกินยา
2: หยอดทั้งกิน
0: อ
2: ่ะ
0: อ๋อทั้งหยอดทั้งกินเลย
2: ใช
0: ่แต่ก่อนนี้มันคันตามากใช่ไหม
2: จ้า
0: โอ้ดีจังเลยเนาะเออนะก็กินต่อไปนะดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลทำไว้เยอะนะพยายามประคับประคองไว้ดวงตามันต้องใช้งานทุกวันนะแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
2: ย
0: ัง
2: ยาหยอดแต่มันไม่คันแกก็ไม่หยอด
0: ไม่เป็นไร
2: ยาดีจริง
0: ยาดีจริงนะ
2: ตอนนี้อายุ92แล้วอะ
0: อ๋อแฟนอายุ92แล้วเหรอ
2: ย่า
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ92กินแค่ยังไม่ถึงชุดเลยนะโอ้ดีใจจังเลยนะดีใจด้วยอายุ92ปีแล้วกินแค่ไม่ถึงชุดก็ดีใจด้วยนะดีขึ้นนะโอเคสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828 083 242 18 28ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าขันหมากเศรษฐีจากการขับร้องของเสกศักดิ์ผู้กันทองขอเชิญรับฟังครับ

0: เกี่ยวกับปวดขาเป็นไงบ้าง1เดือนแล้ว
1: ก็ดีขึ้นนะยังไม่หมดเลยสั่งหมดแล้วก็จะสั่ง
0: ดีขึ้นนะดีขึ้นยังไงอ่ะ
1: คือขาเถอะไม่ชามือกำได้แต่ก่อนนี่จับอะไรหลุดนี่ดีขึ้นค่ะ
0: คุณว่า
1: แต่ก่อนนี้เนี่ยกินกับทุกคนมาเลยเนี่ยโฆษณาเนี่ยโอ้โหสั่งกินทุกรายการเลย
0: แล้วเป็นไงบ้างล่ะมากินของผมแล้วมันประทับใจไหมล่ะ
1: ประทับใจเดี๋ยวจะสั่งไม่สั่งอย่างอื่นที่อื่นไม่เอาแล้ว
0: ป้าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่
1: 83แล้ว
0: 83แล้วนะโอ้83แล้วกินดีขนาดนี้ก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลไว้เยอะนะบุญกุศลเราตุนไว้เยอะไงนะเรามาเจอของดีนะเพราะว่าปกติปวดขาเนี่ยมันทรมานนะ
1: ใช่ทั้งปวดขาทั้งมือกำไม่ได้จับอะไรก็หลุดแล้วก็ความจำก็ไม่ค่อยดีเดินไปเอาอะไรก็เดินไปเดินมาดีขึ้นค่ะกินได้นอนหลับ
0: ปัน
1: ต
0: ี
1: เลยนะตลอดเลย
0: อ๋อหิวตลอดเลย
1: ดีแล้วโชคดี
0: โชคดีว่าทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะได้บอกคนอื่นว่าป้าเกศินีทำบุญมาด้วยอะไร
1: ทำบุญทุกอย่างที่ฟังวิทยุ
0: อ
1: ่ะ
0: อยู่ซอยเลวัดสมุทรปราการนะ
1: จ้าซอยเลวัดสองเดี๋ยวหมดกะเอาสองชุดเลย
0: ได้ของแพงของแพงอย่าให้เขากินมากนะเดี๋ยวเราไม่มีกินนะ
1: คนให้ต้องเชียร์เขาหน่อยคนเราอยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียว
1: ให้เขาได
0: ้หาเพื่อนไว้ก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สา
1: ธุมาติดตาม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับ
2: ก็ดีแล้วครับ
0: หมายถึงกินยาต่อมลูกหมากผมไป2ชุด
2: ครับ
0: แล้วมันดีขึ้นแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: มันดียังไงอ่ะ
2: ก็หยุดเฉยแล้วครับ
0: อ๋อหยุดแบบแอร์ชีบ่อยๆนี่หยุดไปแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยเนี่ย
2: ครับดีมากครับ
0: ดีมากเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: 87ครับ
0: โอ้87แล้วนะ
2: ครับ
0: โอ้ก่อนกินแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันฉี่กี่หนน่ะ
2: โอ้คืนประมาณ 5-6 หนนะครับ
0: โอ้คืน 5-6 หนเลย
2: ครับโอ้แล้วมันก็แสบด้วย
0: แสบด้วยใช่ๆฉี่มากแล้วมันจะแสบไง
2: ครับ
0: เออเยี่ยมเลยอายุ80กว่าแล้วกินไป2ชุดเองก็ตก2 3เดือนเองเนาะ
2: ครับ
0: เออก็ดีใจด้วย
2: ไออาจารย์สมโพธิ์หรือ
0: แต่ต่อมลูกหมากดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยนะ
2: ครับครับขอบคุณมากเลยครับ
0: แล้วจะกินต่อเนื่องให้มันไอ้นั่นเลยไหมให้มันครบคอร์สของมัน3ครั้งอ่ะเออพอคอร์สมัน3ครั้งไง
2: เดี๋ยวให้ได้ก่อนฮะเป็นคือเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็รอเงินเดือนเงินสูงอายุออกก่อนคร
0: ับได้ไม่เป็นไร
2: ครับครับ
0: โอเคแค่นี้ก็ถือว่ามีบุญแล้วนะ
2: ครับครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโต หรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869-09-2346

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: ครับคือรีแบกจะกินให้หมดเลยครับยังทานได้หมดเลย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณเดือนนึงแล้วไงผมก็เลยโทรมาติดตามผลงานนะ
0: ครับผม
1: รู้ว่าแกกินแล้วเป็นไงบ้างนะ
0: กินแล้วเป็นไงบ้างแม่ยาตากินแล้วเป็นไงบ้าง
1: เออ
0: ดูแล้วแม่ก็บอกก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ยังอยู่ยังไม่หมดเลย
1: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีขึ้นมาก็ดีใจด้วยนะบอกให้แกกินน้ำให้เยอะหน่อยนะเออก
0: ิน
1: น้ำให้เยอะเพราะว่าน้ำขึ้นไปถึงสมองน้ำมันขึ้นได้น้อยอ่ะนะกินน้ำให้เยอะนะ
0: ครับผมครับพอดีผมทำงานไงเลยไม่ค่อยได้รับสาย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโทรมาตามผลงานนะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28
1: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าชุมทางเขาชุมทองจากการขับร้องของพระพินภูไทยขอเชิญรับฟังครับ

0: ผมอาจารย์สมโพชนะโทรมาติดตามผลงานกินไป2ชุดแล้วเป็นไงบ้าง
1: อ๋อก็ดีขึ้นนะอาจารย
0: ์อ๋อดีขึ้นดีใจด้วยนะ
1: จ้า
0: เพราะว่าดวงตาเนี่ยมันดีขึ้นยากนะมันมีแต่ถอยหลังนะ
1: จ้าก
0: ินน้ำเยอะนะ
1: กินจ้า
0: ก็ดีใจด้วยนะแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
1: ยังจ้ะเดี๋ยวนั่นก็จะสั่งจ
0: ้ะได้ได้ได้นะพยายามดูแลให้มันกินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งนะ
1: จ้ะ
0: ให้มันถึงระดับที่มันใช้ได้แล้วก็หยุดนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรเข้าหาผมได้นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคขอบคุณครับ
1: จ้ะ
0: สวัสดีครับ
2: มันปวดเข่าอะค่ะ
0: ปวดเข่า
2: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับผม
2: ค่ะค่ะ
0: คือมันไอไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อน
2: ค่ะค่ะ
0: กระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโปรตีนนะ
2: ค่ะ
0: โปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไปม
2: ัน
0: เกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
2: ลุกขึ้นนั่งเราก็กระดักแก๊บกระดักแก๊บเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละนั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อป้าไม่ทานกาแฟค่ะ
0: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะ
2: ค่ะ
0: เสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
2: ค่ะ
0: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดครึ่งไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
2: อ๋อเอาเอ็มเจลนวดไปหรอคะ
0: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2ตัวนี้ไง
2: ค่ะค่ะยานวดกับยาทานนะคะ
0: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีไหม
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: มันจะมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2แถม1
2: ค่ะ
0: 9
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถม2 2,900
2: ค่ะค่ะ
0: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
2: ค่ะค่ะเอาชุดนี้ค่ะชุดนี้ค่ะ 3,900 เนี่ยค่ะ
0: ได้ได้ได้
2: ดูได้ค่ะตามก็เก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค
0: ์ได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเน
2: าะค่ะค่ะ
0: 4แถม3ก็จะมีเอ็นเจลแถมให้2นะ
2: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็แถมตัวกินให้อีกกระปุกนึงก็เท่ากับแถม3นะ
2: ค่ะค่ะ
0: ได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
2: ่679หมู่3
0: ตำบลอำเภอจังหวัด
2: ซอยเลวัด3บอกซอยด้วยนะครับเพราะมีซอยเลวัด3ตำบลท้ายบ้านใหม
0: ่
2: อำเภอเมืองสมุทรปราการ1ค่ะ
0: ได้ของถึง2น้ำวันนะครับ
2: ได้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

0: ินได้กี่วันกินได้กี่วันคะเนี่ย
1: กินได้ประมาณเดือนหนึ่งนะโดยเฉลี่ยนะถ้าวันละเม็ดก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะ
0: เมื่อคราวที่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่า
1: เออ
0: มันกินไปมันก็ได้ประมาณสักมันก็ดีขึ้นอ่ะที่เยิ้มๆขอบตาที่ว่ามันเป็นเยิ้มๆเหมือนน้ำตาเยิ้มๆขอบตานะมันก็หายไปแต่ว่าแล้วก็หยุดกินไปหยุดกินไปเลย
1: เพรา
0: ะตอนน
1: ั
0: ้นสามีป่วยเข้าโรงพยาบาล
1: เออดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าดวงตามันดีขึ้นยากมันมีแต่ถอยหลังเพราะว่าเราตื่นเช้ามานี่เราก็ใช้มันทุกวันไงนะจนกว่าเราจะนอนหลับอ่ะนะมันถึงไม่ได้ใช้มันอ่ะนะมันทำงานหนักมากเลยนะมันต้องมองนู่นมองนี่ตลอดเวลาไง
0: ใช่ใช
1: ่นั่นดีขึ้นก็ดีใจด้วยแล้วพยายามกินต่อเนื่องกินน้ำไม่เยอะ
0: ตอนนี้ก็คือหมดแล้วก็ไม่ได้กินต่อใช่ไหมเพราะสามีเข้าโรงพยาบาล
1: ก็เอาเงินเก็บออมสินไว้วันละ20-30 บาทเออพอถึงเวลาก็แค่ออกมาซื้อ
0: มันไม่สะดวกการที่จะสั่งอะไรเงี้ยแต่ก็คิดไม่ได้ไงคือลืมว่าต้องส่งมาที่โรงเรียนของลูกชายส่งเหมือนเดิมอะค่ะ
1: เออได้
0: เราคิดไม่ได้แต่ที่พอสามีดีขึ้นก็กลับมาที่บางบัวทองเนี่ย
1: เออ
0: ได้เอาจะสั่งเอ้าทำไมเราตอนนั้นเราไม่สั่งไปจะได้กินต่อเนื่อง
1: สั่งเถอะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเอา
0: ใช
1: ่ฮะ
0: อยากกินต่อเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้กินต่อใช่ไหมมัน
1: ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าดวงตาเวลามันถอยหลังเนี่ยไม่มีหมอคนไหนหรอกที่จะเข็นให้มันมาข้างหน้าเนี่ยมันยากนะ
0: แต่พอมันดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่ได้กินหยุดไปใช่ไหมหยุดไป
1: เ
0: ดือนกว่าหรือสองเดือนนี่ที่ไม่ได้กินมาเนี่ยนะมันมัวแบบที่เรา
1: ใช่นี่แหละมัน
0: เม็ดเนี่ยเราจะมัว
1: มองมันบอกเราแล้วไงว่ามันจะต่อเนื่องนะอย่าขาดตอนเพราะความเสื่อมมันรอเราอยู่แล้วไงนะก็ตกลงเอาเป็นชุดนี้เนาะ
0: ใช่เอาเป็นชุดเดิมอ่ะเด
1: ิ
0: มแต่ว่ามันจะกินได้เดือนหนึ่งใช่ไหม
1: ประมาณเดือนหนึ่งประมาณนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมเออได้นะ
0: สองนะคะ
1: ประมาณ 2-3 วันนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมด 1,900 บาทได้ทั้งหมด3ขวดนะ
0: ค่ะเอายาตาอย่างเดียวนะคะ
1: เออได้ครับผม
0: ค่ะ
1: โอเค
0: จ้ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ที่กินเข้าไปแล้วเป็นไงนะดวงตาเป็นไงนะ
2: ก็ดีขึ้นหน่อยนึงเมื่อก่อนนี่ตามันคันๆทีนี้มันหายคันแล้ว
1: อ๋อโอ้ดีหน่อยก็ดีแล้วถือว่ากระเตื้องแล้วนะ
2: จ้า
1: ถือว่าใช้ได้แล้วนะกินต่อไปกินต่อไปนะเพราะว่าดวงตาต้องใช้ทุกวันนะตาก่อนเพราะดวงตามันสำคัญนะ
2: จ้า
1: ตื่นมาก็ยังไม่ทันจะลุกขึ้นนะตาต้องลืมตาก่อนแล้วนะ
2: จ้า
1: ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกระเตื้องแล้วนะ
2: จ้าเราทั้งหมดเดี๋ยวจะสั่งต่อ
1: ไม่เป็นไรโทรมาถามให้เฉยเดี๋ยวหาว่าทอดทิ้งกันเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าแต๋วจ๋าจากสาริกากิ่งทองขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: อาจารย
0: ์ครับจากที่ไหนเอ่ย
1: สุพรรณบุรีจ้า
0: สุพรรณบุรีฟังชัดไหม
1: ชัดจ้า
0: เป็นอะไรบอกได้เลยสุพรรณบุรี
1: เป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยจะสั่งกาแฟสักคองได้เปล่า
0: อ้าวทำไมไม่สั่งตัวที่มันถูกกับโรคแล้ว
1: อะไรล่ะมีอะไรล่ะ
0: เบาหวานความดันไขมันมันเป็นกลุ่มโรคเดียวกันน่ะนะ
1: จ้า
0: ก็กินเป็นแคปซูลดีกว่ากาแฟมันไปคนละทิศกันเลย
1: ล่ะ
0: กาแฟเหมือนเราไปเที่ยวเหนือน่ะกาแฟมันไปใต้ไง
1: อ
0: ๋
1: อแล้วถ้ายังกินแล้วเท่าไหร่แพงไหม
0: มันก็เป็นกระปุกกันเน
1: า
0: ะ
1: จ้าก
0: ระปุกหนึ่งมี30เม็ดนะ 1,200
1: จ้า
0: ถูกที่สุดแล้วเจ้าอื่นเขา 1,800-1,500 น่ะนะ
1: จ้า
0: แต่นี้เบาหวานโดยตรงได้นะ
1: เบาหวานความดันไขมันแล้วมันบิดตัวไม่ได้บิดแต่ตะคิวก็กินอย่างเงี้ย
0: เลือดมันเสียเลือดมันเสียถ้าตะคิวกินเนี่ยแสดงว่าเลือดมันเสียเลือดมันเสียแล้วมันทำให้ไอ้กล้ามเนื้อมันเกร็งไง
1: แล้วมือไม้มันพลัดยิบตักอะไรกินแล้วมันสั้นงั้น
0: นะนั่นสมองมันเสื่อมเนื่องจากเบาหวานมันทำลายสมองมันจะค่อยๆมือมันจะค่อยๆสั่นมากขึ้นไงเบาหวานเนี่ยตัวดีเลยของผมนี่ตัวลดเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเยี่ยมเลย
1: ลดได้มั่งไม่ได้เลยอาจารย
0: ์เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ลดแต่ผมแถมให้เอาไหม
1: แถมอะไรล่ะ
0: ผมแถมเป็นชุดไปไงผมแถมอีกตัวหนึ่งกินคู่กันเลยนะ
1: จ้าม
0: ันจะได้ทั้ง3ตัวไง
1: จ้าน
0: ะมันจะได้ความดันด้วยนะได้ไขมันด้วยผมแถมน้ำมันกุ้งแอตแลนติกให้ตัวนี้ช่วยให้มือเท้าชามือสั่นเนี่ยเบาบางลงนะแล้วก็บำรุงเลือดลมไหลเวียนดีป้องกันหัวใจนะบำรุงสมอง
1: กินเหมือนกันนึงไง
0: อะไรนะ
1: ว่ากินเหมือนกันกับที่ยาเบาหวานนั่นล่ะ
0: ใช่มี30เม็ดเท่ากันกินได้1เดือนกินก่อนนอนแค่อย่างละเม็ด
1: จ้า
0: ผมแถมให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าลดแล้วมันได้ตัวยาน้อยมันก็อย่างที่บอกกันนะคนเราเป็นโรคก็ต้องกินให้มันถูกโรคเนาะ
1: จ้า
0: เอาไว้1,200ผมแถมพิเศษนะเนี่ยปกติมัน2,400นะ
1: จ้าเอาก็เอาแล้วจะมาส่งเมื่อไหร่อ่ะ
0: 2-3วันนะ
1: จ้า
0: แจ้งชื่อที่อยู่ไว
1: ้562/1หมู่21
0: หมู่21
1: อำเภอด่านช้าง
0: ตำบลน่ะ
1: ตำบลหนองมะค่าโมง
0: หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรีเนาะนะก็เป็น1แคม1ไปนะ 1,200 บาทเบาหวานความดันไขมันนะเดี๋ยวจัดการส่งให้นะ2น้ำวันนะ
1: จ้า
0: สวัสดีเดี๋ยววิธีการกินแปะไว้ข้างขวดนะ
1: จ้า
0: สวัสดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช08324218280832421828

้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083-242-18280832421828

0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8.
1: สวัสดีครับ
2: จะถามอะไรครับ
1: อาจารย์ขอโทษได้หรือเปล่า
2: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
1: ผมเรียกเจออะไรไอ้ผมมันละมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนเลยผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
2: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
1: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดให้ครับบ่อยมาก
2: ใช่
1: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ่ะ
2: ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
1: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองของผมได้ป่ะ
2: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
1: อะไร
2: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
1: ได้ครบหมดเลย
2: ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่อง

0: เอาสองกล่องก็กินได้สี่วัน
1: กินได้ประมาณเดือนหนึ่งนะ
0: ต้องพอพันเก้าแล้วนะ
1: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดหนึ่งนะ
0: ครับครับ
1: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
0: เอาเลย
1: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับกี่โมหมู่เจ็ดตำบลอำเภอจังหวัด
0: ตำบลนาป่า
1: ตำบลนาป่า
0: เมือง
1: ชลบุรีนะได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: มารับโทรศัพท์ด่วนเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก
3: ฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะขายไงคะ
4: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
3: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
4: แพ็คหนึ่ง20ซองซื้อ2แพ็คก็จัดส่งให้ฟรีแต่ช่วงออกอากาศนี้
3: เขาให้โทรมาถาม370 20ซอง
4: เออ20ซองก็ถือว่าเยอะแล้วนะปกติมันมีแค่12ซองกับ15ซอง
3: ถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกถามคนงานก่อน
4: นะก็ช่วงออกอากาศนี้ถ้าเอาก็เดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะ
3: ค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวลดให้โอเค
3: ค่ะค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพรสามสหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสเนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟสามสหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่0832 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8
4: สวัสดีครับ
6: คร
4: ับ ลุงเบี้ยใช่ไหม
6: คร
4: ับ ผมอาจารย์สมโพจน์นะโทรตามติดตามผลงานหน่อยกินแล้วเป็นไงบ้างไอ้ยาต่อมลูกหมากน่ะ
6: ก็ดีอยู่ครับ
4: ดีไหมดีไหม
6: คร
4: ับดีๆดีไหม
6: ดีครับ
4: ดีก็ดีใจด้วยนะ
6: ครับครับ
4: แล้วใกล้หมดหรือยังล่ะ
6: ยังครับ
4: โอเคโอเคนะขอบคุณมากนะ
6: ครับ
4: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าพลัดครู่จากการขับร้องของสายันสัญญาขอเชิญรับฟังครับ

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัทธนะเตมีนะคะเรามาเจอกันเวลา 15:00 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะหลังเคารพธงชาติช่วงนั้นจัดสดขอเพลงได้ด้วยนะคะเจอกันคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org radio792.org ค่ะข่าวในรอบสัปดาห์มีอะไรที่เป็นประเด็นร้อนกันบ้างนะคะก็จะมาพูดกันในรายการนี้แหละค่ะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมค่ะคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานโดยมีหลักการสำคัญก็คือรัฐช่วย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะมาพูดถึงรายละเอียดกันบ้างค่ะวงเงินสูงสุดก็คือจะได้รับคนละ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการจำกัดวงเงินต่อวันค่ะก็คือรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันนั่นก็คือหากคุณซื้อสินค้ามูลค่า333บาทรัฐจะช่วยออก200บาทและคุณจ่ายเอง133บาทนะคะระยะเวลาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569รวม2เดือนสามารถใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปกับร้านค้าที่ร่วมโครงการรวมถึงสั่งผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคะสำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รอบนี้ค่ะมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและอยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม1ดังนี้ค่ะก็คือ1กลุ่มผู้ใช้เดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รอบแรกค่ะ2กลุ่มคนหลุดบัตรคนจนได้แก่ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ปี2569หรือผู้ที่สมัครรายใหม่ในปี2569แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ3ผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อยู่แล้วจะได้รับความช่วยเหลือผ่านกระบวนการของบัตรคนจนแทนค่ะก็คือรัฐจะเพิ่มวงเงินให้ในบัตรเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคมจึงจะไม่ได้รับสิทธิ์ร่วมจ่าย 60/40 ในรอบนี้นะคะสำหรับทำลายและวิธีการกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเปิดให้ประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569เท่านั้นค่ะโดยมีขั้นตอนง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือ1ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังบน Google Play หรือ Play Store ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันค่ะ2เปิดแอปแล้วเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเล็บเพิ่มเติมค่ะ3อ่านรายละเอียดเงื่อนไขแล้วกดยอมรับและยืนยันสิทธิ์4รอระบบตรวจสอบสถานะเพื่อเตรียมเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะสรุปก็คือตุลาคมกับพฤศจิกายนค่ะ2เดือนนี้ท่านจะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อคนนะคะหรือว่าเดือนละ500บาทนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะเงินเข้ากระเป๋าบัตรคนจนกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในเดือนตุลาคม2569เท่านั้นนะคะยอดเงินรวมรัฐจะเพิ่มเงินให้อีก700บาทรวมกับวงเงินเดิม300บาททำให้ได้เงินรวมเป็น 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์จำนวน1เดือนและต้องใช้ให้หมดภายในเดือนตุลาคมเท่านั้นไม่สามารถทบได้ค่ะแล้วก็สำหรับคำแนะนำนะคะเพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่าสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิ์60/40หากต้องการใช้สิทธิ์จากรัฐให้ครบเต็มจำนวน 1,000 บาทคุณจะต้องเติมเงินส่วนตัวของตัวเองเข้าแอปเป๋าตัง G-Wallet รวมประมาณ667บาทค่ะตลอดทั้งโครงการเพื่อจ่ายในส่วน 40% ควบคู่ไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะได้เงินก้อนค่ะ 1,000 บาทหรือว่าใช้เดือนละ500บาทนั่นเองนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่รอยัลค่ะหรือว่าน้องแพรรัตติการอําลอยศิลปินสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะคะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ค่ะด้วยการเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตชาเลนจ์2026หรือว่า AGT ซีซั่น21ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะเมื่อเช้าวันที่24กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยค่ะพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทซึ่งน้องเนเน่นะคะได้ระเบิดพลังในเพลง Seven Nation Army ซึ่งได้คะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วสหรัฐอย่างล้นหลามค่ะเอาชนะจีโน่โพเกอร์นักมายากลไพ่ที่ได้รองแชมป์ไปได้อย่างเฉียดฉิวค่ะเรียกว่าเป็นเส้นทางนะคะจากเด็กเปิดหมวกสู่เวทีโลกจากการฝึกฝนจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของตนเองในการเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดในภูเก็ตค่ะจนก้าวเข้าสู่เวที AGT 2026และคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จค่ะมาพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขเงินรางวัลที่น้องเนเน่จะได้รับนะคะเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทจากผู้ชนะรายการอเมริกาก็อตชาเลนจ์2026ไม่ได้เป็นการมอบเงินสดเต็มจำนวนในทันทีนะคะแต่ว่าตามข้อสัญญาเนี่ยมาตรฐานทางรายการแชมป์โลกอย่างเนเน่รอยัลจะมีทางเลือกในการรับสิทธิ์2รูปแบบหลักดังนี้ค่ะก็คือ1เลือกรับเป็นเงินงวดรายปีรูปแบบการจ่ายรายการจะแบ่งจ่ายเงินเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากันทุกปีค่ะระยะเวลาก็คือจ่ายปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง40ปีเต็มค่ะคือข้อสังเกตก็คือเนื่องจากว่าน้องเนเน่เนี่ยปัจจุบันอายุ16ปีนะคะหากเลือกวิธีนี้เนี่ยเธอจะได้รับเช็คเงินรางวัลใบสุดท้ายตอนอายุ56ปีซึ่งยอดนี้เป็นยอดก่อนหักภาษีประจำของสหรัฐนะคะส่วนทางเลือกที่2เป็นอย่างไรทางเลือกที่2ก็คือเลือกรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวค่ะรูปแบบการจ่ายหากไม่ต้องการรอ40ปีนะสามารถขอรับเงินก้อนเดียวงวดเดียวได้ทันทีมูลค่าที่จะได้รับรายการจะคำนวณหักลดทอนมูลค่าตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันค่ะทำให้ยอดเงินรางวัลลดลงเหลือประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทนะคะแต่นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วปุ๊กคิดว่าสิ่งที่น้องเนเน่ต้องการก็คือสิทธิ์ในการขึ้นแสดงโชว์หลักประจำรายการที่ลาสเวกัสค่ะรวมถึงทางผู้ผลิตรายการเนี่ยจะได้สิทธิ์พิจารณาก่อนในการเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการส่วนตัวสัญญาทำเพลงหรือรับงานแสดงภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าโอกาสของน้องเนเน่ในการเข้าสู่ตลาดบันเทิงระดับโลกตรงนี้ต่างหากที่มีมูลค่ามหาศาลกว่าตัวเงินรางวัลนะคะสุดยอดมากค่ะน้องเนเน่สมแล้วนะคะที่ทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะเอาใจช่วยจนได้รับชัยชนะมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องจริงๆค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

านการณ์เรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมผู้ฟังคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะก็มีการออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมนะคะที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะขณะที่รัฐบาลนะคะได้สั่งการให้70จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะขณะที่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยนะคะและยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบบริหารจัดการน้ำสามารถควบคุมได้ซึ่งก็มี4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาต้องติดตามระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าเตรียมพร้อมนะคะรับฝนตกสะสมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ลดระดับน้ำในคลองสายหลักและเร่งพร่องน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อเปิดทางน้ำค่ะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังบนผิวจราจรระยะสั้นนะคะจากฝนที่ตกหนักในช่วงค่ำถึงกลางคืนข้ามไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเมืองท่องเที่ยวนะคะที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องที่อำเภอบางละมุงเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะก็มีน้ำท่วมหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย3และเลียบทางรถไฟรถเล็กสัญจรผ่านลำบากค่ะแล้วก็ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติและน้ำตกในภาคเหนือเช่นแม่ฮ่องสอนตากและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโคราชแถบปากช่องวังน้ำเขียวเจ้าหน้าที่ได้สั่งปฏิบัติการเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและพร้อมปิดกั้นพื้นที่ท่องเที่ยวหากเสี่ยงอันตรายค่ะซึ่งหากประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วต้องการความช่วยเหลือก็สามารถใช้ช่องทางหลักเหล่านี้ได้นะคะสายด่วนปภ.ค่ะ1784สายด่วนนิรภัยแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะแอดไลน์แอด1784ดับเบิ้ลดีพีเอ็มปภ.รับแจ้งเหตุหรือว่าแจ้งเหตุน้ำท่วมในกทม.นะคะผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟรองดูค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเราจะพบกับสถานการณ์น้ำท่วมมหาอุทกภัยเหมือนปี54นะคะซึ่งทางด้านของดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะระบุว่าแม้ว่าจะไม่ท่วมใหญ่นะคะเหมือนปี54แต่ว่าเรากำลังเจอกับภาวะฟ้าฉ่ำโลกเดือดซึ่งจะส่งผลกระทบใน2รูปแบบหลักนะคะก็คือ1พื้นที่ท้ายเขื่อนและนอกคันกั้นน้ำเช่นชุมชนริมน้ำในอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีระดับน้ำจะสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนตามปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ2ก็คือน้ำรอระบายในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพและพัทยาฝนสะสมที่ตกหนักเกิน100มิลลิเมตรเฉพาะจุดจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลักเนื่องจากระบบท่อระบายน้ำระบายไม่ทันนั่นเองแต่จะใช้เวลาไม่นานน้ำก็จะแห้งกลับสู่ภาวะปกติค่ะดังนั้นคนกรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางนะคะส่วนใหญ่สบายใจได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องถึงขั้นกักตุนเสบียงหรือว่าอพยพหนีน้ำท่วมเหมือนปี54นะคะแต่ให้เน้นเช็คเรดาร์ฝนก่อนเดินทางก็แล้วกันเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดจากน้ำท่วมขังผิวจราจรนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

บกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้นะคะเวลา 15:00 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะวันอาทิตย์ค่ะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นนะคะช่วงนั้นสดขอเพลงได้ทางคลื่นนี้นะคะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org นะคะ radio792.org ค่ะช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะคะฝนตกก็ระมัดระวังตัวด้วยกันละกันและที่สำคัญนะคะผู้ที่ขับรถเวลาขับน้ำขังบนผิวจราจรช่วยขับช้าๆหน่อยนะถ้ามีคนเดินตามฟุตบาทนะคะขับช้านิดนึงเนาะน้ำจะได้ไม่กระเซ็นไปถูกคนที่เดินฟุตบาทเขานะคะสังคมจะดีได้ถ้าทุกคนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

สด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงภัยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับเราได้นะคะสอบถามเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะโทรมาที่แดงได้นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหลายๆวันนะคะที่คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้นะคะจากตำบลเขาขลุงนะคะอำเภอบ้านโป่งราชบุรีนะคะก็มีปัญหาเรื่องความปวดข้อปวดเข่านะคะแดงก็จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะบ้านโป่งนะคุณวณิชนะคะอยู่บ้านโป่งนะจัดให้วันพรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้าแล้วก็ยังมีคุณเล็กนะคะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: คุณเล็กนี่อยู่บางป่าอำเภอเมืองราชบุรีนะคะวันนี้สั่งคลอโรฟิน่ามาสั่งสารแดงพรมมิค่ะสั่งไวต้าเซลมาอีก2
1: ครับล้างตับทำให้ไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคนถ้าไขมันไปอุดไปตันแสดงว่าไขมันนั้นเป็นไขมันที่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ไขมันในเลือดที่เอาไปใช้ไม่ได้ก็เกิดจากตับไม่ยอมย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กนั่นเองนะครับเพราะคำว่าไขมันอุดตันท่อเลือดให้ท่านจำไว้เลยนะครับก็คือไขมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นโมเลกุลใหญ่อุดตามขั้วตับอุดตามท่อเลือดนะครับทั้งที่ไขมันนี่ร่างกายเอาเข้าไปเท่าไหร่ร่างกายใช้เกือบหมดเลยนะครับนะไม่ใช้ในสร้างเนื้อสมองไปสร้างความอบอุ่นที่แผ่นหลังไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้เราแก่ช้าไปช่วยฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะหน้าที่น้ำมันมีทั้งหมดอยู่5หน้าที่ใหญ่ๆนะครับวันถ้าร่างกายย่อยไขมันดีนะให้ไขมันเป็นโมเลกุลเล็กแล้วก็น้ำมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเพราะวันนี้ที่เราสมองฝ่อก็ส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมันนะไม่เข้าไปสร้างเนื้อสมองไม่ได้เราติดเชื้อแล้วตัวไม่ร้อนนี่อันตรายมากนะครับก็เพราะไขมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเนื่องจากเราไม่กินไขมันไปก็ได้เนื่องจากไขมันกินเข้าไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับรายการของเรานะก็จะให้ท่านได้เข้าใจเรื่องกายวิภาคในระดับหนึ่งนะครับเพื่อท่านได้ป้องกันตัวเองได้ทำกินเองก็ได้น้ำมันนะเราเอาหัวกะทิมาแช่ตู้เย็นนั่นก็คือการทำน้ำมันพืชกินเองนะครับเพราะน้ำมันพืชสมัยใหม่โมเลกุลมันแข็งเกินไปนะครับเราไม่ได้โจมตีแต่ว่าวันนี้มันถึงวิกฤตของสุขภาพนะครับยิ่งมีโควิดเข้ามาเนี่ยนะเราต้องทำผิวให้มันนะทำลมหายใจของเราเนี่ยให้ไม่ได้ยินเสียงกรนนะครับทำท่อเลือดต่างๆให้มันเหนียวให้มันยืดหยุ่นดีนะครับแค่นี้เราก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียว
0: ค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะคุณอัชรานะคะอยู่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีสั่งคลอโรฟิน่ามาเพิ่ม2กระปุกนะคะแล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิอีก1ในวันนี้จัดส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะ
1: ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคัดเกรดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้ผลดีนะครับท่านผู้ฟังนั่นเองมีคนถามว่าสาหร่ายแดงตัวเก่าเราไม่จำหน่ายแล้วหรือตั้งแต่สมัยผมออกทีวีไม่ได้จำหน่ายแล้วนะครับเรามีการพัฒนาขึ้นเป็นสูตรไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะตัวเก่านะก็เราให้คนอื่นไปนะเราก็พัฒนาใหม่ขึ้นเรื่อยจนกว่าเราจะพบสูตรที่ใหม่กว่านี้เราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นสาหร่ายแดงที่พัฒนาถึงขั้นสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเราได้ใส่พรหมมิซึ่งไปทำให้เนื้อเหนียวนะสาหร่ายแดงทำให้ท่อเลือดเหนียวนั่นแหละครับที่ว่าทำไม ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะถึงได้ผลค่อนข้างจะชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะเหมือนคุณวรรณาเนาะนะคะทานเป็นชุดพรีเมียมพิเศษนะบ้างทานเบาหวานพิเศษนะคะคำว่าพิเศษจะมีสารแดงผมมีเข้าไปด้วยค่ะอาจารย์คะก็เลยทำให้เส้นเอ็นเส้นอะไรมันยืดตัวยืดหยุ่นนะคะจากคนที่เดินลากเท้าอะค่ะยกเท้าไม่ได้นะคะยกขาไม่ได้ทุกวันนี้เดินขึ้นบันไดยกขาได้สบายแถมยังแบบแหมอาจารย
1: ์ยกตาเนี่ยเป็นยังไง
0: ยกขาไม่ธรรมดายืนขาเดียวให้แดงดูยืนขาซ้ายอ้าวยกได้ยืนขาขวาอ่ะข้างโอ้โหนะไปเห็นแล้วแบบมีความสุขอาจารย์นะคะทำให้โอ้โหเราทำให้หลายๆคนที่มีอาการป่วยนะคะหรืออาการที่ไม่สบายตัวจากการที่เป็น
1: เกี่ยวกับท่อเลือด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วท่อเลือดเนี่ยถ้ามันแข็งเปราะมันจะทำให้เหี่ยวหมดหน้าตาเราเหี่ยวส่วนไหนที่เคลื่อนไหวมากส่วนนั้นจะเหี่ยวนะหลังมือที่เหี่ยวมีหางตามีตีนกาเยอะๆนี่นะครับนี่คือท่อเลือดมันโดนหักนะคุณแอก
0: เดี๋ยวจะสั่งใบตับนะด้วยนะอาจารย
1: ์อ๋อนี่สั่งใบตับ
0: จะส
1: ั่
0: ง
1: ด้วย
0: เพิ่มตอนนี้รอของเข้ามาก่อนนะคะนะหลานก็อยากให้กินถ้ากินดีกินไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณแดง
0: ค่ะคุณผ่องค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
2: เอาป้าคดีของป้ายาป้าหมด
0: ค่ะ
2: จะสั่งเมื่อเช้านี้ได้ยินเป็นคุณแดงพูดถึงดีใจจัง
0: จ้า
2: พูดถึงแล้วก็วันก่อนก็ฟังอาจารย์พูดถึงคุณแดงแล้วก็บอกว่ามีคนอยากมาจับผิวคุณแดง โอ้โหอยากเห็นเลยว่
0: า
2: อยากเห็นว่าคุณแดงสวยอะไรขนาดนั้นหรออะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆ
2: เอา
0: ไว้ว่างๆ
2: สวยได้อย
0: ่
2: างนั้นเหรอ
0: ไม่ถึงขนาดนั้น เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะแดงไปแดงไปแถวลพบุรีบ่อยนะคะเพราะว่าแดงไปแดงไปวัดพระบาทน้ำพุ
2: อาจารย์พูดว่าโอ้โหมีคนอยากจับผิวคุณแดงเลยอะแล้วเราก็คิดเฮ้ยแล้วเราจะกินได้แค่ไหนที่จะเหมือนวะ
0: นี่นะคะต้องตามประมาณ
2: คิดเลยตาคิดเฮ้ยทำไมกูกินแค่ไหนกูถึงจะได้น้องพูดคนเดียวนั่งฟังแล้วก็นั่งหัวเราะอะไรเนี่ยอาจารย์บอกว่ากินไปต่อไปก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วที่กินตัวกินเต่าอะไรจะไม่เหม็นละอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งขำแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ยินพูดว่าอะไรพี่พองลพบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกคนข้างบ้านอะอะไรแกฟังไหมเมื่อเช้าแกได้ยินไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าคิดแล้วแต่อาจารย์ก็พูดว่าตั้งสองสามโดสไปถึงจะดูดีได้ใช่ไหมแบบว่าเราเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ย
0: จ้าใช่ค่ะ
2: สวยอะ
0: ประมาณ 4-5 เดือนนะคะเราก็ค่อยกินไปเรื่อยๆค่อยๆกินไปเรื่อย
2: ๆแล้วตอนนี้มันกำลังตับมั้งเนาะ
0: จ้ะ
2: มันกำลังตับแล้วก็
0: ปรับอยู
2: ่ไอ้เรื่องที่ว่าพวกหุ่นพวกอะไรพุงยืดๆจะโยนเนี่ยมันก็ค่อยๆจะเข้ารูปไปเองนะมั้ง
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ในระดับ
2: ไม่คุณแดงแบบป้าเนี่ยของป้าเนี่ยไม่มีฮอร์โมนอะไรอย่างเขาก็ได้ใช่ไหมก็ได้ประมาณ
0: ได้ค่ะ
2: ที่ไอ้ร่องรอยตาที่ว่ามันลูกมีร่องมีรอยอย่างเงี้ยมันก็จะตื่นขึ้นดูดีได้เน
0: า
2: ะ
0: ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะ
2: แล้วคุณแดงอ่ะกินแบบ2 เม็ดเอ้2 เม็ดเช้า2 เม็ดเย็นเลยเหรอตัวนั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยแดงเป็นคนไม่กินผักค่ะคุณพ่องแดงไม่กินผักแล้วก็แดงก็เลยกินเช้า2เที่ยง2คอโรฟิน่านะเย็นไม่ได้กินค่ะเย็นไม่ได้ก
1: ินเย็นไม่ต้องนะครับ
2: เย็นไม่ได้กินแล้วสาหร่ายแดงล่ะคุณแดง
0: สาหร่ายแดงกินเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดค่ะบางทีก็เช้า2เม็ดเลย
2: อ๋อแล้วแฟนป้าน่ะถามอีกนะเขาพูดถึงเรื่องตับเข้ามั้ยอยากรู้อีกแล้วอยากรู้อีกแล้วว่าที่สั่งให้งวดก่อนวันนั้น 7,000 น่ะ
0: ค่ะ
2: สั่งให้เขา
0: จ้ะ
2: แล้ววันนี้ของป้าก็ชุดเบาหวานพรีเมียมอะไรนั่นแหละ
0: พิเศษ
2: ชุดอะไรนะชุดพิเศษอะเบาหวานอะ
0: เบาหวานพิเศษเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าอาจารย์พูดว่าคนนึงอะนะเขา200ใช่ไหม
0: จ้ะ
2: ก็โทรมาหาคุณแดงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหลือ140
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็ลดแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็ลดแล้วนี่แล้วอย่างของป้าเนี่ยมันก็ค่อยๆจะปรับเนาะมันก็ค่อยจะปรับเพราะว่าป้าอะตอนแรกมันก็คงจะน่าละมั้งที่ลูกสาวบอกแม่ทำไมเบาหวานแม่ขึ้นอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
2: มันยังใหม่อยู่ใช่ไหมแ แล้วป้าอยากได้อันนั้นยังเลยส่งมาให้ด้วยได้ไหมอะไรเป็ดตำปึงตำปึงอะไร
0: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวแดงวันนี้ถ้าสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับของ
2: เออแล้วเอาส่งมาให้ป้าแล้วป้าก็จะปลูกว่าเขากินให้ช่วยด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวแดงส่งให้สองอย่างเลยทั้งแปะทำปึงทั้งฮาวานง็อกนะคะ
2: เออแล้วเขาก็จะได้กินป้าบอกว่าเนี่ยพี่ป้าแต่อยากบอกว่าแล้วคุณแดงอ่ะใช้เครื่องสำอางอะไร อยากถามว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีเครื่องสำอางอะไรไหมอยากถามว่าจะใช้ไหม
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นนะคะ
2: เออ
0: จ้ะจ้ะ
2: เราภายในก่อนเนาะ
0: จ้ะจ้ะ
2: เออเราภายในก่อนเอาให้ป้าชุดน
0: ึงชุดนึงเนาะชุดพิเศษเนาะ
2: จ้ะจ
0: ้
2: ะ
0: ได้จ้ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะ
2: จ้ะ
0: อยากคุยกับอาจารย์หน่อยไหมอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้
2: ฮะ
0: อาจารย์นั่งอยู่นี่อยากคุยหน่อยไหม
1: ค่ะครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์จ้า
2: จ้าได้ยินเสียงอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าสีจามทั้งวันแล้วก็อาจารย์พูดว่าพอกินอันนี้นะคุณแดงอ่ะมีแต่คนอยากจับผิวคุณแดงผิวลื่น
1: กับคือที่สำคัญเลยครับคือมันถ้าเทียบคนเดิมดีกว่าสวยกว่าคุณแดงคนเดิมขึ้นเยอะอย่างนี้ได้นะเพราะพื้นฐานผิวเนี่ยมันก็ปรับให้ดีขึ้นจากที่รูปและสักๆก็จะลื่นขึ้น

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใช้ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับเราได้นะคะสอบถามเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะโทรมาที่แดงได้นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: การสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหลายๆวันนะคะที่คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้นะคะจากตำบลเขาขลุงนะคะอำเภอบ้านโป่งราชบุรีนะคะก็มีปัญหาเรื่องความปวดข้อปวดเข่านะคะแดงก็จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะบ้านโป่งนะคุณวณิชนะคะอยู่บ้านโป่งนะจัดให้วันพรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้าแล้วก็ยังมีคุณเล็กนะคะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: คุณเล็กนี่อยู่บางป่าอำเภอเมืองราชบุรีนะคะวันนี้สั่งคลอโรฟิน่ามาสั่งสารแดงพรมมิค่ะสั่งไวต้าเซลมาอีก2
1: ครับล้างตับทำให้ไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคนถ้าไขมันไปอุดไปตันแสดงว่าไขมันนั้นเป็นไขมันที่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ไขมันในเลือดที่เอาไปใช้ไม่ได้ก็เกิดจากตับไม่ยอมย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กนั่นเองนะครับเพราะคำว่าไขมันอุดตันท่อเลือดให้ท่านจำไว้เลยนะครับก็คือไขมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นโมเลกุลใหญ่อุดตามขั้วตับอุดตามท่อเลือดนะครับทั้งที่ไขมันนี่ร่างกายเอาเข้าไปเท่าไหร่ร่างกายใช้เกือบหมดเลยนะครับนะไม่ใช้ในสร้างเนื้อสมองไปสร้างความอบอุ่นที่แผ่นหลังไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้เราแก่ช้าไปช่วยฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะหน้าที่น้ำมันมีทั้งหมดอยู่5หน้าที่ใหญ่ๆนะครับวันถ้าร่างกายย่อยไขมันดีนะให้ไขมันเป็นโมเลกุลเล็กแล้วก็น้ำมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเพราะวันนี้ที่เราสมองฝ่อก็ส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมันนะไม่เข้าไปสร้างเนื้อสมองไม่ได้เราติดเชื้อแล้วตัวไม่ร้อนนี่อันตรายมากนะครับก็เพราะไขมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเนื่องจากเราไม่กินไขมันไปก็ได้เนื่องจากไขมันกินเข้าไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับรายการของเรานะก็จะให้ท่านได้เข้าใจเรื่องกายวิภาคในระดับหนึ่งนะครับเพื่อท่านได้ป้องกันตัวเองได้ทำกินเองก็ได้น้ำมันนะเราเอาหัวกะทิมาแช่ตู้เย็นนั่นก็คือการทำน้ำมันพืชกินเองนะครับเพราะน้ำมันพืชสมัยใหม่โมเลกุลมันแข็งเกินไปนะครับเราไม่ได้โจมตีแต่ว่าวันนี้มันถึงวิกฤตของสุขภาพนะครับยิ่งมีโควิดเข้ามาเนี่ยนะเราต้องทำผิวให้มันนะทำลมหายใจของเราเนี่ยให้ไม่ได้ยินเสียงกรนนะครับทำท่อเลือดต่างๆให้มันเหนียวให้มันยืดหยุ่นดีนะครับแค่นี้เราก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียว
0: ค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะคุณอัชรานะคะอยู่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีสั่งคลอโรฟิน่ามาเพิ่ม2กระปุกนะคะแล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิอีก1ในวันนี้จัดส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะ
1: ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคัดเกรดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้ผลดีนะกับท่านผู้ฟังนั่นเองมีคนถามว่าสาหร่ายแดงตัวเก่าเราไม่จำหน่ายแล้วหรือตั้งแต่สมัยผมออกทีวีไม่ได้จำหน่ายแล้วนะครับเรามีการพัฒนาขึ้นเป็นสูตรไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะตัวเก่านะก็เราให้คนอื่นไปนะเราก็พัฒนาใหม่ขึ้นเรื่อยจนกว่าเราจะพบสูตรที่ใหม่กว่านี้เราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นสาหร่ายแดงที่พัฒนาถึงขั้นสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเราได้ใส่พรหมมิซึ่งไปทำให้เนื้อเหนียวนะสาหร่ายแดงทำให้ท่อเลือดเหนียวนั่นแหละครับที่ว่าทำไม ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะถึงได้ผลค่อนข้างจะชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะเหมือนคุณวรรณาเนาะนะคะทานเป็นชุดพรีเมียมพิเศษนะบ้างทานเบาหวานพิเศษนะคะคำว่าพิเศษจะมีสารแดงโพมิกเข้าไปด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เส้นเอ็นเส้นอะไรมันยืดตัวยืดหยุ่นนะคะจากคนที่เดินลากเท้าอะค่ะยกเท้าไม่ได้นะคะยกขาไม่ได้ทุกวันนี้เดินขึ้นบันไดยกขาได้สบายแถมยังแบบแหมอาจารย
1: ์ยกตาเนี่ยเป็นยังไง
0: ยกขาไม่ธรรมดายืนขาเดียวให้แดงดูย
1: ื
0: นขาซ้ายอ้าวยกได้ยืนขาขวาอ่ะข้างโอ้โหนะไปเห็นแล้วแบบมีความสุขอาจารย์นะคะทำให้โอ้โหเราทำให้หลายๆคนที่มีอาการป่วยนะคะหรืออาการที่ไม่สบายตัวจากการที่เป็น
1: เกี่ยวกับท่อเลือด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วท่อเลือดเนี่ยถ้ามันแข็งเปราะมันจะทำให้เหี่ยวหมดหน
0: ้
1: าตาเราเหี่ยวส่วนไหนที่เคลื่อนไหวมากส่วนนั้นจะเหี่ยวนะหลังมือที่เหี่ยวมีหางตามีตีนกาเยอะๆนี่นะครับนี่คือท่อเลือดมันโดนหักนะคุณแดง
0: เดี๋ยวจะสั่งใบตับนะด้วยนะอาจารย
1: ์อ๋อนี่สั่งใบตับด้วย
0: จะส
1: ั่
0: งเพิ่ม
1: ต
0: อนนี้รอของเข้ามาก่อนนะคะนะหลานก็อยากให้กินถ้ากินดีกินไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแดง
0: ค่ะคุณผ่องค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
2: เอาป้าคดีของป้ายาป้าหมด
0: ค่ะ
2: จะสั่งเมื่อเช้านี้ได้ยินคุณแดงพูดถึงดีใจจัง
0: จ้า
2: พูดถึงแล้วก็วันก่อนก็ฟังอาจารย์พูดถึงคุณแดงแล้วก็บอกว่ามีคนอยากมาจับผิวคุณแดง โอ้โหอยากเห็นเลยว่
0: า
2: อยากเห็นว่าคุณแดงสวยอะไรขนาดนั้นหรออะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆ
2: เอา
0: ไว้ว่างๆ
2: สวยได้อย
0: ่
2: างนั้นเหรอ
0: ไม่ถึงขนาดนั้น เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะแดงไปแดงไปแถวลพบุรีบ่อยนะคะเพราะว่าแดงไปวัดพระบาทน้ำพุ
2: อาจารย์พูดว่าโอ้โหมีคนอยากจับผิวคุณแดงเลยอะแล้วเราก็คิดเฮ้ยแล้วเราจะกินได้แค่ไหนที่จะเหมือนวะ
0: นี่นะคะต้องตามประมาณ
2: คิดเลยตาคิดเฮ้ยทำไมกูกินแค่ไหนกูถึงจะได้น้องพูดคนเดียวนั่งฟังแล้วก็นั่งหัวเราะอะไรเนี่ยอาจารย์บอกว่ากินไปต่อไปก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วที่กินตัวกินเต่าอะไรจะไม่เหม็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งขำแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ยินพูดว่าอะไรพี่พองลพบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกคนข้างบ้านอะแล้วแกฟังเมื่อเช้าแกได้ยินไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าคิดแล้วแต่อาจารย์ก็พูดว่าตั้งสองสามโดสไปถึงจะดูดีได้ใช่ไหมแบบว่าเราเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ย
0: จ้ะใช่ค่ะ
2: สวยอะ
0: ประมาณ 4-5 เดือนนะคะเราก็ค่อยกินไปเรื่อยๆค่อยๆกินไปเรื่อย
2: ๆแล้วตอนนี้มันกำลังตับมั้งเนาะ
0: จ้ะ
2: มันกำลังตับแล้วก็
0: ปรับอยู
2: ่ไอ้เรื่องที่ว่าพวกหุ่นพวกอะไรพุงยืดๆโยนเนี่ยมันก็ค่อยๆจะเข้ารูปไปเองนะมั้ง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ได้ในระดับ
2: ไม่คุณแดงแบบป้าเนี่ยของป้าเนี่ยไม่มีฮอร์โมนอะไรอย่างเขาก็ได้ใช่ไหมก็ได้ประมาณ
0: ได้ค่ะ
2: ที่ไอ้ร่องรอยตาที่ว่ามันลูกมีร่องมีรอยอย่างเงี้ยมันก็จะตื่นขึ้นดูดีได้เน
0: า
2: ะ
0: ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะ
2: แล้วค
0: ุ
2: ณแดงอ่ะกินแบบ2 เม็ดเช้า2 เม็ดเย็นเลยเหรอตัวนั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยแดงเป็นคนไม่กินผักค่ะคุณผ่องแดงไม่กินผักแล้วก็แดงก็เลยกินเช้า2เที่ยง2คอโรฟิน่านะเย็นไม่ได้กินค่ะเย็นไม่ได้กิน
1: เย็นไม่ต้องนะครับ
2: เย็นไม่ได้กินแล้วสาหร่ายแดงล่ะคุณแดง
0: สาหร่ายแดงกินเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดค่ะบางทีก็เช้า2เม็ดเลย
2: อ๋อแล้วแฟนป้าน่ะถามอีกนะเขาพูดถึงเรื่องตับเข้ามั้ยอยากรู้อีกแล้วอยากรู้อีกแล้วว่าที่สั่งให้งวดก่อนวันนั้น 7,000 น่ะ
0: ค่ะ
2: สั่งให้เขา
0: จ้ะ
2: แล้ววันนี้ของป้าก็ชุดเบาหวานพรีเมียมอะไรนั่นแหละ
0: พิเศษ
2: ชุดอะไรนะชุดพิเศษอ่ะเบาหวานอ่ะ
0: เอาเบาหวานพิเศษเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าอาจารย์พูดว่าคนนึงอ่ะนะเขา200ใช่ไหม
0: จ้ะ
2: ก็โทรมาหาคุณแดงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหลือ140
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็ลดแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็ลดแล้วนี่แล้วอย่างของป้าเนี่ยมันก็ค่อยๆจะปรับเนาะมันก็ค่อยจะปรับเพราะว่าป้าอะตอนแรกมันก็คงจะน่าละมั้งที่ลูกสาวบอกแม่ทำไมเบาหวานแม่ขึ้นอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
2: มันยังใหม่อยู่ใช่ไหม แล้วป้าอยากได้อันนั้นยังเลยส่งมาให้ด้วยได้ไหมอะไรเป็ดจำปึงอะไร
0: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวแดงวันนี้ถ้าสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับของ
2: เออแล้วเอาส่งมาให้ป้าแล้วป้าก็จะปลูกว่าเขากินให้ช่วยด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวแดงส่งให้สองอย่างเลยทั้งแปะทำปึงทั้งฮาวานง็อกนะคะ
2: เออแล้วเขาก็จะได้กินป้าบอกว่าเนี่ยพี่ป้าแต่อยากบอกว่าแล้วคุณแดงอ่ะใช้เครื่องสำอางอะไรฮึ อยากถามว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีเครื่องสำอางอะไรไหมอยากถามว่าจะใช้ไหม
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นนะคะ
2: เออ
0: จ้ะจ้ะ
2: เราภายในก่อนเนาะ
0: จ้ะจ้ะ
2: เออเราภายในก่อนเอาให้ป้าชุด
0: ชุดหนึ่งเนาะชุดพิเศษเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: ได้จ้ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะ
2: จ้ะ
0: อยากคุยกับอาจารย์หน่อยไหมอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้
2: ฮะ
0: อาจารย์นั่งอยู่นี่จะคุยอะไร
2: น
0: ะ
1: ค่ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์จ้า
2: ได้ยินเสียงอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าสีจามทุกวันแล้วก็อาจารย์พูดว่าพอกินอันนี้นะคุณแดงอ่ะมีแต่คนอยากจับผิวคุณแดงผิวลื่น
1: ครับคือที่สำคัญเลยครับคือมันถ้าเทียบคนเดิมดีกว่าสวยกว่าคุณแดงคนเดิมขึ้นเยอะอย่างนี้ได้นะก็พื้นฐานผิวเนี่ยมันก็ปรับให้ดีขึ้นจากที่รูปและสักๆก็จะลื่นขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่แก่
2: ใช่แล้วก็โรคด้วยแหละเนาะแต่เราก็เหมือนมีความรักสวยรักงามมั่งเนาะแบ
1: บ
2: ก็เป็นโรคด้วยทีนี้อาจารย์เนี่ยเคยติดตามอาจารย์มาในโทรทัศน์อ่ะเรื่อยแหละที่มีคุณทิพย์ด้วยอ่ะแล้วก็อาจารย์พูดเรื่องอะไรนะอาหารอะไรที่เขามีตับอ่ะ
1: จะเปิดดู
2: ตลอดแล้วก็เคยโทรเข้าไปว่าขอพูดกับอาจารย์ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เขามีคอลเซ็นเตอร์อยู
1: ่นั่นมันทำให้ตัวแทนเขาครับ
2: ค่ะแล้วก็อยู่วันนึงก็ได้มาเปิดทางวิทยุเอ๊ะก็ได้ฟังพอฟังแล้วก็มีเบอร์มีอะไรอ่ะอยากจะสนใจติดต่ออาจารย์อยู่แล้วแต่เคยได้ยินอาจารย์พูดทางวิทยุมาก่อนตัดหมดลูก
1: ครับ
2: ก็แล้วพอต่อมาก็หายไปไม่ได้ฟังอาจารย์แล้วก็จนหมดลูกเจ้าของอ่ะมามีเนื้องอกไม่ใช่หมดลูกนะปีก2ข้างแล้วคราวนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาตัดออกหมดเลยป้ามีลูก2คนแล้วป้าจะให้เขาตัดออกหมดเลยค่ะคุณอาจารย์จัดออกหมดเลยป้าก็แย่โทรมเบาหวานใบหน้าเกเหี่ยวย่นผิวพรรณดูไม่ได้ทั้งเบาหวานทั้งป้าก็เชี่ยวหาอาหารเตือนทุกยี่ห
1: ้
2: อทุกอย่างแล้วมาเจออาจารย์พูดว่าถ้าใครตับไม่ดีกินอาหารเติมแค่ไหนก็ไม่ดีได้หรอกอะไรก็เคยสั่งว่าจะเซวอาจารย์มากิน
1: ครับเพราะว่าร่างกายมันต้องดูแลทั้งระบบนะครับตัวเดียวจะบอกว่าดีทุกโรคมันไม่ได้หรอกนะครับต้องหลากหลายครับเดี๋ยวคุยกับคุณแดงเลยสั่งอะไรเนาะนะครับ
2: ครับ
1: ก็ร่างกายเรานะท่อเลือดนี่ก็สำคัญนะถ้าท่อเลือดเราไปเหมือนคลองน้ำกว้างมั่งแคบมั่งกว้างมั่งแคบมั่งนะนั่นคือการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกนะครับแล้วก็ท่อเลือดก็ต้องนุ่มแล้วก็เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ถ้าท่อเลือดมันหักมันงอนะครับทำให้ท่อเลือดฝอยเนี่ยมันหยุดนะหยุดไปเลี้ยงส่วนนั้นก็จะทำให้อวัยวะส่วนนั้นเหี่ยวย่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราได้ทานสายแดงท่อเลือดฝอยอะไรต่างๆก็ทุกท่อเลือดทั้งท่อเลือดใหญ่ท่อเลือดฝอยก็กระจายตัวได้เหมือนเดิมไม่ขาดเหมือนต้นไม้มีรากฝอยนั่นเองนะครับทำให้ผิวพรรณเราดีทำให้รอยเหี่ยวย่นตามจุดที่มีเคลื่อนไหวเช่นหางตานะหลังมือนะครับใต้ลำคอนะเพราะคอหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันทำให้ท่อเลือดมันหักงอง่ายก็เลยทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีก็เลยทำให้เราเหี่ยวเราย่นนั่นเองนะครับพอทานสาหร่ายแดงเข้าไปเนี่ยมันจะไปสมานท่อเลือดตรงนี้ให้ยืดหยุ่นดีให้ไม่หักไม่งอนะครับก็เลยทำให้ริ้วรอยต่างๆตื้นขึ้นสั้นลงนะครับแต่ว่าการกระตุ้นท่อเลือดให้มันมาเร็วขึ้นเนี่ยนะครับนะก็คือการเอาน้ำเย็นไปทาไปล้างหน้าด้วยน้ำเย็นถูลำคอด้วยน้ำเย็นนะครับหรือเช็ดด้วยน้ำเย็นนะครับเพื่อเขาเรียกเหมือนดึงเลือดให้มานั่นเองนะครับน้ำเย็นนี่ดีตรงนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าท่อเลือดเราเปราะไม่ได้นะครับน้ำเย็นนี่อันตรายทำให้เส้นเลือดแตกในสมองได้เอาน้ำเย็นราดศีรษะล้มในห้องน้ำเสียชีวิตเลยก็มีนะครับนะนั่นคือหรือเราเช็คอย่างนี้ว่าเราล้มแล้วเรามีสิทธิ์ หัวใจวายไหมมีสิทธิ์เส้นเลือดแตกไหมคุณเอาน้ำเย็นมาอมดูเอาน้ำแข็งมาอมดูถ้ามีเลือดออกตามไรฟันนั่นแสดงว่าท่อเลือดคุณไม่ดีนะครับมันเปราะได้เพราะพอโดนน้ำเย็นเลือดมันจะพุ่งมาทันทีนะครับอาหารที่เรากินต้องร้อนแต่ว่าผิวหนังเราจะต้องโดนของเย็นภายนอกต้องถูกความเย็นภายในต้องโดนของร้อนนี่คือกลไกของร่างกายนะครับการกินน้ำร้อนเนี่ยหนึ่งช่วยละลายไขมันช่วยทำให้ความร้อนมันดีดออกข้างนอกเหมือนกับเป็นการผลักเลือดออกข้างนอกและยิ่งเอาน้ำเย็นถูข้างนอกด้วยนะโดนข้างนอกด้วยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งดีนั่นเองนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะจากเด็กนครถมค่ะอาจารย
1: ์จ้า
2: อาจารย์แล้วอย่างไอ้พวกที่ว่าชุดพรีเมียมเนี่ยมีอะไรต่ออะไรคะอาจารย
1: ์ชุดพรีเมียมก็มีโคลฟีน่านะครับไปทำให้ออกซิเจนในเลือดสูงทำให้ร่างกายกินอาหารหมดไม่เหลือขยะในเลือดนั่นเองทำให้เรานอนไม่กรนทำให้เนื้องอกอาศัยเราอยู่ไม่ได้นะครับทำให้ผิวเราเรียบเนียลื่นหมดนะพวกติ่งเนื้อพวกอะไรหลุดแล้วก็เนื้องอกที่อยู่ข้างในก็ค่อยๆหลุดนะครับแล้วก็มีเบลล่าทำให้มดลูกมันเล็กเข้าอู่นะพอทำมดลูกโตมันจะเข้าอู่ไม่ได้อู่มันเล็กนิดเดียวนะอยู่ระหว่างปอดนะมันทำมดลูกหล่นลงมาข้างล่างมดลูกมันจะโตทันทีมันอ้าทันทีมันร่มเลยนะครับหน้าท้องจะบาน
2: อาจารย์ตัดมดลูกไปนานแล้วก็ตัดถุงน้ำดีด้วยอาจารย
1: ์ตัดถุงน้ำดีด้วยก็กินข้าวเยอะไม่ได้นะครับเพราะไม่มีที่พักน้ำย่อยนะครับต้องกินหยุดหยุดกินหยุดหยุดทั้งวัน
2: อาจารย์ของอาจารย์ชุดละเท่าไหร่คะ
1: ชุดตัวจะปรับเกี่ยวกับเรื่องรอยเหี่ยวย่นรอยพวกนั้นใช่ไหม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับชุดนั้นถ้าคือใบหน้าเหี่ยวย่นมากหรือส่วนไหนที่เหี่ยวย่นที่สุด
2: มันจะเป็นขอบตาอาจารย
1: ์ครับก็ให้ทาน
2: หางตาอาจารย์หางตา
1: ครับก็เอาชุดพรีเมียมพิเศษปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็คุณพอหลังจากทานไป7วันท่อเลือดเริ่มเหนียวเนี่ยให้ใช้น้ำเย็นหรือผ้าเย็นเช็ดหน้าเช็ดตรงขอบตาด้วยนะครับมันก็จะทำให้ท่อเลือดฝอยมากระจายตัวได้เร็วก็จะทำให้รอยเหี่ยวย่นเนี่ยตื้นขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
2: จ้าอาจารย์แล้วชุดจะประมาณเท่าไหร่คะ
1: ครับเดี๋ยวคุยกับคุณแดงนะครับ
2: ไม่อาจารย์จะกินหมออาจารย์มาแล้ว 2-3 ปีนะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะที่รู้จักกันทางช่องทีวีคือเมื่อก่อนเราก็ทำรายการทีวีนะครับแต่มาช่วงหลังนี้เศรษฐกิจเราไม่ไหวนะประกอบกับคนดูทีวีน้อยลงมากนะครับคนดูมือถือกันเยอะขึ้นนะครับก็เลยทำให้เราได้พักตรงนั้นไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับยังทำสื่ออยู่ทำวิทยุทั่วประเทศไทยนะครับก็แฟนรายการท่านใดที่ยังพอรู้จักกันก็บอกกันต่อๆนะครับเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะดูแลท่อเลือดดูแลตับดูแลตับอ่อนดูแลไขกระดูกนะดูแลต่อมไร้ท่อฮอร์โมนต่างๆนะครับให้สุขภาพเราดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านก็ต้องออกกำลังกายเพื่อให้ท่อเลือดมันเป็นธรรมชาติของมันคือยืดถดนะเมื่อก่อนมันยืดได้ไม่เต็มที่เพราะไม่มีสารายแดงนะตอนนี้ยืดได้เต็มที่หดได้เต็มที่นะครับนะที่ว่าต้องออกกำลังกายด้วยนั่นเองนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากให้ท่อเลือดฝอยกระจายตัวนั่นคือเนื้อเราได้นุ่มเนื้อเราได้เหนียวนุ่มนะแล้วก็เต่งตึงนะครับก็หลังจากทานสายแดงไปเลย15วันให้อาบน้ำเย็นล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะครับแล้วก็จะเห็นผลเร็วขึ้นอีกเท่าตัวนะครับนะคือท่านสังเกตว่าน้ำประปาตอนหน้าหนาวทำไมมันอุ่นล่ะนะเพราะความร้อนจากใต้แกนโลกมันดันขึ้นมาเมื่อผิวโลกมันเย็นนะข้างในมันดันขึ้นร่างกายเราเหมือนกันถ้าผิวข้างนอกมันเย็นเลือดที่อยู่ข้างในมันกระดันออกข้างนอกมาเลี้ยงผิวทันทีเหมือนลูกโป่งนะมันเป่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันก็เลยทำให้หลายคนที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราไปและทำ ตามที่เราบอกนะครับก็สวยวันสวยคืนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนะเรามีทั้งชุดโรคทำโรคให้ดีขึ้นเมื่อโรคดีขึ้นแล้วก็มีชุดที่ทำให้สวยทำให้หน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นได้ถ่ายรูปไว้ก่อนกินนะครับนะส่วนที่เราทำไม่ได้ก็เรื่องอารมณ์นะท่านต้องแก้ของท่านเองฝ ึกอารมณ์ให้ดีออกกำลังกายและทานสมุนไพรของเรานะถ้าอย่างนี้มันจะได้เยอะมากนะครับแต่ว่าจะบอกว่าทานสมุนไพรอย่างเดียวแล้วได้ทุกอย่างมันก็เกินไปนะครับเป็นการโฆษณาชั่วๆเกินไปนะมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะครับก็สนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้ที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054นะครับช่วงนี้มารับฟังเพลงกันสักเพลงกับเจอรับฟังครับ

0: ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วครับนะร่างกายคนเราก็ต้องดูแลอวัยวะแต่ละอย่างให้มีความแข็งแรงนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนนะคนที่เหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนคือออกซิเจนไม่พอทำให้สิ่งไม่ดีเกาะร่างกายเราหมดเชื้อโรคก็เยอะเนื้องอกซึ่งไม่ใช่เนื้อเรามันก็เกิดขึ้นนะวิธีตรวจเนื้องอกข้างในเราก็ตรวจข้างนอกนี่แหละครับถ้าใครผิวภายนอกมีกระมีติ่งเนื้อนะครับนั่นก็คือการที่คุณมีเนื้องอกข้างนอกก็แสดงว่ามีสิทธิ์มีเนื้องอกข้างในนั่นเองนะไม่อยากให้ไปตัดอวัยวะตัดต่างข้างในทั้งสิ้นหรอกครับบางคนก็มีเนื้องอกในมดลูกก็ไปตัดมดลูกพอตัดแล้วก็มันจะเหี่ยวย่นเร็วแก่เร็วกว่าคนปกตินั่นเองนะครับก็ในอวัยวะในร่างกายเราดีหมดครับไม่มีส่วนไหนที่ควรจะไปยุ่งไปตัดมันถุงน้ำดีก็ไม่ต้องตัดนะโดยการล้างถุงน้ำดีใช่บ้างนะครับคนที่ถุงน้ำดีเริ่มมีนิ้วเกาะก็สังเกตง่ายว่านะขณะเราไม่มีอาหารอยู่ในท้องเรายังอยากจะอ้วกนะมีอาการคลื่นเหียนนะครับคือท้องว่างแล้วยังคลื่นเหียนเนี่ยนะอาจจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีเราก็ล้างใช่บ้างนะครับไม่ต้องรอให้มันเต็มถุงนะครับนะเราก็มีโอเมก้า3สูตรพิเศษขนาดบีบใส่โฟมมันยังละลายโฟมโฟมก็คือน้ำมันนั่นเองสกัดมาจากน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าใช้น้ำมันเกรดธรรมดาเข้าไปล้างมันล้างไม่ออกนะครับแต่ถ้าเอาเกรดพรีเมียมเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆล้างนั่นเลยทำให้ก้อนนิ้วที่มีสีเขียวเนี่ยกลายเป็นน้ำมันออกมานะก็เวลาเราถ่ายอุจจาระเราเลยไปทางสีเขียวนี่คือทานต้องเห็นผลนะครับท่านผู้ฟังถ้าทานแล้วออกันมันดีเนี่ยมันไม่ใช่นะครับต้องของจริงนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับใครที่มีอาการผิดแปลกนะไปจากสภาพเดิมนะครับก็ปรึกษากันนะครับรวมถึงความงามใครที่น้อยเนื้อต่ำใจเมื่อก่อนฉันเคยสวยเอารูปเก่าๆมานั่งดูแล้วฉันเคยสวยเดี๋ยวนี้ทำไมมันเหี่ยวมันย่นมันย้อยหมดแล้วนะเราถ่ายรูปส่งให้เพื่อนแอปมันทำได้หมดแล้วครับนะแต่พอเจอตัวจริงเพื่อนเสียความรู้สึกว่าโอ้โหเธอนี่นะที่หลังอย่าใช้แอปเกินฉันไม่อยากจะเห็นสภาพอย่างนี้ต้องการให้หน้าตาเรากับในแอปใกล้เคียงกันนะก็เอาชุดพรีเมียมไปรับประทานกันเลยนะครับชุดนี้ถือว่านะยิ่งช่วงไหนที่เศรษฐกิจดีๆนี่ขายดีมากนะครับนะขณะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ยังขายได้กันอยู่นะครับชุดนี้นะเป็นชุดที่ตั้งชื่อเป็นชื่อรายการกันเลยทีเดียวนะสมุนไพรไวทองนะทำสาวแก่แม่ใหม่ทั้งหลายให้ดูดีขึ้นมาเหมือนสาวๆนะครับสามีกลับมาหวงแหนกลับมารักกลับมาเป็นห่วงเป็นใยนะเราเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เป็นชุดที่นะลูกอิจฉาคุณแม่นะลูกสาวนี่อิจฉาคุณแม่จนลูกสาวต้องบอกแม่ให้หนูทานด้วยสั่งให้หนูทานด้วยนะถึงขั้นนี้กันเลยทีเดียวนะครับนะก็พิสูจน์กันมาแล้วก่อนทานนะครับสมุนไพรแต่ละตัวมันต้องมีผลภายนอกโดยเฉพาะเรื่องมดลูกนะถ่ายหน้าท้องท่านเก็บไว้หน้าท้องบานทุกคนล่ะมันเป่งออกข้างนะครับพอทานไปข้างที่เป่งมันจะยุบเข้าพอทานไป2เดือนไปแล้วท่านถ่ายรูปใหม่นะหน้าท้องจะต้องเปลี่ยนไปนะนี่คือถ้าทานแล้วไม่ได้ผลรายการของเราก็ทำบาปกับพี่น้องประชาชนนะครับมันต้องได้ผลในระดับหนึ่งนะส่วนอื่นก็ท่านก็ออกกำลังกายฝึกอารมณ์ให้ดีก็เท่านั้นเองนะครับก็กลับมาเกือบหมดแล้วครับนะเอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆนะมีครบวงจรอยากจะถามยังไงก็ถามกันมาได้ปรึกษากันได้ที่เบอร์นี้เลยครับ08706 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับซึ่งคุณแดกก็จะคอยรับโทรศัพท์นะกับท่านผู้ฟังอยู่แล้ว าท่านใดที่เป็นหนักยังไงเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะจะเป็นการพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการกับเรายาวนานมาถึง9ปีกันเต็มๆนะครับเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแฟนรายการประจำพอโทรมาถึงก็สั่งเลยไม่ถามอาการอะไรแล้วคือเป็นหมอให้กับตัวเองกันได้แล้วนะครับก็ต้องก็ขอบคุณแล้วก็บอกกันต่อๆด้วยนะครับว่าใครเป็นโรคไรอาการเป็นยังไงเนี่ยเราหลายคนก็รู้แล้วนะครับอย่างเป็นโรคตับนะไม่ต้องไปเช็คข้างในครับผิวจะแห้งท้องจะผูกนะกินอะไรไม่อร่อยเบื่ออาหารนะกินยาถ่ายเป็นประจำนี่แล้วกี่เรื่องนะครับผมไม่อยากให้ท่านไปดีท็อกซ์ลำไส้คนที่ท้องผูกเนี่ยไปฉีดน้ำไปที่ก้นบ้างนะไปสวนทวารบ้างไปกินยาถ่ายเปลี่ยนไปเรื่อยนะนี่ก็คือเป็นการแก้ที่ผิดทางนะเพราะว่าลำไส้ใหญ่มันต้องใหญ่ถ้าเราทำให้เราท้องเสียเป็นประจำด้วยการกินยาถ่ายหรือสุนทวารนะมันจะทำให้ลำไส้ใหญ่ท่านเล็กบีบตัวพอลำไส้ใหญ่เล็กนี่โอ้โหผิวมันแห้งหมดเลยครับท่อเลือดดำมันเล็กตามด้วยเพราะมันเซนซิทีฟที่ลำไส้เพราะว่ามันตีความว่าเราท้องไม่ดีลำไส้ไม่ดีมีสารพิษมันเลยปิดท่อเลือดดำเพื่อที่ไม่ให้สารพิษเข้าไปที่ท่อเลือดดำมันท่อเลือดดำจะหดตัวพอท่อเลือดดำหดตัวเนี่ยนะมันจะปิดตัวสนิททันทีครับเหงื่อก็ไม่ออกน้ำมันก็ไม่ออกนะสารพิษก็ไม่ออกขี้ใครก็ไม่ออกหินปูนก็ไม่ออกนะครับมันก็เลยทำให้ไตต้องรับผิดชอบเต็มร้อยเลยส่งไปที่ไตเต็มๆทำให้ไตทำงานหนักอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินยาถ่ายเป็นประจำจนถึงขั้นผิวแห้งนะสวนทวารนะมันเสียไปที่อย่างอื่นด้วยสมรรถภาพทั้งเพศอะไรก็เสียหมดทุกอย่างพังหมดเลยครับคนถ้าผิวแห้งเนี่ยสารพิษในตัวก็เยอะนะครับเพราะว่าไตเนี่ยมันฟอกเลือดเนี่ยครั้งละ 25% เท่านั้นเองอีก 75% มันผ่านไปก่อนมันเท่ากับสารพิษก็ไปหล่อเลี้ยงทั้งสมองทั้งตรงอื่นไปต่อกว่าจะฟอกมันวนหลายรอบนะครับร่างกายก็เลยถูกทำร้ายนั่นเองนะครับก็ต้องให้สารพิษสามารถออกทางผิวได้คือผิวต้องมีความชื้นความมันนะครับวิ่งออกกำลังกายเหงื่อก็ต้องออกบางคนนี่วิ่งออกกำลังกายเหงื่อยังไม่ออกเลยเพราะผิวมันแห้งหมดนะท่อระดับปิดสนิทเกินไปไม่ได้อันตรายมากนะครับนะก็โทรมาปรึกษาเรานะครับท่านมีผิวแห้งท้องผูกก็ดีท็อกตับแล้วก็หยุดกินลดการกินยาถ่ายลดการดีท็อกลำไส้ลงนะครับครับก็สนใจก็โทรคร
1: ับ นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
0: นะโรคกระเพาะนะก็คือจะต้องเป็นเลือดจางก่อนนะครับถ้าไม่เป็นเลือดจางกระเพาะจะไม่มีทางที่จะเป็นแผลได้เลยพอเป็นเลือดจางนะครับเราไปอ้วกไปขย่นกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะพอเกิดแผลในกระเพาะต่อไปการย่อยอาหารในกระเพาะย่อยไม่ได้นะครับพอย่อยไม่ได้ก็ทำให้เรอทำให้มีอาการเหมือนจะอ้วกจะอาเจียนกินอะไรก็จุกแน่นจุกท้องนะหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดนะทรมานมากโรคนี้นะครับซึ่งโรคนี้นะครับถ้าไม่ฟื้นโลหิตจางไม่มีทางที่จะหายได้เลยนะครับไปกินยาเคลือบไปกินอะไรแล้วแต่ก็แค่ส่งจะหายยากยากมากนะครับมันก็ต้องฟื้นเลือดจางก่อนนะเราก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ฟื้นเลือดจางคือคลอฟีนาเรามีผลิตภัณฑ์น้ำว่านที่จะไปทำให้แผลในกระเพาะต่างๆค่อยๆยุบตัวลงเล็กลงนั่นเองนะครับคือทานคู่กันได้เลยนะตื่นเช้าก็ทานคอฟีน่า2 เม็ดน้ำว่าน

อะไรเนี่ยไปทำบ้านทำซักผ้ารีดผ้าไปทำอะไรก็ทำหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยจะกินข้าวค่อยกินนะครับจะกินทันทีนะอย่างเคสนี้เป็นทั้งโรคตับเป็นทั้งนิ่วเป็นทั้งเลือดจางนะครับก็เยอะหน่อยนะครับก็ต้องทานไวต้าเซลล์ด้วยตามหลักแล้วนะครับนะซาทานคู่กันเลยมีโอกาสทานคู่กันได้ก็ยิ่งเร็วพอจะทานพอทาน2ตัวนี้ไปแล้วทิ้งไว้1ชั่วโมงหลังจากทานไวต้าเซลล์นะ4เม็ดแล้วก็ตามด้วยกินข้าวทันทีเลยนะถ้าทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นแผลเล็กลงเล็กลงแล้วก็หมดไปในที่สุดพอหมดแล้วเทสยังไงว่าหมดแล้วกินของเผ็ดลงดูนะถ้ากินของเผ็ดไม่มีอาการคลื่นเหียนนะนั่นแสดงว่าเริ่มเป็นภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องรักตับอีกนะเคสนี้น้ำย่อยที่มาจากตับก็น้อยทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีห้ามกินน้ำมันพืชสมัยใหม่เด็ดขาดนะคนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนี่ห้ามเลยนะครับอะไรที่มาจากการทอดที่เราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำมันอะไรทอดนะครับท่านก็เลี่ยงดีที่มาใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตอนนี้ก็เริ่มมีขายตามห้างต่างๆมาทำอาหารกินนะครับไม่งั้นมันก็พอกพูนหนักขึ้นเรื่อยนะครับเพราะคนเป็นโรคตับนี่มันพอกพูนอยู่แล้วแต่อย่างเคสเมื่อกี้นี่นะมีความเสี่ยงนั่นถ้าปัสสาวะกลางคืนบ่อยด้วยก็เดี๋ยวก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งกระเพาะได้เลยนะครับลืมสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นะครับถ้าลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยแล้ว3โรคพร้อมกันเมื่อ3โรคนี้พร้อมกันนั่นก็คือการก่อตัวที่จะเป็นมะเร็งแล้วก็มีอักเสบที่กระเพาะอยู่แล้วก็เป็นมะเร็งกระเพาะเนี่ยพึ่งฟังรายการได้7วันบอกนะครับก็ดีละนะติดตามรายการเราทุกวันนะเป็นรายการที่คุยเรื่องธรรมชาติว่าวันนี้เราป่วยได้เพราะอะไรเราจะค่อยๆฟื้นได้ยังไงนะก็ต้องกลับสู่การกินผักกินผลไม้กินข้าวให้น้อยลงนะครับส่วนใหญ่คนเป็นโรคนี้ก็คือชอบกินผักต้มผักลวกนะไม่ได้กินผักใบเขียวคลอโรฟิลก็เลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปกินคลอโรฟิลทั่วไปในท้องตลาดที่ขายมันก็ใส่โซเดียมคอปเปอร์อีกมันก็มีความเสี่ยงอีกนะครับนะเราก็ไปเชื่อเทคโนโลยีของอเมริกาทั้งที่บ้านเขาไม่ได้มีผักมีอะไรเลยนะครับหรือเขาสกัดจากต้นอัลฟาฟ่าแต่ว่าต้นอัลฟาการทำให้โครงสร้างโมเลกุลมันล็อกตัวอยู่กับที่เนี่ยไอ้นั่นเรื่องเทคโนโลยีสำคัญนะครับว่าทำให้ที่เรากินในท้องตลาดมันก็ไม่ได้คลอโรฟิลล์เพราะถ้าได้คลอโรฟิลล์ง่ายสังเกตง่ายครับเสียงกรนลดลงวันละนิดวันละหลังจากกิน1เดือนไปแล้วต้องค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะถ้ายังมีเสียงกรนไม่ท่านไม่ได้กินมันหรอกครับเพราะว่าคลอโรฟิลล์ทำให้เราไม่กรนทำให้ถุงอากาศถุงดูดอากาศมันใหญ่มันพอดูดอากาศที่เดียวพอเลยครับไม่ต้องไงดูดหลายเที่ยวหรือดูดแล้วลื่นเหมือนกับคนที่นอนกรนนะครับนะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะต้องหันมาทานผักดิบผักสดกันเยอะขึ้นแล้วก็ทานเฉยๆไม่ได้ต้องเคี้ยว 3-40 ครั้งขึ้นไปต่อคำยิ่งดีไม่งั้นท่านต้องกินวันเป็นกิโลถ้าเคี้ยวปกติแต่ถ้าท่านเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วค่อยกลืนเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วค่อยกลืน30ครั้งท่านกินวันละ4ขีดนะเช้า2ขีดเที่ยง2ขีดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าทำไม่ได้อีกก็เอาช่วยสนับสนุนรายการของเรานะครับให้รายการได้อยู่ยาวเป็นขวัญใจนะเป็นผู้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลท่านผู้ฟังไปตลอดนะครับก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากรายการเราเป็นโครฟิลนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เหมือนใครเหมือนกับได้กินผักดิบกันจริงๆเลยนะครับนะก็โทรกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบมีเนื้องอกในลำไส้กำลังจะไปตัดมั่งบางคนเยอะแยะไปหมดนะครับปัญหาก็โทรมาปรึกษากันนะครับหรือใครที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่แล้วหรือกำลังจะเป็นกลัวการเป็นท่านก็โทรมานะเราสัมภาษณ์ท่านเราก็รู้แล้วว่าจะเป็นไม่เป็นนะครับนะก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06
0 7

0: 054กับ087-06-07-054นะครับ
1: นะคะเมื่อสักครู่คุณนิพานะคะอยู่ซอยกำนันแม้น13แขวงบางบอนเขตบางบอนโทรเข้ามาสั่งกระชายเพิ่ม3กระปุกแล้วก็มาล้างตับด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้านะคะแล้วก็ยังมีคุณทองคำกดนะคุณทองคำนี่อยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดราชบุรีสั่งสายตามา2กล่องนะคะก็มีปัญหาด้านสายตาค่ะก็หลายท่านนะคะตอนนี้ก็เริ่มมาดูแลในเรื่องของสุขภาพดวงตากันนะคะเพราะว่าดวงตามีแค่คู่เดียวค่ะมันมีแค่คู่เด
0: ีย
1: ว
0: ไม่มีอะไรด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเอาไว้ว่าเอิ่นยังใส่เหล็กกระดูกหักใส่ลงใส่เหล็กได
1: ้ค่ะได้ทันที
0: ดวงตานี่โอ้โห
1: ต้องรอค่ะรอจนกว่าจะมีคนบริจาคดวงตา
0: แล้วก็แย่งกันอีก
1: ค่ะนะอันนั้นก็ต้อง
0: ใช้เงินจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นตาเนี่ยเราดูแลเขาบ้างนะครับเมื่อเราใช้ทุกวันนะใครที่ดูมือถือและเปิดไฟสว่างมากกว่าเดิมจนคนไม่ทำไมเปิดแสงแรงจริงๆเราไม่แรงตาเราเริ่มรับแสงไม่ได้นั่นก็คือสายตาเริ่มเสื่อมหรือเริ่มมองขึ้นไปในผนังขาวๆแล้วมองเห็นจุดดำๆวิ่งตามไปด้วยนะเป็นเส้นผมเหมือนกับเส้นผมมาบังลูกตาอยู่นะทั้งที่จริงๆมันเกิดจากการที่เป็นรอยของลูกตาของเราที่เป็นตาดำนั่นเองนะครับอันนี้พวกน้ำมันในตาเริ่มเสื่อมนะครับก็ต้องใช้สารอาหารเข้าไปดูแลนั่นเองนะครับนะก็โทรมาได้นะแต่ว่าตัวดวงตาของเรามีพิเศษก็คือเราใช้สารแดงไปทำท่อเลือดใหม่นั่นเองทำท่อเลือดที่แข็งที่เปราะที่ยืดหยุ่นไม่ได้ให้ท่อเลือดยืดหยุ่นดีด้วยทำให้สารอาหารที่เข้าไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยสามารถเข้าไปเลี้ยงได้ดีกว่านั่นเองนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับใครที่มีญาติมีคุณพ่อคุณแม่ตาไม่ค่อยดีนะครับมองอะไรไม่ค่อยชัดนะครับก็เพิ่มตัวสายตาเข้าไปนะครับนะก็โทรมาได้ปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรต่างๆที่ทุกทรมานขณะนี้ทานมาหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นบางทีไม่ใช่เพราะผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะครับเพียงแต่กลไกของร่างกายมันไปขัดไปขวางอยู่นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับ
1: ปิดวิทยุก่อนนะ
2: จะถามคุณหมอว่า
1: ปิดวิทยุก่อน
2: อ
1: ัน
2: นี้คุณยายนะคะ
0: ครับครับปิดเสียงวิทยุก่อนนะ
1: คุณ
2: ยา
1: ค
2: ่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างนะครับ
2: อยากจะถามคุณหมอว่าคุณยายอายุ70
1: ใครอยากจะโทรเข้ามาหลังรายการก็โทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ค่ะ
3: ครับวันนี้เวลามาลงอีกแล้วนะครับ
1: ค่ะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
3: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลแรกสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวนายกรัฐมนตรีย้ำทบทวนการปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ยังไม่ได้ลงนามเห็นชอบการปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ว่าจะนำเรื่องกลับมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามรายละเอียดจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังมาไม่ถึงตนเองพร้อมมองว่าสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาโดยในอดีตเคยเล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดไม่เคยรู้สึกว่ากีฬาดังกล่าวเป็นอบายมุขหรือการพนันเป็นการเล่นเพื่อฝึกทักษะและถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองส่วนตัวของตนเองแต่ยังต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: อกครัวร้าวใจเพียนบ้างวันรักจะลับล
1: อขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีเวชโชค่ะหากว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์เพื่อที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยดอวิกิงก็อาจจะมีโอกาสสักประมาณ 20% ไหมการที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยดอไวกิงกล่องสีเขียวหรือว่าจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากแปะกล้วยทุกซองด้วยเหมือนกันนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปปรึกษาสุขภาพก็ขอให้โทรศัพท์ไปที่10คู่สายหรือว่า10หมายเลขนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะจองคิวนะคะหรือว่าชี้แจงให้กับทางคลินิกได้รับทราบว่าท่านจะเดินทางไปเช็คสุขภาพปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอนะคะส่วนคุณผู้ฟังของเราซึ่งอยู่กับรายการนี้สามารถที่จะใช้หมายเลขนี้เพิ่มเติมบทเพลงได้นะคะ0813346666ค่ะนะคะเป็นการฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมกับการที่จะแนะนำเพลงเพื่อออกกำลังกายกันเราได้ฟังเพลงตามที่คุณผู้ฟังขอไว้แต่ก็ยังมีขาดอยู่บางเพลงแต่ผู้จัดเนี่ยสิคะดิฉันยังติดใจอยู่เกี่ยวกับเพลงเอื้องดอยนะเขาก็ว่ายังไม่คือตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับเป้าหมายแต่เผอิญว่าเพลงเอื้องดอยที่ให้ฟังเนี่ยก็เป็นเสียงของคุณจินตนานะคะแต่ดิฉันมีเพลงมาฝากแล้วกันเนาะเป็นการแถมให้คืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังนะคะนอกจากเอื้องดอยแล้วนะคะดิฉันก็มีเพลงเอื้องขวัญแล้วก็มีเอื้องดอยเหนือนะคะให้ฟังตอนนี้ก่อนจะไปเก็บดอกไม้มาฝากจากคุณนดาวิทยาการนะคะฟังพร้อมๆกันจากสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ

คุณฟังคะการที่คุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะข้อมูลทางทีมแพทย์ของเราเนี่ยก็จะให้ข้อมูลคุณฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งผลในเรื่องของการทานสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางท่านในการรับประทานครั้งแรกเนี่ยก็จะอาการเฉยๆนะคะผลปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือว่าตอบสนองหรือว่าตอบรับกับแปลกเวทราไวกิ้งเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นแต่บางท่านอาจจะเกิดอาการว่าเอ๊ะทาน2เม็ดรู้สึกว่ามันมีอะไรนิดๆหน่อยๆมันติ๊กๆในตัวนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะร่างกายกำลังปรับสภาพค่ะบางท่านก็บอกว่าทานกาแฟแล้วก็ง่วงนอนบางท่านก็ทานแปะกล้วยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันทำงานขยันขันแข็งกันจังเลยมันรู้สึกว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะผลในการตอบรับนะคะคุณฟังเซลล์เนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอให้คุณผู้ฟังอดทนสักนิดนะคะในการที่จะให้แปะกล้วยดาวไวกิ้งเข้าไปเสริมเติมนะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มเติมให้กับสุขภาพของคุณฟังนะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าร่างกายต้องการพักผ่อนมากๆเนื่องจากว่าการตอบสนองของเซลล์อาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะความบริสุทธิ์ของแปะกล้วยแล้วก็กับการการันตีของทีมแพทย์นะคะยืนยันว่ามีความบริสุทธิ์นะคะไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นกับการรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆบ้างบางท่านก็อาจจะมีอาการง่วงนอนนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณฟังบอกว่าคุณแม่ทานแปะกล้วยแล้วรู้สึกว่าง่วงนะคะผลตอบรับก็คือร่างกายกำลังตอบสนองว่าเซลล์ในร่างกายของคุณนะคะเริ่มที่จะตอบรับกับแปะกล้วยดาวไวกิ้งอาจจะทำให้ร่างกายต้องการนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ปกติขึ้นสภาพของเซลล์หรือว่าสภาพของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความแข็งแรงมากขึ้นร่างกายจะบริหารจัดการเมื่อคุณได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อคุณได้ลดความหวานลดความมันลดความเค็มเมื่อคุณได้มีการออกกำลังกายบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นสภาพของความปกติแต่ในขณะเดียวกันคุณฟังถ้าสังเกตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะไว้แล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีเหตุสงสัยก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมแพทย์ของเราได้โดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีทีมแพทย์อยู่หลากหลายทีเดียวในขณะเดียวกันหากว่าคุณฟังมีเวลานะคะจะไปพบกับคุณหมอชำนาญก็ให้ใช้หมายเลขนี้ก่อนนะคะโทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณหมอนะคะผลเลือดผลแลบอะไรต่างๆก็ถือไปด้วยยาที่คุณแม่ทานยาที่คุณพ่อทานนะคะก็ถือไปด้วย0625100560-9หรือแม้กระทั่งนะคะบางท่านไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นกังวลใจนะคะดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณพ่อเพราะไหนจะเป็นคุณพ่อที่เรารักไหนจะเป็นคุณแม่ที่เราห่วงนะคะเราก็เป็นกังวลใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะลองถือผลเลือดนะคะหรือว่าผลแลบต่างๆเนี้ยมาปรึกษากับคุณหมอขอเรียนเชิญค่ะเพื่อที่จะให้ได้คลายกังวลใจนั่นเองค่ะคุณฟังคะนี้เป็นข้อมูลสำหรับเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนะคะแล้วคุณผู้ฟังเองก็จะได้สบายใจด้วยการทานแปะกล้วยก็จะได้เป็นตัวเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพด้วยจะได้เข้าใจโดยตรงกันนะคะถือเป็นความบริสุทธิ์ของการทานสมุนไพรแปะกล้วยที่มีการสกัดอย่างบริสุทธิ์และเพื่อคุณผู้ฟังได้รับประทานอย่างถูกต้องที่สุดโดยการรับสมุนไพรจากมือแพทย์เพื่อที่จะให้คุณฟังนั้นได้อยู่ในหลักการของการดูแลจากทีมแพทย์นะคะมีเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องนะคะตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่เป็นความห่วงใยในขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านทุกคนค่ะคุณฟังคะฝากไว้ที่10คู่สายสายหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะถ้าวันนี้โทรไม่ติดพรุ่งนี้แคนเซิลวันนี้ไปเลยแล้วพรุ่งนี้ไปเริ่มต้นสตาร์ทกันใหม่0625100ค่ะ560-9นะคะผ่านจากเรื่องของดอกเอื้องหรือว่าดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณณดาวิทยาการค่ะ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ

พลงชุดนี้เป็นเพลงที่คุณฟังสอบถามมานะคะว่าอยากจะฟังเสียงของคุณเล็กธนินทร์อินทราเทพตั้งแต่น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงตัดใจไม่มาหาก็คือเพลงเศร้าที่แสนหวานที่ฝากให้คุณได้ฟังกันเดี๋ยวความเศร้าอย่าให้มาเย้าเยือนเรามากมายนักนะคะฟังแค่เพลงค่ะคุณฟังคะเพลงนี้ก็จะบอกอาการถึงความเศร้าบางครั้งเพลงสนุกก็บอกถึงอารมณ์ของความสุขได้เหมือนกันนะคะแต่จิตใจของเราเนี่ยจะต้องเติมความสุขให้ทุกวันนะคะเติมความสุขด้วยการอยู่กับรายการนี้นะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะจากการที่คุณฟังได้มีการออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆหรือไม่ก็เรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองประทับใจหรือว่าความชอบในแต่ละวันนะคะการเพิ่มเติมความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นงานอดิเรกที่เราชอบทำหรือไม่ก็อาจจะหยิบหนังสือที่เราเคยชอบเคยอ่านนะคะมานั่งพินิจพิจารณาเอ๊ะเราชอบเพราะอะไรเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบนักหนาเนาะเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบเสื้อผ้าชุดนี้เอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะคะความทรงจำที่เลิศล้ำสำหรับคุณนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะมันทำให้เราคิดถึงได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็รอยยิ้มที่ฉาบที่บนใบหน้าวันนี้ก็คือการมีความสุขกับปัจจุบันนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงเพราะที่ต่อเนื่องกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับบทเพลงในแนวลูกทุ่งนะคะคุณฟัง

ก็มีอยู่โรคหนึ่งที่คุณหมอได้พูดเพิ่มเติมให้กับเราได้ทราบว่านอกจากเรื่องของความดันแล้วก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดด้วยนะคะโรคนั้นก็คือโรคทักยสุนะคะก็คือโรคเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือแขนงต่างๆของหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งก็เป็นหลอดเลือดหลักในการที่จะเวียนหรือว่านำเอาเลือดออกจากหัวใจแล้วก็รวมไปถึงหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปยังแขนและขาของเราด้วยนะคะอาการอักเสบดังกล่าวนั้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรือว่าอุดตันได้ผนังเส้นเลือดจะโป่งพองซึ่งผู้ป่วยก็จะมักจะมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกมีไข้ความดันโลหิตสูงแล้วก็มีภาวะโลหิตจางนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการอักเสบภายในเส้นเลือดของเรานะคะจะเป็นที่หัวใจก็ตามหรือว่าเส้นเลือดก็ตามนะคะวิธีการนะคะคุณฟังจากสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลของคุณหมอที่ได้มอบให้กับท่านฟังของเราในการที่จะลดการอักเสบของเส้นเลือดหรือว่าเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะคือการลดของหวานต่างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เลือดของเราแช่อยู่ในน้ำเลือดซึ่งมีความหวานหรือว่าการแช่อิ่มหลอดเลือดนั่นเองนะคะคิดดูคร่าวๆค่ะคุณฟังมะม่วงแช่อิ่มนะคะก็จะแช่ทั้งน้ำตาลแล้วก็น้ำเกลือนะคะแต่หลอดเลือดของเราถ้าแช่อยู่ในน้ำตาลนานๆดิฉันว่าฉาบความหวานอันตรายนะคะทำให้เกิดภาวะการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจที่จะไปเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางดูเหมือนว่ามันจะอันตรายไปหมดเลยนะคะการลดของหวานการลดของมันการลดของเค็มทานอาหารประเภทรสชาติกลางๆนะคะค่อยๆลดค่อยๆที่จะให้ความจืดเข้ามาแทนที่หรือว่ารสชาติปานกลางเข้ามาแทนที่น่าจะเป็นส่วนสัดส่วนที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณฟังของเรานะคะซึ่งอยู่ในภาพหมู่ของวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยกลางคนก็ตามแต่นะคะอาหารรสจัดๆมักจะนำมาซึ่งโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าลำไส้นะคะแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของหลอดเลือดด้วยไม่เฉพาะแต่เบาหวานอย่างเดียวนะคะและถ้าบอกว่าหลีกเลี่ยงได้แล้วนะคะการที่เราจะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอาหารเป็นยาแล้วค่ะการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือว่าการควบคู่ไปกับการเต้นแอโรบิกถ้าบอกว่าข้อเข่าไม่ปวดนะคะหรือว่ากับการที่จะเดินบ้างเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนับเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะคุณผู้ฟังจะเสริมหรือว่าเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรแปลกไวตราไวกิ้งนะคะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาเสถียรภาพของหลอดเลือดให้มีความยืดหยุ่นและให้แข็งแรงต่อไปค่ะสนใจสมุนไพรแปลกไวตราไวกิ้งวันนี้นะคะขอความกรุณาทุกท่านเพื่อให้ได้รับออริจินอลเวอร์ชันจากแปลกไวตราไวกิ้งนะคะ0225100506-9ค่ะคุณฟังคะก็จะเป็นของขวัญของฝากที่ดีก็น่าสนใจนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจ จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454188ขอเจริญพร

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: กลับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกลับมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพที่คุณผู้ฟังตั้งใจบางท่านรอฟังหรือหมุนคลื่นไว้สแตนบายในคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพผมติกรกนเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร
1: ์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศนะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับรับฟังรายการของเราในหลายช่วงเลยหนึ่งบางท่านฟังช่วงเช้าสายบ่ายเย็นซึ่งออกอากาศหลายสถานีนะครับ
1: ฟังพันแท้เลยนะเนี่ย
0: บางท่านก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการในหลายช่วงเลยนะคุณติงก็ไม่ว่ากันนะครับก็คุณผู้ฟังโทรเข้ามาผมก็ดีใจนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะโทรเข้ามาพูดแนะนำรายการคนเด้งเรื่องเกี่ยวกับต่างๆนะครับ คุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพสับสนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นหลายท่านก็ทราบนะครับว่าคาตามินนั้นอยู่กับเราอยู่กับสังคมไทยมาเป็น10ปีซึ่งคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4และสารอาหารอีกหลายชนิดนะครับ ซึ่งคุณผู้ฟังที่คุ้นเคยนะที่ใช้อยู่พูดง่ายๆเป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับของรายการจดลึกสุขภาพเป็นแฟนของคาตามินอยู่แล้วก็ไม่ต้องแนะนำตัวเยอะนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม่อยากทราบว่าคนทำไมถึงซื้อคาตามินเยอะเหลือเกินนะครับในทั่วประเทศคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่สายด่วน
1: ค่ะสายด่วนคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: กับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาซึ่งคุณผู้ฟังครับช่วงนี้คาตามินอ่ะสั้นๆเลยเรามีโปรโมชั่นคุณติงโปรโมชั่นก็คือคุณผู้ฟังที่ซื้อ3กระปุกเรายังแถมกล่องเล็ก1กล่องนะครับส่วนโปรโมชั่นที่ยอดฮิตเลยในช่วงนี
1: ้
0: เป็นโปรโมชั่นเปิดโปรโมชั่นมหาชนก็คือ8กระปุก
1: ค่ะ
0: ครึ่งโล
1: ซื้อ6แถม2
0: ซื้อ6แถม2
1: ก็คือ8กระปุก
0: เป็น8กระปุกนะครับในราคาที่ท่านเคยซื้อหรือราคาเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โปร1โหลตอนนี้จากเดิมแถม2เราแถม3กระปุกนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟังที่ฟังรายการใหม่อยากจะลองทดลองซื้อคาตามินเราก็ซื้อชุดทดลองนะครับก็มีตอนนี้หลักพันต้นๆนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้เป็นเดือน2เดือนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณฟังครับผม อยากแสดงความจริงใจไปสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินซึ่งตอนนี้คาตามินเราก็ส่งไปในทุกที่ที่เป็นต่างจังหวัดคุณติงไกลสุดก็ส่งใต้สุดก็ส่งนะครับส่งไปพี่น้องทั่วประเทศฉะนั้นท่านที่ฟังรายการนะครับบางท่านนี่วิตกกังวลคุณติงโทรมาถามผมว่าอยากจะซื้อตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่นึกไม่ออกว่าจะต้องซื้อยังไงนะครับคุณผู้ฟังนะครับเพียงแต่ท่านโทรเข้ามาเราจัดส่งให้ท่านถึงบ้านแน่นอน
1: ค่ะไม่ว่าบ้านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
0: และท่านวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ต้องโอนเงินคุณเอง
1: เก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ไปเก็บเงินที่บ้าน บางท่านไม่เข้าใจว่าเก็บเงินปลายทางคุณเองจริงๆนะผมว่าเก็บเงินปลายทางยังไงนะคือเก็บเงินที่บ้านท่านนะครับ
1: ก็คือของไปถึงมือละนั่นแหละยื่นหมูยื่นแมวแล้ว
0: ท่านก็เนี่ยนะครับบางท่านก็เชื่อมั่นในเรานะครับซึ่งสั่งมาเป็น5ปีบางคน10ปีนะครับที่อยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์คาตามินต้องขอบคุณนะครับที่ยอดสั่งซื้อยังล้นหลามนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับพี่น้องทั่วประเทศทุกภาคที่คาตามินไปถึงไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าหรือสปป.ลาวนะครับ
1: ส่งไกลค่ะ
0: ส่งไกลนะครับเลยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งคุณติ่งว่าคาตามินจะไปไกลถึงประเทศจีนและบังกลาเทศซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งข้อดีนะครับก็คือตอนนี้ขนส่งเราสะดวกคุณติ่ง
1: จริงค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการแข่งขันสูง
0: มีการแข่งขันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้สินค้าเนี่ยคุณติ่งจากประเทศจีน ก็เข้ามาง่ายตอนนี
1: ้
0: นะครับเราสั่งของทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือเว็บอื่นๆน
1: ะ
0: เขาก็จัดส่งให
1: ้เร็วนะ
0: ถึงประเทศเรานะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ายุคนี้เรากำลังย่อโลกให้สั้นลงคือเราไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะสั่งของแบบไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะคาราเมลคุณติ่งเชื่อมั่นได้แน่นอนว่าถึงมือท่าน 100% นะครับเพราะว่าเรามีการตรวจสอบตอนนี
1: ้
0: ว่าของถึงไหนคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาในทุกวันนอกจากที่ท่านสั่งซื้อนะครับท่านมั่นใจได้แน่นอนไม่เกิน1วันของต้องถึงมือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที ่เบอร์0843856644นะครับ
1: เปิดบริการกันทุกวันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ0843856644นะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้ก็เน้นคนที่วัยทำงานหรือผู้สูงอายุอย่างเรานะครับ
1: ค
0: ือผมแนะนำในเรื่องการทานอาหารนะครับให้ลดเรื่องเกี่ยวกับประเภทแป้งนะครับคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งก็คือข้าวก๋วยเตี๋ยวเผือกมันสับปะหลังผู้สูงอายุเนี่ยทานแต่น้อยลงคือบางท่านเนี่ยทานข้าวเนี่ยประมาณแค่1ทัพพีคนเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องทานเยอะนะครับแล้วก็แนะนำพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเฉพาะในช่วงมื้อกลางวันคนเดียวนะครับ2 อาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ยอาหารกลุ่มนี้ช่วยในการซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อสำคัญต่อร่างกายเนื้อสัตว์ไม่ควรทานในส่วนที่เป็นไขมันมากเกินไปนะครับให้คุณผู้ฟังเน้นในเรื่องของเนื้อปลาน
1: ะครับจะได้ย่อยง่ายนะ
0: ครับจะได้ย่อยง่ายแล้วก็ได้โปรตีนอย่างดีนะครับไม่ได้รับไขมันมากนะครับส่วนอาหารคุณติ่งข้อ3ที่เป็นประเภทไขมัน
1: ค่ะก็จะเป็นพวกไขมันจากพืชแล้วไขมันจากสัตว์นะคะก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินบางอย่างด้วยนะคะผู้สูงอายุก็ควรจะจำกัดอาหารประเภทไขมันนะควรใช้น้ำมันพืชที่มีกรดและโนเลอีกนะประมาณ2-5นะช้อนโต๊ะต่อวันก็พอละ
0: ครับซึ่งน้ำมันคุณติ่งเราไม่ค่อยได้พูดกันนะครับน้ำมันตอนนี้พวกกลุ่มน้ำมันพืชเนี่ยเรามีทั้งน้ำมันเม
1: ็
0: ดทานตะวันน้ำมันมะพร้าวนะครับ
1: น้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าว
1: น้ำมันปาล์ม
0: ครับ
1: โอ้เยอะ
0: ครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมก็คือกลุ่มที่เป็นน้ำมันมะพร้าวคุณติ่งรุ่นใหม่ๆน
1: ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันมะพร้าวนี่แพงคุณติ่
1: ง
0: ล่าสุดผมไปเห็นมานะครับน้ำมันมะพร้าวก็ไม่แพงมากเท่าไหร
1: ่
0: กว่าน้ำมันพืชแต่แพงกว่าประมาณ 20% ซึ่งท่านก็เป็นทางเลือกสำหรับสุขภาพอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขจากการฟังนะครับเนื่องจากว่ารายการเรามีความปรารถนาดีร่วมโทรกันเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็เช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาพูดคุยร่วมเป็นกำลังใจที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644พูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกเบรกทุกชั่วโมงนะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพนะครับก็มาคุยกันต่อนะครับตอนนี้เรื่องเน้นในเรื่องของอาหารผู้สูงอายุมันติง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายท่านก็อยากจะฟังนะครับอาหารผู้สูงอายุเนี่ยก็เน้นไปที่เราพูดกันถึงเรื่องการลดแป้งนะครับคือคาร์โบไฮเดรตเราก็มาพูดถึงเรื่องผักคุณ
2: ผ
1: ัก
2: กันบ้างนะคะผักเนี่ยจะให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแล้วก็จะมีใยอาหารช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะให้เป็นปกติเป็นเวลาประมาณนี้นะคะไม่ควรจะกินผักดิบเนี่ยเพราะว่ามันจะมีกากอาหารที่มากเกินไปเนี่ยแล้วก็จะย่อยยากด้วยนะคะอาจจะทำให้ท้องของผู้สูงอายุเนี่ยท้องอืดนะคะหรือว่ามันมีก๊าซมากนั่นเองนะคะ
1: ครับส่วนอาหารที่เป็นผลไม้คุณจริง
2: ค่ะก็จะเป็นพวกให้วิตามินเกลือแร่ใยอาหารพวกนี้นะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเลือกรับประทานผลไม้ที่เนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายนี่อย่างเช่นมะละกอกล้วยสุกส้มนะคะอย่างน้อยเวลาสัก 1-2 ครั้งครั้งละ 6-8 ชิ้นต่อคำอะไรแบบนี้นะคะ
1: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่บางท่านก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพแนะนำอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างอย่างเช่นช่วงมื้อเช้านะครับให้ท่านทานข้าวสวยเนี่ย1 ทัพพีต้มเลือดหมู1 ถ้วย
2: ค่ะทานกับข้าวนี่แหละ
1: ปลาเล็กปลาน้อยสัก1 ช้อนโต๊ะนะครับน้ำส้มขั้นน้ำส้มขั้น1 แก้ว
2: นะครับ
1: ส่วนมื้อกลางวันคุณติ่ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มื้อกลางวันเป็นกระเพาะตุ๋นน้ำแดงนะ1 ชาม
2: โอ
1: ้กล้วยบวชชี1 ถ้วยน้ำกระเจี๊ยบ1 แก้ว
2: ค่ะ
1: ส่วนมื้อเย็นข้าวสวย1 ทัพพี
2: ก็ยังมีข้าวอยู่นะ
1: ข้าวสวยแค่1 ทัพพีทอดมัน
2: ปลากรายสัก3 ชิ้นเนี่ยมีแกงส้มผักรวมสัก1 ถ้วยแล้วก็ผลไม้ก็เป็นมะม่วงสุกสัก1 ลูกก็ได้เนี่ย
1: ครับคือเป็นตัวอย่างนะ
2: ค่ะ
1: เป็นตัวอย่างสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับ
2: คือให้เน้นเคี้ยวง่ายไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็เวลาทานอาหารคุณติ่งตามนาฬิกาชีวิตท่านไม่ควรทานช่วงเลยตะวันตกดินสำหรับผู้สูงอายุประมาณสัก5 โมงเย็น6 โมงเย็นประมาณนี้นะครับก็ทานอาหารเย็นนะ
2: บางคนนี่รอลูกหลานนะคะ
1: ครับก็เป็นทุ่ม2 ทุ่มนะครับฉะนั้นนะครับคือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคือเริ่มเปลี่ยนเวลาในเรื่องการนอนนะครับบางท่านนี่อาจจะนอนช่วง4 ทุ่มนะครับไปตื่นเอา2 ทุ่มนะครับฉะนั้นการนอนที่พักผ่อนที่ดีก็คือท่านควรจะนอนกลางวันอีกในช่วงบ่ายๆคุณติ่งฟังรายการจอดหรือสู่ภาพบางท่านก็เผลอหลับไปนะครับได้1 งีบก็ดียังดีนะครับฉะนั้นการพักผ่อนเนี่ยผมได้ฟังรายการหนึ่งคุณติ่งเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่าโรคหนึ่งที่มนุษย์เป็นทั่วไปคือการพักผ่อนไม่พ
2: อ
1: คือการพักผ่อนไม่พอและก็มนุษย์เนี่ยจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยพักผ่อนไม่พอโดยเฉพาะผู้สูงอายุคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับบางท่านนี่นอนไม่หลับแต่ก็รู้ว่านอนไม่อิ่มนะครับก็คือไม่อยากนอนคุณติ่งไม่ง่วงนอนอ่ะพูดง่าย
2: ๆกังวลอะไรหรือเปล
1: ่
2: า
1: ไม่กังวลเขาเรียกว่าโรคผู้สูงอายุเดี๋ยวจะเป็น ผมเคยถามหลายท่านนะ ไม่ง่วงนอนเหรอครับบอกไม่ง่วงนอนแล้วนอนก็ตื่นเร็วนะเราจะสังเกตเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวเราเองที่ฟังรายการอยู่หนึ่งนอนก็ตื่นเร็วนอนสักพักตื่นแล้วนะครับ ตื่นมาก็จะทำโน่นทำนี่บ้างสำหรับบางท่านนะครับก็แนะนำว่าท่านควรจะถ้าท่านนอนไม่หลับคุณเองท่านก็นอนไว้นะครับนอนหลับตาเพื่อให้อวัยวะบางส่วนได้พักผ่อนนะครับโดยเฉพาะร่างกายหลายท่านที่มีอาการเจ็บตามข้อหรือมีอาการปวดนะครับก็ไม่ควรแนะนำให้ออกกำลังกายอันนี้มีทุกวันคุณเด็กที่โทรมาเขาบอกว่าปวดเข่าเนี่ยออกกำลังกายขี่จักรยานได้ไหมนะอันนี้สวเลยนะ 60-70 นะครับ
2: ชอบ
1: ขี่จักรยานนะครับหรือว่าการเดินได้ไหมท่านก็เดินน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเมื่อมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือปวดข้อเข่าหรือมีอาการกระดูกทับเส้นเหล่านี้ท่านควรออกกำลังกายน้อยลงนะครับ
2: บางทีมันเรื้อรังนะ
1: ครับเพราะว่าบางท่านนี้ออกไปเยอะไปก็ทำให้เกิดอาการอักเสบนะครับมีอาการปวดนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฉะนั้นรายการเราก็เป็นสื่อให้กับท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดของประเทศนะครับร่วมส่งกำลังใจเป็นแรงใจให้กับรายการจอลึกสุขภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวกินและคุณติ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นสมาชิกเป็นแฟนรายการจอลึกสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าแฟนรายการจอลึกสุขภาพนั้นหนาแน่นจริงๆทั่วประเทศนะครับเป็นหลักแสนคุณติ่งที่ฟังรายการนะครับ
2: ต้องขอบคุณด้วยนะ
1: ครับเป็นรายการที่ต้องขอบคุณว่าผมนี่มีความภูมิใจที่หลายท่านเนี่ยรับฟังนะครับหลายท่านก็ฟังรายการจอดลึกสุขภาพไม่เปลี่ยนสถานีนะครับในช่วงที่เราออกรายการก็อาหารที่ผมพูดไปเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพแม้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะลดแป้งก็คือลดข้าวลงเหลือ1ทัพพีนะครับอาหารที่เป็นไขมันก็ลดลงนะครับอาหารที่เป็นผักนะครับทานแต่เพียงพอเหมาะอาหารจะเป็นประเภท
2: ผลไม้
1: ก็ทานเป็นพวกที่
2: นิ่มๆ
1: นุ่ม
2: นะให้วิตามิน
1: หรือเป็นยาระบายอย่างเช่นมะละกอพวกนี้คนนึงนะกล้วยสุกตัวกล้วยเนี่ยคุณติ่งผมได้เคล็ดมาอย่างหนึ่งนะได้เคล็ดลับมาอย่างหนึ่งก็คือกล้วยเนี่ยแนะนำผู้สูงอายุทานเฉพาะกล้วยน้ำว้าคุณติ่งน้ำว้าจะดีกว่ากล้วยหอมเพราะในกล้วยหอมเนี่ยเขาบอกว่าในหนึ่งลูกเนี่ยเพราะบางทีกล้วยหอมเนี่ยลูกใหญ่คุณติ่งทานแล้วน้ำตาลเยอะ
2: เดี๋ยวนี้นี่แบบใบใหญ่มาก
1: หวานและหอมนะครับสำหรับกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่แพงกว่ากล้วยน้ำว้านึกออกไหมฉะนั้นก็มีนักโภชนาการที่อยู่ใกล้บ้านท่านเป็นนักโภชนาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านบอกว่าถ้าผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู
2: ่
1: แนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้
2: า
1: เพราะวิตามินและแร่ธาตุสูงและก็น้ำตาลน้อย
2: แล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วย
1: เป็นยาระบายตัวหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ประเภทกล้วยเนี่ยท่านแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าทานสุกหนึ่งอย่าทานสุกมากคือกล้วยที่ไม่สุกในเวลาปอกมันจะมีรสฝาดนิดหนึ่ง
2: ค่ะ
1: บางท่านนี่
2: เอาไว้
1: อย่าทานจนง
2: อม
1: เพราะว่าท่านบอกว่าตัวนั้นมันเริ่มมีน้ำตาลเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยท่านทานกล้วยเนี่ยท่านทานให้ทานเป็นประจำท่านบอกสำหรับผู้สูงอายุตอนเย็นเฉพาะตอนเย็นสองใบคือสองลูก
2: บางคนนี่ก็อิ่มเลยนะ
1: น้ำว้านะกล้วยน้ำว้าสองลูกแต่ทุกวันนะครับผลไม้ที่ควรติดบ้านท่านบอกนะ อย่าทิ้งกล้วยน้ำว้าคือหาซื้อง่ายตามตลาดตามอะไรต่างๆสองลูกหรือท่านจะปลูกทานเองที่บ้านก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากฟังรายการแล้วนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทานอาหารในเรื่องโครงสร้างของเชิงสุขภาพนะครับคุณฟังที่รักทั้งหลายครับในเรื่องการวิตกกังวลต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือตัวท่านเองหรือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับหรือท่านท้อแท้ก็ให้โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับครับ
3: ขอปรึกษาหน่อยนะ
1: เชิญครับ
3: พี่ว่ามันไม่ใช่หัวข่าวนะมันใช่ไขว้นน่องมันนะเวลาเลือนไม่กล้าก้าวนะก้าวนานไปมันจะตุกขึ้นมาแล้วก็มันก็เจ็บอ่ะกินยาอะไรจ้ะ
1: ครับครับก็กินคาตามินได้จ้ะ
3: แต่กินมานานแล้วแต่รู้สึกว่า สองสามวันนี้รู้สึกว่าเพิ่งเป็นนะ
4: ครับ
3: เวลาเดินน่ะก้าวไม่เคยไหวก้าวไม่เคยไหวแล้วเวลาก้าวนานไปมันกระตุกขึ้นมากแล้วก็เจ็บอ่ะเจ็บแล้วมันต้องเดินพักหน
4: ึ่
3: ง
4: แล้วเดินเยอะไหมครับ
3: อ๋อค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่ต้องเผลอไม้เท้าอ่ะแต่สองสามวันนี้พุ่ง
4: เจ็บสองสามวันนี้มีเจ็บบ้างนะ
3: แต่ธรรมรามีไทตามินน่ะก็มีกินเหมือนกันแต่กินวันเว้นวันแต่สองสามวันนี้มันเป็นน้ำหนักขึ้นมา
4: ต้องกินทุกวันนะ
3: ต้องกินทุกวันหรอ
4: ครับบางทีต้องกินเช้าเย็นด้วยซ้ำไปจ้ะ
3: กินเช้าเมื่อเย็นแล้วพูดถึงเรามีโรคประจำมามีไขมันมีความรันนะพวกนี้มันรวมลงไปกินรวมกันได้ใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: กินได้กินคนละเวลายิ่งดีนะ
3: แต
4: ่ช่วงกินแล้วช่วงกินช่วงเที่ยงก็ได้คาตามินนะ
3: อ๋อกินต้องอ๋อเที่ยงก็ได้ใช่ไหม
4: ครับครับ
3: อ๋อเวลาเป็นมันต้องกินเช้าเย็นเวลาไม่เป็นมันก็กินวันเว้นวันก็ได้ใช่ไหม
4: ใช
3: ่
4: ครับครับครับ
3: อ๋อทีนี้เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วทีนี้แต่ไม่เข้าใจจะมาถามคุณหมอ
4: ค
3: ุณหมอแต่พวกนี้ว่ามันกินมากๆไม่อันตรายใช่ไหม
4: ครับครับไม่อันตรายฮะตัวนี้เป็นอาหารเสริมครับ
3: แต่หลังอาหารใช่ไหม
4: ครับครับครับตัวนี้ก็คือพวกผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นคอลลาเจนนะตัวนี้นะเป็นกลุ่มวิตามินจะทานแล้วมันไม่อันตราย
3: ครับอ๋ออ๋อพวกนี้มันเกี่ยวอะไรแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นนะ
4: ครับ
3: ผู้กินน่ะรู้สึกว่าทำงานเยอะไป
4: เรื่องของการวันนี้ครับ
3: ทำงานเยอะไปอย่างนี้เกี่ยวเส้นพักไหมคะ
4: ใช่เกี่ยวครับครับกินแล้วพักผ่อนเยอะๆนะ
3: อ๋อกินแล้วพักผ่อนเยอะๆกินเช้ากินเย็นไม่อันตรายนะคะ
4: ครับครับครับ
3: ขอบคุณมากนะคะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะ
1: เพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งเดียวที่คุณผู้ฟังติดตามและเป็นแฟนรายการมากนะครับ
2: พูดคุยกันได้ตลอดไม่มีวันหยุด
1: คุณเด้ง
2: 0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณฟังครับก็ตอนนี้เราพักกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็ค่อยมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับมาคุยกันต่อกับเกี่ยวกับการทานอาหารนักโภชนาการนะครับที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นการทานอาหารในหลายท่านนะครับซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพของตัวท่านโดยเฉพาะอาหารที่ทานในทุกๆวันนะครับเราวันนี้นะครับผมเข้าเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารของนักโภชนาการไต้หวันนะครับแนะนำอาหารสิบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมาฝากสำหรับทางรายการนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการทานอาหารทั้ง10อย่าง10เมนูสุขภาพ
2: ที่จะแนะนำนี่แหละ
1: ที่ควรทานนะครับคุณฟังก็ไม่ต้องทานทั้งหมดก็ได้นะครับถือฟังแล้วเป็นสาระก็คืออันดับหนึ่งก็คือปลาทูน่าปลาทูน่านั้นเป็นแหล่งไขมันต่ำและโปรตีนชั้นดีนะครับมีหลายกรดไขมันนะครับเป็น DHA ที่ช่วยในการทำงานของเซลล์สมองเพราะว่าทูน่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งคุณติ่งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้แหล่งตรงไหนนะครับทูน่าท่านควรจะทานใน1สัปดาห์ควรจะมีสักมื้อหนึ่งนะครับอันดับต่อมาก็คือ
2: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่อันนี้หาง่ายทั่วไป
2: บางคนนี่ก็เลี้ยงไก่เองก็มีเหมือนกันนะคะในไข่ไก่เนี่ยนะคะมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเกือบทุกชนิดก็ว่าได้นะคะโปรตีนในไข่นั้นให้กรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็ยังมีDNA เลซิทินนะคะวิตามิน A แล้วก็ B นะคะการกินไข่ไก่ที่มีวิตามินนะคะวิตามิน E เนี่ยคู่กับผักผลไม้สดนะที่มีวิตามิน C นะคะก็จะไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะก็เป็นการป้องกันโรคมะเร็งนะชะลอความแก่นะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะแต่ว่าไม่ควรจะกินไข่ไก่คู่กับชาหรือว่าผลไม้บางชนิดนะบางทีมันมีกรดที่แบบไปตีกันนะคะ
1: ก็ไข่ไก่เนี่ยผมจะเล่านิดหนึ่งว่าตอนนี้นะครับในแนววงการสุขภาพเนี่ยเรามีทั้งไข่ออร์แกนิกซึ่งเลี้ยงโดยไม่ใส่สารเร่งนะครับซึ่งก็มีขายทั่วไปคุณติงตอนนี้ราคาก็อาจจะแพงกว่าประมาณ 10%ของไข่ทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังที่รักสุขภาพในวงการสุขภาพก็หาซื้อกันตามห้างทั่วไป
2: ไม่แพงมากเกินไปนะ
1: ก็จะมีนะครับมีตามGolden Place หรือ Lemon Farm นะครับซึ่งตอนนี้เขาจะมีไข่เป็ดออร์แกนิกออกมาอีกนะครับ
2: ซึ่งไข่เป็ดนี้ยังไม่เห็น
1: ครับไข่เป็ดออร์แกนิกซึ่งกำลังโด่งดังนะครับซึ่งไข่ไก่ออร์แกนิกเนี่ยมีทั่วไปนะครับถ้าท่านก็หาซื้อกันได้ทั่วไปนะครับต่อมาก็คือ
2: ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองนี่คือรวมถึงเต้าหู้แล้วก็น้ำเต้าหู้ด้วยนะคะอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองเนี่ยจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนนะคะแคลเซียมเลซิทินแล้วก็สารฟลาวโวนอยด์นะที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะคะก็จะช่วยให้เซลล์สมองเนี่ยเจริญเติบโตนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความชราหานะคะเมื่อกินถั่วเหลืองที่มีวิตามินกลุ่ม B นะคู่กับอาหารจะพวกแป้งอย่างเช่นมันเทศนะที่เปลี่ยนแป้งเป็นกลูโคสนะคะก็จะช่วยให้กลูโคสเนี่ยถูกเผาผลาญกลายเป็นพลังงานจนหมดนะก็คือไม่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเกินนั่นเองนะคะ
1: ครับซึ่งเต้าหู้เนี่ยน้ำเต้าหู้ที่เราทานกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องดีสำหรับผู้สูงอายุนะครับรวมถึงเต้าหู้แผ่นที่นำมาผัดนะคุณเด้งพวกนี้ก็อย่าขาดผัดถั่วงอกนะถั่วงอกก็มีประโยชน์มากนะครับรวมถึงมันเทศนี้ถ้าหวานมากก็ท่านก็ไม่ควรทานเยอะอย่างเช่นตอนนี้กำลังฮิตก็คือมันเทศญี่ปุ่นนะครับมันเทศญี่ปุ่นแพงนะครับซึ่ง
2: ยังไม่เคยทาน
1: ท่านทานก็ไม่ต้องเยอะนะครับ ส่วนน้ำเต้าหู้หรือว่าตัวเต้าหู้ผัดเองเนี่ย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นอาหารหลักได้สำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าหลายท่านได้ทานผัดถั่วงอกพวกนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพส่วนไข่เนี่ยคุณติ่งขาดไม่ได้เลยที่บ้าน
2: นะต้องมีนะ
1: ทุกครอบครัวนะครับ เป็นไข่ไข่ท่านทานจะเป็นไข่ตุ๋นนะถ้าไข่ตุ๋นง่ายๆนะครับใส่ผักหรือว่าเป็นพวกที่เนื้อปลานะครับเนื้อปลาถ้าท่านไม่มีทูน่าก็เอาเนื้อปลา
2: ได้เหมือนกัน
1: เนื้อปลาท่านจะปริ้งหรือว่าย่างนะครับหรือจะเอาเนื้อปลามาต้มใส่ข้าวพวกนี
2: ้
1: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ฮิตกันมากนะครับสำหรับวงการสุขภาพโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยจะใช้เนื้อปลาสำหรับทำเป็นเมนูอาหารนะครับ
2: ดีค่ะดี
1: คุณผู้ฟังครับผู้สนับสนุนรายการก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินซึ่งคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4และแร่ธาตุอาหารอื่นๆรวม7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านคุณติ่งอยากจะให้ผมเล่าถึงคาตามินนะครับว่าคาตามินนี่เป็นอย่างไรยังอยู่ไหมอะไรสำหรับสมาชิกนะครับเมื่อวันก่อนนี้ปรับปรุงรายการสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งคาตามินก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิม
2: ปกติค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ
1: ก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับที่ออกอากาศไปและคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเพราะเป็นช่วงโปรนะเป็นช่วงโปรนะครับช่วงโปรก็คือมีโปรโมชั่นให้ผมชอบพูดชัดๆว่าเรามีโปรโมชั่นมีรายการซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกในช่วงนี้นะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยที่เบอร์084 385 6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084 385 6644นะครับซึ่งตอนนี
2: ้
1: ส่งตรงถึงบ้านส่งเร็วส่งด่วนนะครับ
2: ส่งทั่วประเทศไทยเลย
1: ส่งในวันเดียวในเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งตอนนี้หลายท่านที่อยู่ที่บ้านรีบโทรเข้ามานะครับเรามีสินค้าจำนวนจำกัดนะครับซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกส่วนโปร3กระปุกยังแถมกล่องเล็กเหมือนเดิมส่วนโปรชุดทดลองเราก็ยังมีนะครับสำหรับราคาพันต้นๆสำหรับท่านที่ต้องการซื้อที่ต้องการนำไปใช้ทดลองดูก่อนนะครับไม่ว่ากันนะครับส่วนท่านที่รอโปรครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับให้รีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับ
4: คาตามินหรือเปล่าครับ
3: คาตามินครับผม
4: สมานมึงเมื่อเกิดอ่ะ
3: 6ทับ1หมู่3นะ
4: ครับ
3: ครับครับท่านครับ
4: สมานทรงขนอง
3: ทรงขนองทราบทราบครับ
4: แล้วจับมาให้มาอะไร
3: ก็
4: จะได้เตรียมตังค์ไว้ให
3: ้ก็ตอนนี้อยู่ตรงช่วงทรงขนองนี่ใกล้วัดทรงขนองใช่ไหม
4: ครับ
3: หรืออบต.เก่า
4: อบต.เก่า
3: ครับ
4: หน้าอบต.เก่า
3: สามพานสามพานเขตนั้น
4: เคยเข้ามาไหมครับอบต.เก่า
3: เคยมาเคยมาครับผม
4: เคยไปส่งที่วัดเปล่าที่ชิปเอาเรือไปเอาม
3: ีส่งที่วัดก็มีครับ
4: ที่ผมไม่เอาที่เรือแล้วได้มาไหร่ฮะ
3: ก็ได้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเขาบริการให้ครับ
4: ครับครับ
3: ไม่ยากเป็นยังไงสบายดีนะครับเกียรตินั้น
4: ครับสบายดีคร
3: ับครับครับโอเคเดี๋ยว
4: มียาอะไรแถมมาม
3: ีคาตามินกล่องเล็กก็ได้ตัวนี้แล้วก็มี
4: เอาคาตามินกล่องเล็กมาก็แล้วกัน
3: ครับครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งให้นะครับ
4: ครับผมครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณสมานขอบคุณครับ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดตอนนี้ที่โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะว่าเรากำลังออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายหลายสถานีนะครับท่านใกล้ที่ไหนก็โทรเข้ามาในทุกจังหวัดนะครับใกล้ๆเราส่งได้หมดนะครับตอนนี้ส่งไปเก็บเงินที่บ้านท่านไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับท่านจะมีงบน้อยก็เอาชุดทดลองไปนะครับไม่แบ่งชนชั้นวรรณะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วต้องการซื
2: ้
1: อบางท่านเนี่ยคุณเด้งเขาทำใหม่ตัวนี้ถือเนี่ยเขาจะหุ้นกัน
2: อ๋อ
1: ค คือหุ้นกันเพราะจะได้ราคาดีหุ้นกันพูดง่าย
2: ๆได้ของแท
1: ้อย่างคนติงกับผมเนี่ยหุ้นกันแล้วก็มาซื้อครึ่งโหล
2: คนละครึ่งก
1: ัน คนละครึ่งนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกราคาดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นใจท่านในสภาวะเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจเราก็เข้าใจนะครับในช่วงโรคระบาดทั่วโลกแล้วครับคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงว่าที่ไหนนะครับไม่มีใครค้าขายตอนนี้ก็ฝืดเคืองนะครับรีบโทรเข้ามานะครับฝากเบอร์สักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5หกหกสี่สี่ค่ะ
1: ครับหลังจากที่บอกเบอร์ออกไปนะครับท่านที่อยู่ใกล้โทรศัพท์โทรเข้ามาเลยนะครับตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะมากนะครับเราม
2: ี
1: บริการรับสายนะครับบริการรับสายรอท่านอยู่นะครับรีบโทรเข้ามาเพราะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับ

0: ครับครับครับ
1: ตัวตามครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับครับรายการจอดหรือสุขภาพเป็นยังไงครับหลังจากที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคุณฟังครับรายการเราเนี่ยนะครับยังปรึกษาในแนวสุขภาพเหมือนเดิมนะครับผมพิธีกรก็ไม่ได้ไปไหนนะครับในแต่ละวันไม่ค่อยมีวันหยุดกับเขานะครับพูดคุยกับคุณผู้ฟังทั้งวันคุณติ่งนะครับ
3: เราทำงานกันทุกวันเน
2: ี่
3: ย
2: เราทำงานเพื่อสังคมนะครับเพื่อท่านจะได้มีความสุขจริงๆนะครับไม่มีวันหยุดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์นะครับ
3: ค
2: ุณผู้ฟังก็มาเป็นเพื่อนรายการให้โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644หลายท่านไม่ต้องจดคุณเด่งว
3: ัน
2: นี้ภาคภูมิใจมาก
3: จำได้แล้ว
2: จำได้แล้วฟังบ่อยก็จำได้สำหรับเบอร์โทรมีเบอร์เดียวนะครับ6644นั้นออกอากาศมาเป็น10ปีไม่เคยเปลี่ยนเบอร์คุณเด่งนะครับแล้วก็ของเรานั้นรับปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าทุกวันคุณพ่อคุณแม่ของท่านที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ
3: ค
2: ิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็โทรมาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมกระดูกที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อก็โทรมานะครับผม ยังนั่งพูดคุยกับท่านเป็นแฟนรายการของเราพี่น้องทั่วประเทศอ่ะเรามาคุยกันต่อคุณเด้ง
3: ค่ะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่เขาบอกว่า
2: ผักอีกสักนิดนึง
3: ต้องกินให้ได้เนี่ยป่วยเล้งค่ะ
2: ป่วยเล้งชอบไหม
3: กินได้อ่ะ
2: จริงๆต้องชอบนะครับเพราะว่าป่วยเล้งเมื่อก่อนคุณเต่งผมเข้ามาในวงการใหม่ๆผักอันนี้แพงมาก
3: จริงค่ะหากินยากด้วย
2: กินยากแล้วก็แพงมากทุกวันนี้มีแพร่หลายคุณผู้ฟัง
3: เยอะแยะเลยนะคะป่วยเล้งเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเนี่ยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยป้องกันโรคมะเร็งนะคะบำรุงเลือดนะคะช่วยให้สมองของเด็กเล็กเจริญเติบโตนะคะชะลอความแก่ของเซลล์นะคะบำรุงรักษาสายตาโอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวการกินป่วยเล้งที่มีวิตามิน A คู่กับธัญพืชเนี่ยนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแข็งแล้วก็ผักสีเขียวที่มีวิตามินอีนะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นนะคะให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมวิตามินเอได้ดีขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ชะลอความชราแต่ว่าหากว่าถ้ากินป่วยเล้งที่มีกรดนะออกซาเลตนะคะคู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งนะที่มีแคลเซียมนะคะสารทั้งสองชนิดนี้มันจะจับตัวกันนะกลายเป็นสารแคลเซียมออกซาเลตนะคะส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายซึ่งก็อาจจะทำให้เป็นโรคนิ้วได้เนี่ย
2: ครับคุณผู้ฟังนะครับพูดถึงเรื่องป่วยเล้งสักนิดหนึ่งซ
3: ึ
2: ่งตัวนี้ป่วยเล้งตอนนี้เรามีแพร่หลายเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับเป็นสายพันธุ์จีนฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าป่วยเล้งไม่มีผมแนะนำฟักแมวคุณถึงเยอะกว่านะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ฟักแมวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผักที่เรามาผัดใส่น้ำมันหอยมีร้านตามร้านอาหารทั่วไปนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็หาซื้อได้ง่ายก็เอาเป็นผักมาผัดใส่น้ำมันหอยไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับสำหรับผู้สูงอายุมาสำหรับทานนะครับสักนิดหนึ่งนะครับผมจะต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือธาตุอาหารสารอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปเปิ้ลนะผมข้ามไปที่แอปเปิ้ลเลยก็แล้วกันแอปเปิ้ลเนี่ยคนถึงแอปเปิ้ลนี้ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมองแอปเปิ้ลเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มาก
3: โอ้เมื่อก่อนนี่ราคาแพงนะ
2: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยเข้ามาประเทศเราเนี่ยพูดง่ายๆว่ามาหลายทางมากหลายประเทศ
3: จริง
2: หลากหลายนะครับ
3: ภาคเหนือเราก็มีปลูก
2: ครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร
3: ่ก็มีนะคะแต่สายพันธุ์อะไรเนี่ยแหละ
2: ครับแต่คือแอปเปิ้ลจริงๆเนี่ยนะครับก็มาจากต่างประเทศส่วนใหญ
3: ่
2: นะครับซึ่งตอนนี้บ้านเราเนี่ยยังปลูกได้น้อยนะครับไม่เหมือนองุ่นไทยเนี่ยเริ่มเยอะตอนนี้นะครับแต่แอปเปิ้ลในเรายังภูมิอากาศเรื่องเกี่ยวอะไรต่างๆนะครับเสนอแอปเปิ้ลอย่างหนึ่งสำหรับอาหารมื้อสุขภาพ

0: นะครับก็ผู้สูงอายุก็ไม่ควรทานเยอะมากอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแอปเปิ้ลท่านควรจะปอกเปลือกคุณติงนะครับออกเปลือกแล้วก็ทานแอปเปิ้ลสักครึ่งลูกนะในมื้ออาหารนะครับก็จะได้ทั้งแคลเซียมนะครับได้ทั้งโพแทสเซียมเป็นเส้นใยอาหารกระตุ้นการขับถ่ายในการระบายนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจอดหรือสุขภาพเป็นสื่อที่แนะนำนะครับสำหรับการทานอาหารสำหรับการสุขภาพสำหรับท่านที่มีพ่อแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือตัวท่านเองที่ฟังรายการอยู่ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสำหรับตัวท่านนะครับก็เป็นห่วงบรรยายสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านหลายท่านมีน้ำตาลมีความดันโลหิตนะครับมันออกกำลังกายคนติงนะครับควบคุมอาหารเมื่อวานผมคุยกับท่านสุภชัยนะครับที่เป็นแขกรายการของเราที่เป็นเขาเรียกแฟนพันธุ์แท้นะครับของรายการจดเลือกสุขภาพท่านก็โทรมาขอบคุณว่าตั้งแต่ฟังรายการจดเลือกสุขภาพท่านก็เอาไปปฏิบัตินะไปแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนของท่านนะครับที่ฟังรายการอยู่ท่านก็บอกว่าสุขภาพดีขึ้นมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายท่านบอกนี้นะคนคุณผู้ฟังครับบางท่านเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ว่าคนขี้เกียจออกกำลังกายจริงเพราะเรามองเรื่องว่าการออกกำลังกายแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะผมก็เลยแนะนำว่าท่านชอบแบบไหนนะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันท่านชอบขี่จักรยานก็ขี่จักรยานไปท่านชอบเดินก็เดินไปนะครับท่านไปหาที่เดินให้มีความสุขนะครับถ้าท่านจะออกโยคะท่านจะออกแบบไหนก
1: ็ได้หมดเลย
0: ก็ได้หมดเลยเอาแต่ที่ท่านชอบก่อนนะครับก็เป็นการออกกำลังกายใน1สัปดาห์ให้มี3วันเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ละวันก็10 20นาที30นาทีอย่าออกมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับควรจะออกกำลังกายการทานอาหาร
1: ก็จำเป็น
0: ก็คือการทานอาหารที่มีที่ดีมีสุขภาพที่สำคัญคือขอให้ปลอดสารพิษคุณติงสารพิษให้น้อยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในวัยที่อ่อนแ
1: อ
0: นะครับคือวัยที่เซลล์เนี่ยเริ่มเสื่อมอวัยวะต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมท่านก็ทานพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เทปรายการก่อนก็คือข้าวกล้องคุณติงข้าวไรเบอร์รี
1: ่
0: ข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับซึ่งตอนนี้ข้าวในแนวสุขภาพเนี่ยกำลังจะมาซึ่งบางตัวเนี่ยก็ขอ21อะไรที่ว่านี่นะสามารถมีน้ำตาลน้อยคุณติงตอนนี้วิจัยเนี่ยโดยเฉพาะในวงการเกษตรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็คุณผู้ฟังก็ศึกษาหาซื้อนะครับโดยเฉพาะร้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจหรือเลมอนฟาร์มนะครับซึ่งตอนนี้ข้าวเนี่ยจะเป็น
1: โอ้เยอะมาก
0: แนวสุขภาพโดยเฉพาะไรเบอรี่
1: ก็คือเหมือนกับหาข้าวให้มันตรงกับโรคภัยไข้เจ็บของเรา
0: ถ้าท่านทานพวกข้าวกล้องเป็นประจำนะครับก็จะช่วยให้สุขภาพท่านดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับได้รับวิตามิน B1 B6 B12 นะครับซึ่งการทานข้าวกล้องก็เป็นที่นิยมโปรดปรานของสำหรับผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ฟังครับฝากเบอร์สักนิดหนึ่งนะครับผมจะฝากเบอร์เองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสที่ท่านชื่นชอบหรือผลิตภัณฑ์อิมมูน่านะครับทั้งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจำหน่ายมากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งช่วงนี้มีรายการโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งท้ายรายการคุณผู้ฟังโทรเข้ามาอย่างมากนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ ในราคาเดิมท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้ก็ราคาดีมากๆแถม3กระปุกนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084 385 6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084 385 6644นะครับจดเอาไว้นะครับไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับท่านตื่นเต้นโอ้โหตอนนี้มีคนที่ปรึกษากันอย่างมากมายนะครับกับโรงการสุขภาพนะครับก็ท่านหลังจากที่จบรายการคนเด็กท่านก็โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับ
1: ได้
0: หลายท่านนี่ไม่เข้าใจว่าจะโทรได้เฉพาะช่วงรายการ
1: อ๋อโทรได้ตลอดค่ะ
0: โทรได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังโทรเข้ามาท่านมีแนวจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบไหนก็โทรเข้ามานะครับ อ่ะรายการเวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณที่ท่านได้รักสุขภาพนำสิ่งที่เราพูดคุยสื่อสารไปปฏิบัตินะครับขอให้ท่านมีสุขภาพดีนะครับอยู่ที่บ้านท่านพักผ่อนให้เยอะๆนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการผู้สูงอายุอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลท่านพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะเป็นสิ่งดีท่านควรรักษาอารมณ์ของท่านอย่างงดงิดอย่าโกรธนะครับอย่าเป็นคนที่วิตกกังวลมากนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีนะครับอยู่ที่บ้านนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับผมคุณติ่งก็ขอจากลาท่านผู้ริเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดหรือให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดก การของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่า ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผ่านน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่ 1 ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
8: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081-668-6760

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักนะครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างอดีตรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับที่ประชาชนทั่วไปนะครับสมควรที่จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็มักจะมีปัญหากันนะครับว่ามันมีเรื่องไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่นะครับในเดือนที่นะครับกำลังระมัดระวังเฝ้าระวังในเรื่องของโควิด-19กันนะครับในปี64นี้นะครับเริ่มตั้งแต่เมษานะครับพฤษภามิถุนามานี่นะครับก็กำลังเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องรักษานะครับระยะห่างนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับตรงนี้ก็ต้องอย่าให้ตกหน้ากากอย่าให้ตกนะครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญานะครับการทำนิติกรรมสัญญานี่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับก็เนื่องจากว่าคนเราเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไปมาเกี่ยวพันในเรื่องของการซื้อการขายนะครับการกู้ยืมเงินนะครับการจำนองนะครับการจำนำการแบ่งทรัพย์สินกันนะครับอิปาถะตรงนี้เป็นต้นนะครับมันก็มักจะเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับเพราะอาจจะกระทำลงไปด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รู้เรื่องกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับหรือว่าถูกมีการหลอกลวงบ้างนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็จะได้แนะนำเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแนะนำเป็นเบื้องต้นก่อนว่าเราจะทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยเราจะต้องสมควรที่จะดูเรื่องอะไรบ้างเป็นสำคัญนะครับประการแรกเลยนี่นะครับก็จะต้องพิจารณานะครับถึงความสามารถของคู่สัญญาเสียก่อนนะครับว่ากฎหมายให้สิทธิที่กระทำได้หรือไม่นะครับการพิจารณาความสามารถมีอะไรบ้างนะครับก็เช่นว่าความเป็นผู้เยาว์นะครับหรือไม่นะครับหรืออายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะครับอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะครับหากเกิดมีการสมรสกันนะมีการจดทะเบียนสมรสกันเมื่ออายุฝ่ายหญิง17ฝ่ายชาย17นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับโดยมีการสมรสนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อมีการสมรสแล้วเนี่ยนะครับอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะครับกฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นผู้เยาว์อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปพิจารณานะครับก็อาจจะได้เข้าใจว่าไอการที่เราดูถึงความสามารถของคู่สัญญานะครับนะว่าเป็นผู้เยาว์หรือไม่อันนี้นะครับก็คือเรื่องอายุนั่นเองนะครับประการที่สองนะครับก็ดูว่าเขามีคู่สมรสหรือเปล่านะครับการทำสัญญานี่ก็สำคัญนะครับเลือกคู่สมรสหรือหากมีแล้วนะครับในบางกรณีก็อาจจะต้องได้รับความยินยอมนะครับของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาอยู่มากนะครับมีปัญหาอยู่มากคำว่าคู่สมรสเนี่ยนะครับตามกฎหมายนะครับก็หมายความว่าเราได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับกับฝ่ายหญิงหรือกับฝ่ายชายนะครับจดทะเบียนก็ไปจดกันที่สำนักงานเขตนะครับเพราะมันมีบางเรื่องบางราวนะครับบางนิติกรรมนะครับการซื้อการขายบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อนนะครับเช่นว่าการซื้อการขายที่ดินนะครับของสามีหรือภรรยานะครับอันนี้นะครับถ้ามีคู่สมรสเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับที่ทำสัญญา
ซื้อขายที่ดินนะครับก็จะสอบถามนะครับว่าท่านมีคู่สมรสไหมนะบางคนก็บอกไปบอกโสดอย่างนี้นะครับทั้งๆที่ตัวเองได้จดทะเบียนสมรสอันนี้มันก็จะเป็นบ่อให้เกิดการที่คู่สมรสนะครับที่ไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยเขาอาจจะฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาต่างๆนั้นในภายหลังได้นะครับมันก็มักจะเกิดเป็นปัญหาตามมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะครับถึงการมีหรือการเป็นคู่สมรสหรือไม่นะครับประการต่อมาครับก็คือความเป็นคนความเป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่นะครับความเป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่เช่นว่าศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถคือคนประเภทคนบ้าๆบอๆนะครับคนวิกลจริตพวกนี้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นบ้าหรือเป็นคนวิกลจริตนะครับเราก็อย่าได้ไปทำนิติกรรมหรืออย่าได้ไปทำสัญญาอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อที่ทำให้สัญญานั้นมันไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะโมคิยะได้นะครับแต่ข้อในการที่จะพิจารณาอีกต่อมานะครับว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือมีอำนาจทำสัญญาได้หรือไม่นะครับอันนี้ต้องพิจารณาเลยนะครับประการนี้ก็ถือว่าเป็นการสำคัญในอันแรกนี้ก็ถือว่าพิจารณาถึงความสามารถประการต่อมานะครับก็ต้องพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์นะครับหรือมีอำนาจทำสัญญาได้หรือไม่นะครับอันนี้สำคัญนะครับเช่นว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือที่ดินจริงหรือเปล่านะครับเช่นต้องดูจากโฉนดนะครับว่ามีชื่อใครดูจากบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเมื่อ2วันนี้นะครับเมื่อ2วันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ไปดูนะครับในเรื่องของการซื้อการขายตึกแถวนะครับแถวตลาดไทยนะครับ2คูหานะครับอาจารย์ก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามีนะครับผู้ที่ให้อาจารย์ไปดูว่าไอเนี้ยนะครับเขาต้องการอยากจะซื้อห้องแถว2คูหาเนี้ยนะครับมันสามารถซื้อได้ไหมนะครับอันนี้ก็ไปดูก็ต้องไปดูโฉนดกันนะครับว่าเป็นของใครติดจำนองติดจำนำติดอะไรไหมนะครับแล้วก็ไปดูว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นใครนะครับที่จะมาทำสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูอีกต่อมานะครับในเรื่องของสิทธิหรืออำนาจทำสัญญานะครับก็คือหากมีการรับมอบอำนาจนะครับหรือมีหลักฐานการมอบอำนาจนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องการมอบอำนาจเนี่ยนี่ก็เป็นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับอยู่แถวท่าม่วงนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ไปมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีการทำหนังสือมอบอำนาจนะครับไปปลอมอย่างนี้นะครับไปปลอมขึ้นมาเราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าหากมีใครมาบอกว่าได้รับมอบอำนาจแล้วเราก็ต้องยืนยันตัวตนนะครับของบุคคลที่ที่เขาอ้างว่าเขาเป็นผู้มอบมานี่นะครับว่าเขามอบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีการปลอมลายมือชื่อกันนะครับปลอมเอกสารปลอมข้อความนะครับหนังสือมอบอำนาจโอนที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เกิดปัญหานะครับเสร็จแล้วก็จะมีการไปจ้งไปแจ้งความนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลอมกันก่อข้อความอันเป็นเท็จนะครับลงในเอกสารราชการนะครับเพื่อที่จะไปโอนนะครับเป็นของตนเองหรือไปโอนให้กับบุคคลอื่นนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับก็ต้องดูนะครับในเรื่องหนังสือมอบอำนาจนะครับก็ต้องเช็คให้ดีว่าใช่มีการมอบอำนาจให้มาซื้อมาขายกันจริงหรือไม่นะครับบางคนเนี่ยก็ไปทำอย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็คือไปเอาหนังสือมอบอำนาจมานะครับโดยที่ไปปลอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือก็ไปขโมยหนังสือมอบอำนาจจากเขามานะครับแล้วก็ได้โฉนดที่ดินนะครับเอกสารต่างๆมาก็ไปแอบไปอ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็พอเจ้าของจริงๆเขาไปตรวจพบนะครับเขาก็ไปฟ้องไปแจ้งความนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับข้อพิจารณา
นะครับของผู้มีสิทธิ์หรือมีอำนาจนะครับต่อประการต่อมาก็คือเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนะครับเช่นว่าเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทสมาคมหรือไม่นะครับก็ดูนะครับว่าหนังสือรับรองนะครับในเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนนิติบุคคลนะครับเราก็ต้องดูให้ดีว่ามีอำนาจในการเป็นตัวแทนของห้างของบริษัทจริงหรือไม่มีหนังสือกำหนดว่าในการทำอะไรต้องมีกรรมการกี่คนนะครับก็ต้องดูรายละเอียดด้วยซึ่งต้องลงประทับตราหรือไม่นะครับวิธีง่ายๆก็ต้องขอดูหลักฐานจากทางราชการให้แน่นอนเสียก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือรับรองนะครับของห้างหุ้นส่วนบริษัทนะครับเราก็อาจจะไปขอคัดขอถ่ายจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้นะครับหรือสำนักงานพาณิชย์ที่ในส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหนังสือนิติบุคคลนั้นนะว่าเป็นบุคคลที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนนิติบุคคลจริงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกไม่ต้องทำลงไปเนี่ยมันก็จะเสียหายนะครับแล้วก็ดูประการต่อมาเรื่องสิทธินะครับผู้มีสิทธิและมีอำนาจทางสัญญาหรือไม่ก็คือหากเป็นคนต่างด้าวนะครับก็ต้องดูว่ามีสิทธิ์ได้แค่ไหนเพียงใดนะครับก็มีนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวคนต่างด้าวนะครับก็ตื่นเรื่องกันอยู่บ่อยๆนะครับเช่นว่ามีสามีนะครับเป็นคนต่างด้าวนะครับมาจากประเทศนอกประเทศอเมริกาประเทศยุโรปนะครับเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกับคนไทยเสร็จแล้วตอนไปซื้อที่ดินเนี่ยนะครับนะแถวภูเก็ตแถวจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับที่สวยๆงามๆอยู่บนภูเขาอากาศดีนะครับหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเห็นสวยๆนั่นนะครับพอมีครอบครัวก็ไปซื้อพอซื้อตอนซื้อนี่ก็ทางที่ดินนะครับเขาก็สอบถามนะครับว่าอันนี้มีครอบครัวไหมมีนะเป็นชาวต่างชาติตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ทำหนังสือนะครับในการรับรองนะครับว่าเงินทองที่เอามาซื้อเนี่ยนะเป็นเงินของที่เป็นของฝ่ายหญิงนะครับถ้าเราผู้หญิงเป็นคนไทยนะครับเป็นเงินของฝ่ายหญิงเพราะทางราชการนี่ก็เป็นห่วงนะครับหรือกลัวว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องเมื่อมีการฟ้องร้องมีการหย่ากันแล้วก็ฟ้องแบ่งทรัพย์สินตรงแต่ดังกล่าวนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าบุคคลภายนอกนะครับบางทีก็มานะครับถือสิทธิ์นะครับในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับโดยลักษณะอย่างนี้นะครับทางราชการหรือทางเจ้าพนักงานก็จะมีข้อกำหนดของกฎว่าด้วยกฎกระทรวงมหาดไทยอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้ทำเป็นหนังสือไว้ว่าเงินทองที่เอามาซื้อเนี่ยนะครับเป็นเงินนะครับของฝ่ายหญิงเขาโดยให้ฝ่ายชายซึ่งเป็นสามีนี่นะครับเซ็นรับรองนะครับเซ็นรับรองยืนยันไว้นะครับว่าเป็นเงินของฝ่ายหญิงนะครับอันนี้ก็เคยมีปัญหานะครับก็เร็วๆนี้ก็มีนะครับที่อาจารย์ได้ทำเรื่องทำราวอยู่ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาตินะครับมาซื้อที่ดินนะครับโดยอาศัยนะครับมีแฟนเป็นคนไทยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอะไรพวกนี้นะครับมักจะเกิดปัญหานะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับอย่าให้ได้เกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันเกิดแล้วก็จะมีการฟ้องมีการร้องกันเสียหายอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับประการต่อมานะครับก็คือเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะทำสัญญานะครับมีความสำคัญเช่นกันนะครับต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับเช่นที่ดินก็ต้องดูให้แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนสอบถามพนักงานที่ดินนะครับหากจะให้ดีที่สุดก็ขอให้มีการรังวัดนะครับมีการรังวัดสอบเสียก่อนสอบเขตเสียก่อนนะครับอันนี้ก็เคยมีอยู่บ่อยๆนะครับบางคนก็ไปชี้นะครับที่ดินว่าอยู่ติดถนนบ้างนะครับติดที่มีความเจริญนะติดที่สาธารณะนะครับนี่ก็เคยมีนะครับตอนนี้ก็อาจารย์ก็มีปัญหาที่คนมาปรึกษาอยู่นะครับก็
เกิดขึ้นอยู่แถวจังหวัดนนท์นี่แหละนะครับตอนไปซื้อก็บอกว่ามีถนนหนทางที่จะเข้าที่นะครับทางนี้ก็เชื่อว่าเออมีถนนนะครับแต่พอไปทำสัญญากันแล้วพอไปถามที่สำนักงานที่ดิน

จะหาว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปซื้อจริงผิดสัญญาเขาก็จะรีบเงินมัดจำก็มัดจำไว้หลายบาทหลายแสนหลายล้านนะครับแต่จะไปซื้อก็กลัวว่าจะไม่ได้ทางนะครับเพราะไม่มีทางไปถามที่ดินแล้วที่ดินบอกไม่มีแต่ทางนั้นเขาบอกมีแต่เราก็เอาเอกสารไปถามดูไปยืนยันดูไม่มีนี่นะครับอันนี้คือปัญหาเราก็ต้องตรวจสอบเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเพราะเวลาทำสัญญาไปแล้วนะครับมันก็ต้องมาฟ้องร้องกันมันจะมีข้อผูกมัดกันนะครับถึงเรื่องว่ามีค่ามัดจำนะครับถ้าคุณผิดสัญญาฉันจะรีบประจำเธอนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดเหตุว่าเธอโอนไม่ได้หรือโอนแล้วไม่ได้ตามนี้ฉันเกิดความเสียหายเพราะฉันจะต้องเอาที่ดินนี้ไปทำนั่นทำนี่เกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะมีข้อที่เป็นความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆนะครับอาจารย์ก็ทำเรื่องแบบนี้อยู่นะครับมีคนมาปรึกษามีคนมาให้ฟ้องให้ร้องประเภทนี้นะครับก็ทำอาชีพทนายมาเนี่ยนะครับก็41ปีแล้วนะครับก็มีสารพัดเรื่องสารพัดราวนะครับอาจารย์ก็มาเล่าสู่กันฟังก็ไม่อยากให้เกิดนะครับขึ้นนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังนะครับหรือกำลังจะทำนิติกรรมที่จะทำสัญญานะครับเพราะตรงนี้มันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาแล้วก็พอเกิดเรื่องเกิดราวกันแล้วก็ทุกข์ใจนะครับไม่ใช่ทุกข์ใจแต่ฝ่ายเรานะครับฝ่ายเขาก็ทุกข์กันไปหมดนะครับเพราะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือที่เราต้องการนั่นเองนะครับเนี่ยบางคนก็บอกว่าติดนะครับติดแม่น้ํานะหรืออะไรหรือไม่มีอะไรนะครับมีทางเข้าออกอยู่ติดถนนนะอยู่ด้านหน้าถนนหรือบางทีก็ติดจำนองขายฝากติดภาระจำยอมหรืออยู่ใกล้โรงงานใกล้แหล่งเสื่อมโทรมเนี่ยอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิ้นดังนั้นแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจเข้าไปดูให้ดีนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่จะทำสัญญานะครับอันนี้ก็มีความสำคัญและประการต่อมานะครับก็ต้องพิจารณาตัวบุคคลด้วยแม้ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์มีอำนาจทำสัญญาได้นะครับเช่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นกรรมการบริษัทมีอำนาจหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจนะครับเชื่อถือได้แค่ไหนเพียงไรนะครับก็คือมีอยู่บ่อยๆนะครับพอทำสัญญาขายให้คนอื่นให้คนดังกล่าวนี้แล้วนะครับต่อมาก็ทรัพย์สินสิ่งเดียวกันนี้ไปทำสัญญาขายคนอื่นอีกนะฮะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังนะครับหรือเช่าซื้อที่ดินคันส่งครบปรากฏว่าที่ดินที่เช่าซื้อนั้นติดจำนองหรือไม่ยอมโอนให้นะครับก็จะส่งมาเป็น10ปีนะครับมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นเป็นต้นนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางทีติดจำนองอยู่ธนาคารเราก็เอาเงินไปหยอดให้อยู่เรื่อยชำระอยู่เรื่อยชำระจนหมดนะครับเช่นว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคอนโดเนี่ยอาจารย์เคยทำให้กับชาวญี่ปุ่นไปซื้อคอนโดเสร็จแล้วเจ้าของคอนโดเนี่ยนะก็บอกผ่อนมาเถอะนะครับไม่มีปัญหาปรากฏว่าชาวญี่ปุ่นก็ผ่อนจนหมดชำระจนหมดประมาณหมดแล้วก็ติดจำนองครับปรากฏว่ายังติดอยู่ธนาคารนี่ทีนี้ก็วุ่นทีนี้ไปฟ้องไปร้องนะครับทำไงได้ทางธนาคารเขาก็บอกติดอยู่ต้องเงินมาชำระก่อนนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่าได้ให้เกิดอย่างนี้เสียซ้ำเสียซ้อนนะครับเกิดปัญหายุ่งยากนะครับอันนี้คือพิจารณาตัวบุคคลด้วยนะครับขั้นการต่อมานะครับการเข้าทำสัญญานะครับเรื่องนี้สำคัญเช่นกันจะต้องอ่านข้อความในสัญญาให้ดีว่ามันเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันหรือไม่นะครับมีข้อที่จะไม่เสียหายหรือไม่ไม่แน่ใจก็ควรจะปรึกษานะครับผู้รู้กฎหมายเสียก่อนนะครับเช่นปรึกษาทนายความปรึกษานิติกรนะครับหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอื่นๆเป็นต้นนะครับอย่าประมาทนะครับการซื้อขายนะครับราคาทรัพย์สินราคาเป็นหมื่นเป็นแสนยิ่งจำเป็นตอนนี้เป็นล้านแล้วนะครับที่ดินก็แพงนะครับเมื่อไม่แน่ใจแล้วนะครับก็อย่าไปทำนะครับเราจะทำก็ต่อเมื่อเราแน่ใจแล้วจึงได้ทำสัญญาเพราะลงทำนิติกรรมสัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะผูกมัดเราทันทีนะครับอันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับประการต่อมานะครับ
ประการต่อ

ต้องพิจารณานะครับในการลงมือทำสัญญาเช่นว่ากรอกข้อความก็ควรให้ชัดเจนนะครับที่ไหนไม่ต้องการก็ให้ขีดออกไปนะครับโดยคู่สัญญาลงชื่อกำกับไว้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญตรวจดูให้เรียบร้อยว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์หรือไม่นะครับเมื่อถูกต้องตรงกับความประสงค์แล้วจึงค่อยลงลายมือชื่อในช่องคู่สัญญานะครับอันนี้ก็ต้องกรอกข้อความนะครับแล้วก็อ่านแล้วอ่านอีกนะครับอาจารย์ไปทำเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ต้องอ่านให้ฟังนะครับให้มันชัดเจนอธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับข้อนี้มันเป็นอย่างนี้นะผูกมัดอย่างนี้นะมันรับผิดชอบอย่างนี้นะฝ่ายซื้อจะต้องทำอย่างนี้ฝ่ายขายจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็ต้องอธิบายกันจนเข้าใจแล้วแต่ถ้าอันไหนไม่ต้องการก็ต้องขีดออกไปแล้วก็เซ็นกำกับไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าไปเกรงใจกันนะครับเพราะเวลาทำสัญญานี่ก็ต้องชัดต้องเจนนะครับต้องชัดเจนนะครับว่าอันนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ถูกต้องครับแก้ไขใหม่นะครับก็เซ็นกันไปนะครับจึงจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้นะครับประการต่อมานะครับการลงชื่อในสัญญานะครับก็สำคัญเช่นกันนะครับต้องดูว่าลงในฐานะอะไรนะครับลงผิดลงถูกไม่ได้นะครับก็เคยจะมีอยู่บ่อยๆที่อาจารย์ไปทำสัญญานะครับลงผิดเช่นผู้เป็นผู้แทนลงชื่อช่องผู้ซื้อกับนะกับผู้ซื้อลงชื่อในช่องผู้ขายหรือพยานลงชื่อในช่องผู้ซื้อเป็นต้นนะครับกรณีนะครับที่ต้องพิมพ์นิ้วมือก็ต้องมีพยานรับรองอย่างน้อย2คนนะครับนี่นะครับก็มีคนสมัยเก่านะครับที่มีอายุมากแล้วบางคนซื้อขายที่ดินนะครับเซ็นหนังสือไม่ได้นะครับคือไม่ได้เรียนมานะครับคุณแม่คุณป้าก็ใช้พิมพ์ลายนิ้วมือนะครับการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยก็มีผลบังคับนะครับแต่จะต้องมีพยานอย่างน้อย2คนนะครับอย่างน้อย2คนนะครับในการที่เซ็นเป็นพยานรับรองนะครับควรได้ลงชื่อรับรองทันทีและก็ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นพยานรับรองในเรื่องดังกล่าวนี้จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับนี่ก็เคยมีปัญหากันนะครับเพราะว่าคนนี้ก็เซ็นลายมือไม่ได้หรือทางที่ดีก็มีการถ่ายรูปเอากล้องถ่ายรูปไปหน่อยหรือถ่ายวิดีโอไปหน่อยก็มีนะครับก็เร็วๆนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะครับทำทำพินัยกรรมนะครับบอกว่าคุณพ่อไม่ได้ทำนะครับมีการจับเอามือไปพิมพ์นิ้วมือให้เซ็นตรงนั้นตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อกันข้อคอรหาการเกิดปัญหาถ่ายวิดีโอไว้เลยนะตอนทำตอนเซ็นท่านจะได้รู้ว่านี่ไงท่านทำเองท่านมีสติสัมปชัญญะดีนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะบางทีลูกเต้าคนที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็ไม่บางทีเขาได้แล้วเขาได้ไม่มากไม่เท่าที่เขาจะได้อย่างนี้นะคนนี้ทำไมได้มากคนนี้ทำไมได้น้อยคนได้น้อยก็หรือคนนี้ทำไมไม่ได้ก็เกิดการที่จะฟ้องร้องกันทันทีละนี่นะโอ้คุณไปเอาข้อนี่ละไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะโดยเฉพาะไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรทั้งที่มีสติสัมปชัญญะมีพยานครบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปไว้ดีกว่านะถ่ายเป็นวิดีโอไว้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่ยืนยันว่าเราได้ทำได้ทำจริงในสติสัมปชัญญะจริงเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลานะครับก็หมดลงพอดีถ้าท่านผู้ฟังยังมีปัญหานะครับสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์ได้เบอร์นะครับ02-565-0289 02-565-0289 นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็081-668-6760 081-668-6760สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดี

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยดำเนินรายการโดยปุ๊กสิริรัตน์มหัทธนะโอมีค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยค่ะกับปุ๊กสิริรัตน์มหัทธนาเตมีนะคะเรามาเจอกันทางคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ค่ะ radio792.org นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าฝนตกทั่วฟ้ากันทีเดียวค่ะนะคะบางที่นี่ก็ตกเบาหน่อยบางที่นี่ก็ตกหนักเรียกว่ารถจมกันทีเดียวนะก็เอาใจช่วยค่ะเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงน้ำขังนะน้ำท่วมขังรอระบายค่ะใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องเลวร้ายในชีวิตเราเคยผ่านมันมาแล้วเราต้องผ่านไปได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เปิดสายการทางหน้าไมค์ค่ะ023112612และ0984571091ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าตุ๊ก
0: ค่ะ
1: เป็นไงจ้าฝนตกเป็นยังไงบ้าง
0: สุขุมวิทนี่ก็น้ำท่วมถนนเนาะแต่ว่าไม่ถึงกับนะคะไม่ถึงกับเดือดร้อนค่ะ
1: ขอเพลงเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพลงไอ้ฝนจ้า
0: อะไรนะคะ
1: อ๋อจะขอต
0: ่อค่ะ
2: ฮัลโหล
0: ค่ะ
2: ขอคุณปองจ้า
0: อะไรนะ
2: ขอปองปองจ้า
0: อ๋อเหมือนเดิมนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะปึ๊บเดี๋ยวนะคะคุณป้าอิ๋วนะสวัสดีค่ะใช่ค่ะตกข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวคุณป้าอิ๋ว
3: คงเป็นตกน้อยไปที่สามคนนี้ตกขึ้นเงินไปไหนไม่ได้ค่ะขอเพลงค่ะ
0: จ้า
3: จากฝนธนสุนทรกำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องใจเย็นหน่อยเนาะนะคะค่ะมันเป็นธรรมชาติเน
3: า
0: ะ
3: ต้องอยู่กับมันให
0: ้
3: ได
0: ้ค่ะสู้ๆค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ค่ะ
4: คลองเตยครับ
0: ค่ะคลองเตยน้ำท่วมไหม
4: ก็ไม่ท่วมไม่เท่าไหร่ครับ
0: ไม่เท่าไหร่เนาะ
4: หน่อยครับ
0: ค่ะ
4: ขอฟังเพลงของแก้หรือเป็นเรื่องการหน่อยครับ
0: ค่ะ
4: ดอกไม้คุณครับ
0: ดอกไม้ให้คุณนะ
4: คร
0: ับ โอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับขอเพลงอะไรครับ
0: ค่ะ
5: กาครับพิษครับของทศพลครับ
0: อะไรนะ
5: กาครับพิษของ
0: อ๋ออีกาครับพิษเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: ค่ะ
6: ฝนตกที่หน้าต่างค่ะ
0: ฝนตกที่หน้าต่าง
6: เอาเวอร
0: ์
6: ชันฝนนะ
0: อ๋อเวอร์ชันฝนนะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค
0: ่
6: ะ
0: ค่ะยามเมื่อฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง ได้ไหมเพลงนี้นะสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีค
0: ่
7: ะ
0: ค่ะ
7: หนาว
0: โอ้โหคุณป้าขา
7: แล้ว อ
0: ย่าพึ่งอย่าพึ่งมาฟังเพลงเพราะๆก่อน
7: จะเอา
0: ตัด
7: ส
0: ิ่
7: งลอยลมของฝนนะคะ
0: เดี๋ยวนะของฝนนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆคุณป้าขาค่ะจุ๊บๆค่ะมาสวัสดีค่ะสุนทราพรนะคะจิตรดาเหรอ
8: จิตราตี
0: อ๋อกลิ่นราตีเดี๋ยวนะ กลิ่นราตรีเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีใครอีกไหมคะ023112612นะคะแล้วก็0984571091ค่ะท่องเอาไว้ว่า เราจะต้องผ่านไปได้นะคะน้ำท่วมก็ยังดีกว่าฝนแล้งเดี๋ยวต่อไปผู้ฟังนะคะหลังจากผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วเนี่ยท่านจะได้พบกับเอลนิโยค่ะนะก็คือสภาวะแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางเกษตรก็เสียหายไม่มีน้ำนะคะปลูกข้าวก็ไม่ได้ปลูกผักก็ไม่ได้หนักนะ ใช่ไหมน้ำท่วมก็เวลาน้ำท่วมเนี่ยต้องรีบเก็บเขาเรียกอะไรเก็บน้ำเอาไว้นะอย่างปุ๊กเนี่ยจะมีโอ่งมีถังเก็บเอาไว้เพราะว่าช่วงผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยหน้าหนาวนะคะกับหน้าร้อนเนี่ยเราจะได้นำน้ำตรงนี้มาใช้ได้ประหยัดค่าน้ำประปาอีกต่างหากด้วยนะคะนี่แหละน้ำท่วมรีบเก็บเอาไว้รีบเก็บกักน้ำเอาไว้ก่อนที่เอลนิโยจะมาหานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังสปอตกันนะแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงที่ขอกันมานะคะ
8: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้ค่ะคุณปนัดนะคะโทรศัพท์เข้ามาบอกอยู่แถวท่าทรายนนทบุรีนะคะจำได้ไปอยู่แถวนั้นใช่ไหมน้ำท่วมค่ะเกือบถึงเข่าแล้วนะคะสู้ๆคุณมนุษย์นะแต่ว่าบ้านคุณมนุษย์นั้นเป็นบ้านสองชั้นยังดีนะเป็นบ้านสองชั้นนะคะถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยโอ้ยจะนอนตรงไหนแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: จ้า
2: ท
1: ัน
2: ไหมคะ
1: บอกมาก่อนแล้วกันดูเดี๋ยวดูเวลาให
2: ้ค่ะวันละฟ้า
1: อ๋อตะวันรับฟ้านะคะ
2: ส่งของแล้วยังคะ
1: ส่งแล้วค่ะถึงยังแต่ว่าช่วงนี้เนาะสงสารคนส่งมาก
2: ใช่น้ำท่วมด้วย
1: ค่ะอาจจะล่าช้าหน่อยนะขออภัยนะคุณปานะ
2: ปิงน้อยด้วยแหละปิงเข็มมากอ๋อเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นเหมือนกันระวังนะ
2: ใช่น้ำมันนั่นลูกสาวเดินไปทำงาน
1: เหรอโดนอุ้ยเห็นเขาบอกให้บีบมะนาวจริงไหมอ่ะ
2: ไม่ได้บีบมันหัวสะบัดขา
1: อ๋อโอเค
2: เลือดจ่าเลยค่ะ
1: อืม
2: ร้องวีดเลย
1: ค่ะยังไงก็ใส่พวกรองเท้านะไปซื้อรองเท้าบูทก็ได้นะหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้นะเออ
2: แล้วเขาดูน้ำนิ่งๆไงถ้าว่าฝนไม่ตกน้ำไม่ขึ้นมาตรงปูนตรงปากซอยบ้าน
1: ค่ะ
2: เขาก็จะไม่มาไง
1: ที
2: ่น้ำมันท่วมนักครึ่งนักแข่งอ่ะ
1: ค่ะโอ้ย
2: ไม่ได้ไปไหนไง
1: ค่ะ
2: ต้องไปทำงานเลยผมว่า
1: ค่ะยังไงก็ต้องระวังแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะคะเห็นไหมหลายพื้นที่เนาะคุณปานก็อยู่แถวบางประกอบเนาะอยู่ใกล้ๆปุ๊กนี่แหละนะคะแต่ปุ๊กก็มาจัดรายการที่วิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะสุขุมวิท64ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเห็นบอกช่วงก่อนหน้านี้อ่อนนุชก็อ่วมเหมือนกันเนาะก็อ่วมเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรสู้ๆกันต่อไปคุณผู้ฟังขาโรคที่มากับน้ำท่วมนะมันก็มีหลายโรคอย่างเช่นโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็โรคที่มียุงเป็นพาหะนะคะถ้าเป็นโรคไข้เลือดออกก็ยุงลายใช่ไหมถ้าเป็นโรคเท้าช้างยุงก้นป่องนะคะก็ต้องระวังให้ดีมันมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วก็มีเรื่องของอาหารการกินจะต้องใหม่สดสุกร้อนๆดีที่สุดนะคะไม่งั้นอาจจะจุดๆอุจจาระร่วงกันได้นะคะแล้วก็โรคที่มันมาตามเชื้อทางบาดแผลก็มีเช่นโรคฉี่หนูเนาะใบย่ำน้ำมาแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างที่คุณปานบอกนะปลิงเกาะใช่ไหมปลิงเข็มด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะก็ต้องรีบไปหาพ้นหาหมออย่างเงี้ยแต่เมื่อฟังขามียาอยู่ที่บ้านนะไว้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมันก็ดีใช่ไหมนะคะฉะนั้นท่านใดที่แบบอยากจะได้สมุนไพรไว้ดูแลตัวเองที่บ้านก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะสำหรับบริษัทขาวละออมีสมุนไพรเยอะเลยท่านอยากได้อย่างไรนะคะคุณปานเนี่ยนะคะสั่งซื้อตรีผลาไปก็เดี๋ยวรอหน่อยกันละกันนะคะสำหรับตรีผลาช่วยในเรื่องของ ลำไส้นะคะดีท็อกร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณอีกต่างหากด้วยนะคะ นะแล้วยังมีเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารก็ยังไม่ไปสังฆาตของบริษัทขาวละออมีขมิ้นชันมีอู้เยอะเถาวัลย์เปรียงก็มีนะคะปวดไม่เมื่อยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่ก็มีก็ติดบ้านเอาไว้กันละกันสนใจก็หาซื้อตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อร้านสมุนไพรใกล้บ้านท่านหรือว่าถ้าไม่มีสนใจเนาะกริ้งกร้างมาหาปุ๊กเลยที่0984571091ค่ะ0984571091 0984571091ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันต่อ

เหลือเพลงอีกหลายเพลงนะคะที่ขอกันมาทางหลังไมค์ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาเรามีแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะจ๊ะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทขาวละออคุณฟังค่ะนะคะถ้าเป็นขมิ้นชันอย่าลืมหลักของบริษัทขาวละออนะถ้าเป็นสมุนไพรต่างๆนะคะสนใจก็ของบริษัทขาวละออมีเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็ขมิ้นชันถ้าเกิดว่าเรานั้นคู่กันผสมพริกไทยดำจะดีมากๆเลยนะคะคุณฟังค่ะนะคะเพราะว่าขมิ้นชันที่ผสมพริกไทยดำเรียกว่าเป็นคู่หูทรงพลังที่ดีค่ะเพราะว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกันและกันนะคะเหตุผลที่มันคู่กันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพิ่มการดูดซึมสารอาหารได้ถึงเรียกว่า 2,000% ทีเดียวตามปกติของร่างกายนะร่างกายเราเนี่ยมันจะดูดซึมสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันนะคะซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นได้ยากค่ะแล้วก็ขับออกไวด้วยแต่ว่าเจ้าสารไพเพอรีนในพริกไทยดำเนี่ยจะช่วยไปเปิดทางให้ลำไส้ดูดซึมขมิ้นเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มเรื่องของพลังในการต่อต้านการอักเสบและลดอาการปวดค่ะทั้งสองสิ่งนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบสูงนะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นหรือว่าเป็นพริกไทยดำนะคะควรรับประทานด้วยกันท่านที่มีปัญหาเรื่องของปวดข้อเข่าอักเสบนะคะสามารถที่จะลดอาการพวกนี้ได้แล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะคะยิ่งขึ้นไปอีกก็คือระบบการย่อยอาหารทำงานได้สมบูรณ์แบบค่ะเพราะว่าขมิ้นนั้นจะบรรเทาการแผลในกระเพาะอาหารและขับน้ำดีค่ะส่วนพริกไทยดำนั้นช่วยเรื่องของขับลมนะคะแล้วก็กระตุ้นน้ำย่อยด้วยร่วมกันจึงไม่มีปัญหาเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องนะคะนี่เป็นผลที่ชัดเจนระหว่างขมิ้นชันและพริกไทยดำที่มาผสมผสานกันค่ะสนใจนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อร้านสมุนไพรใกล้บ้านท่านแต่ถ้าไม่อยากออกจากบ้านน้ำท่วมเนาะอยากจะได้สมุนไพรตัวนั้นตัวนี้กิ้งกร้างมหาปุกได้ที่0984571091นะคะ0984571091นะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักนิดแล้วเดี๋ยวมาลารายการค่ะ

ค่ะแต่ถ้าเป็นแฟนรายการนะคะของปุ๊กนี่เอาแต่ใจได้นะขอเพลงอะไรก็ได้นะคะเท่าที่เวลาเราจัดให้ได้ค่ะพบกับรายการชวนคิดชวนคุยกันได้นะคะมีทุกวันเสาร์2ทุ่มเรามาเจอกันทางคลื่นนี้นะคะAM 792กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะอีกคลื่นหนึ่ง AM 1053กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมทบ11สุวิทย์สักวันแจ้งวัฒนะนะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงนั้นไม่สดแต่ว่าไปเจอกันได้ไปฟังกันได้ค่ะแล้วก็ฟังผ่านเว็บไซต์นะคะทางคลื่น AM 792กิโลเฮิรตซ์ได้ที่ www.radio792.org นะคะวันนี้ปุ๊กคงจะต้องลากันไปก่อนค่ะยังไงน้ำท่วมมาก็อย่าให้ท่วมน้ำใจคนไทยก็แล้วกันนะคะน้ำใจคนไทยไม่เคยหือดแห้งแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะบทเพลงนี้หอมหน่อยนะของคุณสุรพลสมบัติเจริญไม่รู้ว่าจบหรือเปล่านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 92กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์โดยมีตัวสุดละพันค่ะ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
1: หอมอร่อยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสกิดข่าวสุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ครับหลวงเปียกจิตประภัยมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกค่ำวันเสาร์เวลาโดยประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารที่คลื่นความถี่วพท AM 792กิโลเฮิรตซ์ครับหลวงเปียกจะนำเหตุการณ์จะนำข่าวคราวจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาสกิดท่านผู้ฟังครับเพื่อที่เราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันเพื่อที่เราจะได้มีมุมมองที่มาแลกเปลี่ยนกันท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยครับฝนกระหน่ำทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เรียกว่าภาคตะวันออกด้วยครับครบทุกภาคเลยครับท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าปีนี้เนี่ยฝนมันจะตกกันหนักแล้วมันก็ตกบ่อยๆแล้วมันก็ตกนานๆด้วยหลวงเปียกก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านไหนกันบ้างแต่เท่าที่รู้เนี่ยเหตุที่ปีนี้มันตกบ่อยมันตกหนักแล้วมันก็ตกนานด้วยแช่นานเลยครับอย่างเมื่อวานนี้นี่แช่นานมากๆมันเป็นเพราะว่าร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่องมรสุมจากอันดามันด้วยแล้วก็มาปะทะกับลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยมันก็เลยทำให้ภาคเหนือภาคอีสานตอนใต้ภาคกลางภาคตอนออกรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้บางส่วนด้วยท่านผู้ฟังครับทั้งที่กรมอุตุนิยมก็ประกาศเตือนว่าวันที่25ถึง27เมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฝนจะตกหนักกันมากแต่การที่ฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากท่านผู้ฟังอะแล้วไอ้ภาวะฝนตกหนักๆน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยมันกำลังจะบอกอะไรกับเราหรือว่ามันจะมีรางอะไรที่จะแจ้งเตือนให้เราเตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าตอนนี้จากการแจ้งของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าท่วมไปแล้วใน10กว่าจังหวัดมีพี่น้องประชาชนโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ย10,000กว่าครอบครัวแล้วหลายๆพื้นที่ท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าพอฝนเทลงมาเนี่ยรถก็ติดถนนกลายเป็นคลองไปเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชั้นในของกทม.พื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจเป็นย่านการค้าเป็นย่านที่อยู่อาศัยเนี่ยแหละครับท่วมกันทุกพื้นที่ท่านผู้ฟังครับในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในพื้นที่ชั้นในอย่างตัวเมืองหรือว่าในเขตกทม.และปริมณฑลแค่รถเสียคันเดียวริมถนนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รถติดบางทีรถติดเป็นกิโลได้ก็มีเราถ้ากรณีที่น้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้นี่เครื่องท่วมขังพื้นผิวจราจรเต็มทั้งถนนนี่เลยนะครับบางพื้นที่เนี่ยสูงขึ้นมาเกินครึ่งล้อของล้อรถยนต์เกินครึ่งล้อนี่มันเริ่มอันตรายแล้วนะครับเพราะเวลามันท่วมสูงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยรถจะขับเร็วไม่ได้เพราะว่าใบพัดของแอร์เนี่ยกับใบพัดระบายอากาศมันก็จะตีน้ำเข้ามาที่ห้องเครื่องมันอาจจะทำให้เครื่องยนต์สะดุดหรือดับได้ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ขับรถผ่านน้ำท่วมขังสูงขึ้นมาหน่อยสังเกตง่ายๆครับถ้ามันตีน้ำปอแปะสาดเข้ามาที่ใต้รถเราเนี่ยให้ปิดแอร์ซะก่อน แล้วก็พยายามเลี้ยงคันเร่งให้มันอยู่ในระยะที่ไม่เบาจนเกินไปแต่ไม่เร่งจนเกินไปเพราะว่าถ้าเร่งเกินไปเนี่ยก็มีผลทำให้ไปสาดน้ำโดนรถคันอื่นๆแล้วถ้าเป็นรถที่ไม่มีอะไรบังอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วพอเราพ้นพื้นที่น้ำท่วมขังไปแล้วก็ต้องเช็ดเบรกเช็ดเบรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีนะครับถ้าใครไม่เคยทำก็ลองฝึกทำดูแต่อย่าไปฝึกในถนนนะครับอยู่ฝึกตอนอยู่ที่บ้านคือในขณะที่เท้าขวาเหยียบคันเร่งเท้าซ้ายก็ค่อยๆแตะเบรกเช็ดให้เบรกไปด้วยเหยียบคันเร่งไปด้วยเหยียบเบาๆเพื่อให้มันรีดน้ำออกไปจากผ้าเบรกมันก็จะช่วยให้เวลาที่เราพ้นน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยเบรกได้ดีมากขึ้นท่านหวังกับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งลุงเพียกเชื่อว่า3วันนี้เนี่ยจะมีน้ำสะสมและที่หลายรถไฟเรียกกันว่าน้ำรอระบายเยอะพอสมควรแล้วพรุ่งนี้นอกจากน้ำรอระบายเยอะแล้วมันก็ยังจะมีฝนใหม่เข้ามาอีกมากน้อยเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้ฉะนั้นคนเมืองเนี่ยต้องเจอแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับพอฝนตกขึ้นมาเนี่ยรถก็จะติดแล้วพอรถติดก็จะมีรถบางส่วนบางคันที่มีรถเสียก็จะทำให้รถยิ่งติดเข้าไปใหญ่แล้วพอมีน้ำรอระบายไม่ออกมันก็ขังบางที่เนี่ยขังกันถึงหน้าแข้งเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์ปากซอยเข้าบ้านเนี่ยมอเตอร์ไซค์อาจจะวิ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านลองคิดดูท่านต้องเดินเข้าบ้านเป็นกิโลจะไหวไหมบรรดาร้านค้าหลายร้านล่ะครับที่อยู่ในระดับสูงกว่าพื้นผิวถนนเล็กน้อยในน้ำอาจจะเข้าบ้านอาจจะต้องหยุดกิจการอาจจะต้องปิดชั่วคราวในขณะที่คนชนบทท่านผู้ฟังครับพอเจอฝนหนักๆแบบนี้เนี่ยพอฝนตกลงมายิ่งปัจจุบันป่ามันน้อยไม่มีรากไม้ที่จะซับน้ำได้มันก็จะได้ทำให้น้ำป่าเนี่ยมันหลากทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่ทำกินพื้นที่ทำเกษตรกรรมพื้นที่อยู่อาศัยโดยน้ำป่าที่มันมาแบบนี้มันจะมาแบบแรงแล้วก็เร็วแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมันมีมวลน้ำที่เยอะด้วยแล้วที่สำคัญท่านผู้ฟังครับพอดินไม่สามารถที่จะซับน้ำได้น้ำมันก็จะพาเอาดินโคลนถล่มมาด้วยแล้วบางทีถ้าไปพอดินโคลนถล่มต้นไม้รากมันยึดอยู่ไม่อยู่ต้นไม้ก็ล้มลงมาก็จะลอยไปตามน้ำแล้วถ้าไปเจอสะพานถ้าสะพานมันใหญ่มันแข็งแรงกว่ารากไม้ต้นไม้มันก็จะคาสะพานอยู่ทำให้น้ำด้านหลังมันก็ท่วมแต่ถ้าเผื่อสะพานไม่แข็งแรงพอหรือมีต้นไม้มีรากไม้มากกว่ามันก็จะทำให้กระแทกสะพานขาดได้เหมือนกันแล้วถ้าสะพานขาดท่านผู้ฟังครับพี่น้องที่อยู่คนละฝั่งที่เคยใช้สะพานคนในเมืองไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าถ้าสะพานขาดเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ไปข้างนอกเราก็จะกลับออกมาก็ไม่ได้อยู่ข้างในจะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสทีเดียวแล้วครับแล้วพอสะพานขาดที่มักจะตามมาก็บางทีเสาไฟฟ้าล้มไฟดับอีกต่างหากท่านผู้ฟังครับฝนตกหนักน้ำท่วมซ้ำซากมันกำลังจะบอกให้เราเตรียมตัวเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์แบบนี้อีกสักระยะหนึ่งในปีนี้นะครับพื้นที่ที่ต่างกันปัญหาก็จะต่างกันนะครับท่านผู้ฟังเตรียมตัวกันให้พร้อมตามสภาพพื้นที่ที่เราอยู่กันนะครับแต่ที่สำคัญเราอยู่ตรงไหนสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรเราจะต้องรู้จักพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยนะครับ
2: จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: ท่านผู้ฟังครับพอเราเห็นฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะเจอน้ำที่มันท่วมอยู่ซ้ำซากแล้วประเทศไทยเราก็ทุกปีครับพอหน้าฝนหนักๆแบบนี้ช่วงกันยาตุลาเนี่ยเราก็จะเจอน้ำท่วมซ้ำซากให้เห็นแล้วหลายๆพื้นที่มันก็ท่วมอยู่อย่างนั้นปีหน้ามันก็ท่วมอยู่อย่างนี้อีกลุงเพียงก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่น้ำมันท่วมซ้ำซากเนี่ยมันเป็นเพราะฝนมันตกหนัก เกินกำลังที่เราจะรับไหวหรือว่าเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ดีพอหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับฝนตกอย่างเดียวหนูไม่เชื่อว่าสักพักเนี่ยน้ำที่ขังอยู่มันก็จะแห้งถ้ามันมีทางระบายถ้ามันมีทางไปแต่ถ้าเถื่อมันไม่มีทางไปท่อน้ำมันตันน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงได้ด้วยการสร้างบ้านเรือนสร้างอาคารกีดขวางน้ำก็จะขังอยู่อย่างนั้นแล้วสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางแถบและที่ลับลุ่มภาคกลางตั้งแต่นครนายกสระบุรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพสมุทรปราการแถวนี้ล่ะครับอยู่เป็นพื้นที่ชายทะเลด้วยช่วงนี้น้ำทะเลเริ่มที่จะหนุนแล้วคาดว่าปีนี้น้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติด้วยนะครับฉะนั้นพอฝนเริ่มซาในเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าน้ำทะเลก็จะเริ่มหนุนขึ้นมาเมื่อมาแล้วไม่มีทางระบายหรือทางระบายไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำท่วมขังได้อีกเหมือนกันแม้ว่าปกติเวลาน้ำทะเลขึ้นหนุนขึ้นมาเดี๋ยว6ชั่วโมงมันก็จะลงไปแล้วแต่ถ้าเผื่อทางลงมันก็ไม่สะดวกแต่เวลาขึ้นมันก็ไหลซึมขึ้นมาได้แต่เวลาไหลลงมันไม่ได้ไหลลงพรวดแบบที่เราอยากจะให้เป็นมันก็จะเกิดน้ำท่วมขังได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อมีทางระบายให้น้ำเนี่ยหรือมันมีทางให้ไปฝนมันก็จะตกลงมามันก็จะไม่ขังอยู่ในพื้นที่ทางระบายน้ำเบื้องต้นเลยก็คือท่อระบายน้ำจากแต่ละบ้านที่ลงไปยังท่อระบายน้ำหลักของเมืองนี่แหละครับตั้งแต่ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านมันก็จะลงไปยังท่อระบายน้ำของหมู่บ้านไปท่อของเมืองเหมือนอย่างเช่นท่อในกทม.นี่แหละครับแล้วท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าท่อระบายน้ำในกทม.หลายปีเราก็จะเห็นกทม.มาลอกคลองบ้างเป็นเจ้าหน้าที่บ้างจ้างเอาซอร์สข้างนอกบ้างหรือว่าบางทีใช้นักโทษที่กำลังจะปลดการจากการจองจำเอามาทำบ้างแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าท่อระบายน้ำในเมืองมันดีขึ้นหรือว่าฝ่ายบ้านเมืองปล่อยปละละเลยหรือเปล่าเราก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือถ้าเราไปตามสตรีทฟู้ดริมถนนนี่แหละครับทั้งย่านเยาวราชทั้งย่านบางลำพูเทเวศปทุมธานีสมุทรสาครเราก็จะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าที่เป็นแผงลอยอยู่ริมถนนเนี่ยไม่ได้เทน้ำลงท่อระบายน้ำนะครับเทเส้นก๋วยเตี๋ยวเทถั่วงอกเทเศษซากอาหารที่เหลือลงในท่อระบายน้ำด้วยทุกวันนี้ก็ยังเห็นครับแต่เจ้าหน้าที่กทม.ก็คงจะไม่เห็นแล้วพอท่อระบายน้ำมันตื้นมันตันฝนตกลงมาหนักๆแบบนี้มันก็ระบายไปไม่ทันพอระบายไปไม่ทันก็ท่วมแล้วท่วมแบบนี้มันจะมีความสกปรกของขยะที่พี่น้องไปทิ้งลงไปด้วยแต่ถ้ามันสามารถที่จะไปได้สำหรับบางจังหวัดที่ไปได้ดีพอลงจากท่อระบายน้ำก็จะไปลงตามคลองที่ขุดจากคลองก็จะไปลงแม่น้ำหรือบางที่อาจจะมีพื้นที่รับน้ำรองรับอยู่จริงๆในอดีตนะในหลวงของเราก็เคยให้ข้อแนะนำในเรื่องของการทำแก้มลิงที่จะให้เวลาฝนตกลงมาพอผ่านท่อผ่านทางระบายน้ำแล้วเนี่ยจะผ่านแม่น้ำหรือผ่านลำคลองก็ดีมันก็จะไปพักในแก้มลิงที่เป็นที่ต่ำๆสามารถที่จะพักน้ำไว้ด้วยช่วงหนึ่งพอฝนหยุดแล้วน้ำส่วนเหนือระบายแล้วน้ำจากแก้มลิงก็จะถูกระบายออกไปแต่เดี๋ยวนี้บรรดาแก้มลิงก็ดีบรรดาอ่างเก็บน้ำก็ดีบรรดาหนองต่างๆหรือบึงที่เคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยลูกเพชรก็ไม่เห็นว่างานปกครองไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการทำให้บึงให้หนองต่างๆเหล่านี้มันดีขึ้นมามากน้อยแค่ไหนบึงมักกะสันลุงเบงไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังสามารถใช้งานได้ไหมบึงบอระเพ็ดกว้านพะเยาที่จังหวัดพะเยาอย่างนี้ได้ข่าวว่ามีพี่น้องประชาชนไปสร้างบ้านเรือนลุกล้ำริมกว้านเข้าไปถึงกลางกว้านแล้วก็มีแบบนี้เลยทำให้เวลาฝนตกลงมาน้ำมันก็ไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่มีที่สำหรับรับน้ำได้อีกปัญหาหนึ่งท่านผู้ฟังครับเหตุที่มันท่วมซ้ำซากลุงเพียงไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังได้ฟังการรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบ่อยมากน้อยแค่ไหนลุงเพียงไม่ได้ฟังบ่อยครับเราก็เคยฟังหลายครั้งมันไม่เข้าใจ พอฟังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นอ่านมาตั้งนานจบแล้วไม่รู้ว่าตกลงมันจะมีน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมตัวหรือว่าทำอย่างไรในภาวะที่น้ำมันท่วมที่ฝนมาตกหนักแบบนี้ข้อแนะนำที่เอาไปใช้ไม่ได้เช่นบอกว่าถ้าวันนี้น้ำท่วมขึ้นมาถึงเข่าขอให้พี่น้องประชาชนในเขตหนองจอกพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบึงกาฬต้องอพยพพี่น้องที่อยู่ไปอำเภอข้างเคียงไปอำเภอที่ไหนไปพักที่ไหนไปจังหวัดไหนไปสารกลางอันไหนเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าถ้ามันเหนือบ่ากว่าแรงถึงขั้นไหนแล้วเราจะต้องทำอย่างไรจนพรุ่งนี้จะถึงเอวนะครับถ้าเผื่อวันนี้ถึงข่าวแล้วคุณไม่ย้ายมันออกคุณไม่ย้ายสถานที่เราก็จะได้เตรียมตัวแต่ดูเหมือนว่าการแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับรู้ของภาครัฐมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจเราต้องคิดเอาเองว่าถ้าฝนมาขนาดไหนเราจะต้องทำยังไงตอนนี้ก็ช่วยตัวเองอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมซ้ำซากเราจะบอกว่าธรรมชาติเปลี่ยนก็ได้แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราอาจจะหมายถึงหน่วยงานของรัฐนะครับจัดการบริหารจัดการน้ำไม่ดีพอหรือเปล่าหรือละเลยที่จะไม่บริหารจัดการน้ำซะเลย
2: จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยฝนได้เทลงมาอย่างหนักแล้วเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับเราอย่าไปรอภาครัฐหรืออย่าไปรอฝ่ายไหนถ้าเบื่อเขาช่วยเราก็ยิ่งดีแต่เราก็จะต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนไอ้ครั้นที่เราจะบอกว่าฝนจ๋าเผาๆหน่อยได้ไหมมันก็คงจะไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะต้องเตรียมตัวเราเองภาครัฐที่มีหน้าที่ก็ควรจะต้องดูในเรื่องของผังเมืองการอนุญาตให้ก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่รับน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วครับโดยเฉพาะเราอย่าไปมองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อลดความเสียหายได้โดยการที่ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนื่องเมื่อกรมอุตุอธิบายไม่ชัดเจนก็ลองติดตามข้อมูลจากส่วนอื่นได้ไหมแล้วเราก็เตรียมตัวก่อนที่มันจะหนักเราใช้การบริหารจัดการเข้ามาเพื่อที่จะตั้งรับท่านผู้ฟังครับเอกสารสำคัญเนี่ยหลายๆครั้งท่านผู้ฟังเก็บกระจัดกระจายใบเกิดทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสบัตรประชาชนโฉนดที่ดินรวมไปถึงสมุดคู่มือประจำรถสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วครับถ้าเผื่อเราเก็บใส่ถุงใส่ซองที่มันกันน้ำได้เป็นซองถุงซิปก็ได้แล้วก็ใส่กระเป๋าที่มันเป็นกระเป๋ากันน้ำสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ถ้าสมมติจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายขึ้นไปที่สูงหรือจำเป็นจะต้องอพยพเราก็ยังมีเอกสารสำคัญทั้งหมดอยู่ในนี้และภาวะฉุกเฉินแบบนี้ล่ะครับบรรดาแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือยาประจำตัวรวมไปถึงอุปกรณ์ช่วยตัวเองเบื้องต้นอย่างเช่นไฟฉายก็ดีนกหวีดก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเตรียมไว้ก่อนก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเผื่อเราคิดว่าเราอาจจะเสี่ยงต่อการที่น้ำมันจะท่วมนานท่วมถึงเราจะรอน้ำมารีบย้ายของขึ้นบนที่สูงเตรียมไว้ก่อนเอาประสบการณ์จากปีที่แล้วมาแล้วปีนี้เรามาตั้งรับให้ดีๆถ้าใครไม่ได้เตรียมตัวปีนี้เอาตัวให้รอดก่อนครับแล้วปีหน้าก่อนน้ำมาก็ตั้งรับกันให้ดีๆโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่มีเด็กเล็กๆที่ยังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เด็กอายุ1ขวบ2ขวบที่ยังเดินไม่ได้หรือแม้แต่เด็กวัย3ขวบ4ขวบที่เดินได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้พอก็ต้องระมัดระวังตกน้ำตกท่าแล้วถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงต้องวางแผนเลยนะครับว่าถ้าน้ำมันมาถึงระดับไหนจะย้ายผู้ป่วยขึ้นข้างบนถ้ามาถึงระดับไหนจะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลและถ้าทั้งต้องเดินทาง ผ่านถนนที่มีน้ำขังสูงเนี่ยอย่าฝ่ากระแสน้ำโดยที่เราไม่รู้ความลึกของกระแสน้ำนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มีท่านผู้ฟังรายหนึ่งขับรถปิกอัพก็คิดว่ารถตัวเองสูงแต่ไม่รู้ความสูงของระดับน้ำขับฝ่าไปในสักพักหนึ่งรถลอยน้ำเลยครับล้อไม่ติดถนนฉะนั้นถ้าเราไม่รู้อย่าขับเสี่ยงอย่าฝืนไปโดยเฉพาะยิ่งถนนด้านล่างพอน้ำท่วมขังมาหลายวันไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตหรือว่ายางมาตอยเนี่ยถนนจะเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อกระแทกเข้าไปรถท่านอาจจะพังหรือว่าเสียหลักได้ง่ายๆท่านผู้ฟังครับหลวงเปี๊ยกอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาศึกษาเรื่องธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเคารพธรรมชาติและต้องรับรู้ว่ามันจะมีความเป็นไปแบบนี้แล้วเราก็จะศึกษาเราก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้แล้วถ้ามันท่วมมาจริงมันก็จะเสียหายน้อยแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ถ้าเราศึกษามันก่อนท่านผู้ฟังครับเราต้องช่วยตัวเองให้เต็มที่นะครับเพราะสถานการณ์วันนี้น้ำมาแล้วแล้วก็ฝนตกหนักมากและตกนานและตกแรงด้วยแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆก็โทรแจ้งหน่วยงานฉุกเฉินสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ1784ครับเพื่อที่ว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ส่วนหน่วยฉุกเฉินเข้ามาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราครับ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: ท่านผู้ฟังครับ 2-3 วันนี้เราคงจะต้องเผชิญกับภาวะฝนที่มันตกหนักๆแบบนี้ต่อไปอีกร่องระบายน้ำใครที่อยู่ตามพื้นที่นอกๆหน่อยร่องระบายน้ำก็สามารถจะขุดไปถากไปเคลียร์เศษกิ่งไม้ใบไม้ที่มันขวางทางให้มันออกไปใครที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็เปิดฝาท่อออกมาแล้วก็อย่าให้เศษใบไม้ที่มันอยู่ตามท่อน้ำในบ้านเรามันหลงไปรวมมันไหลไปรวมในทางน้ำของหมู่บ้านมันก็จะเป็นทางที่ช่วยให้รางระบายน้ำของหมู่บ้านมันโล่งมากขึ้นแล้วก็อย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งของเสียลงไปตามท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะเลยนะครับฝนตกวันนี้ท่านผู้ฟังครับเดือนหน้าลุงบิ๊กเชื่อว่าฝนน่าจะหมดหรือบางทีอาจจะเป็นต้นเดือนนี้แหละครับต้นเดือนตุลาที่จะถึงฝนหมดแต่หลายและปีฝนก็จะข้ามไปถึงปลายเดือนตุลาก็มีแต่ปีนี้ดูเหมือนว่าตามคาดการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายฝนน่าจะหมดในช่วงต้นเดือนตุลาฉะนั้นฝนมาเที่ยวนี้อย่าไปโทษว่าใครผิดอย่าไปโทษธรรมชาติว่ามันโหดร้ายกับเราเหลือเกินเดือนหน้าพอฝนหมดลมหนาวก็จะมาแต่เราจะต้องแก้ปัญหาผลจากฝนที่ตกหนักๆผลจากฝนที่ตกแล้วน้ำท่วมขังให้หมดไปด้วยเพราะว่าเวลาน้ำท่วมขังเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือพอมันระบายไม่ได้มันก็จะเกิดน้ำเน่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่ที่เป็นที่สาธารณะด้วยแล้วก็ในบ้านเราเองบางทีในบ้านเรามันก็มีแอ่งที่น้ำมันท่วมขังต้องจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับขยะจะท่วมเมืองหลังฝนแล้วครับเพราะว่าช่วงฝนตกแบบนี้รถขยะก็อาจจะเก็บได้ไม่เต็มที่แต่ละบ้านก็มีขยะเยอะแล้วขยะเนี่ยลองใส่ไว้ในถุงหรือในถังถ้ามันโดนน้ำท่วมแล้วก็มันก็กระจัดกระจายระบายไปปะปนกับน้ำในท่อระบายน้ำเลยครับโรคจะตามมากับน้ำหลายโรคทีเดียวครับโรคที่มากับน้ำเยอะแยะไปหมดเลยครับน้ำกัดเท้าห้องคงฟู้ดรวมไปถึงบรรดาโรคผิวหนังต่างๆน้ำมันก็จะไม่สะอาดระบบทางเดินอาหารระบบหายใจระบบภูมิแพ้ก็จะตามมาการไปกินอาหารสตรีทฟู้ดริมทางก็อาจจะมีความสะอาดน้อยลงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถนนที่ชำรุดถ้ามันมีน้ำขังอยู่อย่าเสี่ยงไปถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีหลุมมีบ่อก็ค่อยๆขับบางบ้านชุดทีเดียวนะครับเพราะว่าพอน้ำมาถ้าเบื่อฐานรากไม่แข็งแรงเนี่ย บ้านก็มีสิทธิสุดได้หรือบางทีโดนแรงกระแทกของดินโคลนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามชายเขาในชนบทนี่แหละครับตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อยหลายคนเลือกสวนไร่นาเนี่ยโดนน้ำท่วมขังน้ำท่วมต่อไม้น้ำท่วมรากไม้เนี่ยสัก2อาทิตย์เท่านั้นแหละครับต้นไม้ก็ตายแล้วล่ะครับฉะนั้นถ้าเกิดต้นไม้ตายพืชผลการเกษตรเสียหายยิ่งถ้าเป็นพืชล้มลุกแบบข้าวโพดแบบข้าวนี่ท่านผู้ฟังครับมันตายหมดเลยครับยกนากันเลยทีเดียวจะเอาอะไรขายจะเอาอะไรกินต้องเตรียมรับให้ดีๆนะครับแล้วท่านผู้ฟังที่จะต้องเดินทางค่าใช้จ่ายมันอาจจะแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่เราอยู่อาศัยค่าใช้จ่ายในการซ่อมยานพาหนะทุกอย่างตามมาหมดแล้วครับฉะนั้นใครที่ใช้เงินเก่งๆประหยัดได้ประหยัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีค่าประกันภัยค่าซ่อมรถค่าเปลี่ยนยางค่าซ่อมบ้านอีกมากมายทีเดียวท่านผู้ฟังครับแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะหนักเราก็ต้องพยายามที่จะฝ่าฟันฝนที่หนักๆแบบนี้ไปให้ได้ไปด้วยกันและเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวอย่าโทษใครอย่าโทษธรรมชาติเตรียมตัวที่จะรับกับลมหนาวแล้วก็เตรียมตัวที่จะเคลียร์ปัญหาที่เกิดจากฝนหนักปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมขังเราควรเตรียมตัวตั้งรับภาวะต่างๆหลังฝนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วปีหน้าซึ่งเราก็คาดว่าฝนจะมาอีกและเราก็คิดว่ามันอาจจะหนักกว่าปีนี้ด้วยซ้ำไปปีหน้าเราจะรับมือกับมันอย่างไรปีหน้าเราจะรับมือกับมันให้ได้เพื่อเราจะอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติแล้วอยู่ให้รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแบบนี้แหละครับขอขอบคุณบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงปลาหอยหลอดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของชัวซิตี้ฟู้ดทั้งน้ำปลาแท้ปลาหอยหลอดรสดั้งเดิมฟ้าเขียวที่เหมาะสำหรับปรุงอาหารให้อร่อยไม่ว่าต้มยำทำแกงหรือผัดมีหลายขนาดให้เลือกตามสะดวกครับตั้งแต่ชนิดขวดขนาดจิ๋ว60ซีซีถึง 1,500 ซีซีเลยทีเดียวชนิดแกลลอน 4.5 ลิตรชนิดแกลลอน10ลิตรและชนิดถุงเติม700ซีซีครับน้ำปลาแท้ต่อหอยหลอดรสกลมกล่อมฟ้าเหลืองที่เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องจิ้มชนิดต่างๆน้ำปลาพริกต่อหอยหลอดซึ่งเป็นน้ำปลาแท้ต่อหอยหลอดลอยด้วยพริกขี้หนูสวนพร้อมปรุงรสมะนาวอ่อนๆรสชาติกลมๆใช้ได้ทันทีครับทั้งชนิดขวดชนิดซอง7กรัมพกพาสะดวกหรือชนิดซอง300กรัมและ500กรัมน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นตราหอยหลอดไวน์เนก้าพริกขี้หนูป่นแท้ 100% ตราหอยหลอดชิลี่แล้วยังมีน้ำปลาแท้ตราปักกิ่งน้ำปลาแท้ตราปากกระตักอีกด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ปลารวมรสซึ่งมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวน้ำปลาพริกซีอิ๊วพริกพริกน้ำส้มพริกตำพริกป่นน้ำตาลซอสพริกซอสหอยนางรมทั้งชนิดขวดและชนิดซองครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องเครื่องจิ้มเลยทีเดียวครับแล้วอย่าลืมนะครับน้ำปลาตารวมรสแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดหาซื้อได้ทั้ง Shopee และ Lazada ครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ของจัวซิตี้ฟู้ดได้ที่ร้านจัวห่วยทั่วประเทศที่โมเดิร์นเทรดชั้นนำหรือที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านครับติดต่อสอบถามข้อมูลบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดจำกัดโทรศัพท์034-712-494-6 034-712-494-6หรือที่ www.hoylordbrand.com ขอให้
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงหรือจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมควบคุมโรคเตือนคนเลี้ยงสัตว์เสี่ยงเป็นโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเหตุเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ใกล้ชิดสัตว์ให้ความระมัดระวังเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทั้งนี้สัตว์แหล่งดังโรคได้แก่สุนัขแมววัวควายแพะแกะหมูไก่และหนูติดต่อสู่คนหลากผ่านการถูกเห็บกัดรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำบางรายรุนแรงอาจมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายระบบล้มเหลวจึงขอแนะนำให้หมั่นตรวจและกำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับหรือบี้เห็บสวมถุงมือเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บและอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรศัพท์1422จบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิติกรกัญจนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณติ่งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม
1: คุ
0: ณดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปน
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนนี้ผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นักส่ง
0: แฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงด่านนะคุณเ
1: อง
0: พอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08 43 8 56 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนั่นเอง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: ค่ะ
0: ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหลสามกระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคาพันกว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกๆท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟดก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าเป็น1วัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าไป1วันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไป1วันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไป1วันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ครับก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณดิงคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ภัยสิทธิ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อย่าเกิน4ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะ4ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณติ่งมีอยู่2ตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งCentral Brain Clock นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะคะ SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่หนึ่งนะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอสายๆมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะๆนะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: ผิดเวลาอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริง
0: ค่ะไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
1: ้
0: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
1: ะ
0: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวเนี่ยจากคือเรียกว่าสารพิษก็แล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
1: เยอะมาก
0: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
1: โอ้เกินครึ่งเลย
0: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม
1: ้
0: ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้เนี่ยก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะซ้อมเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
1: มาก
0: นะคร
1: ับ
0: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
1: อ
0: ันนี้ไม่เสียเงิน
1: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
0: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพ อยู่ที่บ้านนะครับ อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
1: พริกขี้หนู
0: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพมีทาวน์เฮาส์เขาเรียกแปลงมุมน่ะมีที่เหลืออยู
1: ่
0: มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่า

0: ว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอม
1: โอ้
0: ชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
1: ทำเป็นรั้วได้เลยนะคะเนี่ย
0: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
1: ่
0: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ 4-5-6 อย่าง
1: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพาพริก
0: ก็เป็นความสุขนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดถ้าขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีก็แล้วกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม
1: ้
0: ไม่มีสารพิษทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
0: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณดิงครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นสารพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843855644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843855644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุย
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับ
3: คาตามิน
2: ครับคาตามินครับผม
3: หนูอยู่จำนันแม้นซอย3จ้ะ
2: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม่
3: ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
2: ครับกระปุกเดียวนะ
3: อยู่ซอยนี้จ้ะ
2: จ้าแม่เอาสองกระปุกล่ะได้ถูกกว่ากันเยอะจ้า
3: โอ
2: ้เงินไม่ถึง
3: ม
2: ัน
3: ไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
2: 30จ้าจะเอา
3: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
2: สองเดือนจ้าแ
3: ม่ครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองอันเลยค่ะ
2: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
3: ตำนานแม้นซอยสามนี่จ้ะ
2: ครับเข้าไป
3: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
2: ข้ามสะพานนะ
3: จ้ะ
2: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
3: ข้ามสะพานตำนานแม้นซอยหนึ่งซอยสามนี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
2: ครับ
3: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำต่างนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้ะจ้ะ
2: ครับขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะ
0: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดี นะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับ ก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่าน จำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
1: เราบอกบ่อยนะ
0: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปี

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดตัวประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: ครับคาตามินนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับครับ
2: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
2: อ๋อคุณติกรนะคะ
0: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
2: ค่ะ
0: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: ครับครับ
2: จะสั่งแล้วค่ะ
0: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
0: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
2: 71ค่ะ
0: โอ้ไม่เห็นมีลายขึ้นมีลายไหมเล่นลายหรือเปล่า
2: คะ
0: มีลายไหมว่างั้น
2: ไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
2: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
0: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับครับครับครับครับยินดี
2: อย่าลืมของแถมด้วย
0: ครับครับครับครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับครับครับหลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้
0: คาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
1: ภายในหน
0: ึ่
1: งว
0: ัน ภายในหนึ่งวันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
1: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
1: ในราคาเดิมด้วย
0: ในราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอะมีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
1: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคนติ่งที่เบอร์
1: นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
1: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลึกสุขภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิ ทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่ธีรตานันพิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีคุณณประพัฒน์โกสิทธิ์อุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่สุมาลีหุ่นรัตน์คุณแม่สุทินีบุตรสปบุตรบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มลงรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่โซคุณแม่จำเนียนโพจันทร
0: ์คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790 081-99-44-790ขอเจริญพร

ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอาจารย์ต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

รมไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสิตธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูปสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสวัสดีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมานยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิสักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790

0: ัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัญญาการจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพผลิคุณแคทเธอรีอาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุตรสัพบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูภัพพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่เกียวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790081-99-44-790ขอเจริญพร

ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูปสถานที่ปรินิพานมกุฏฐพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระช้อไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 39,000 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-994-4790 081-994-4

0: ัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์จิตติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาวครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์พาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรีอาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามบันทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณมณีเกียรติคุณแม่ธีรตานันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญศิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธพงศ์
2: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้ฝนตกนะฝนตกมา3วันแล้วน้ำท่วมกรุงเทพเยอะแล้วก็บริเวณต่างจังหวัดอาจารย์ใหญ่เองก็ เป็นหวัดนะตอนนี้เพราะว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็เจอฝนบ้างอะไรบ้างนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายเอาละวันนี้เป็นวันที่26ไม่มีเจ้าภาพถวายปาฏิหาริย์ในเดือนนี้มีเจ้าภาพถวายปาฏิหาริย์ทั้งหมด13วันไม่มีทั้งหมด17วันด้วยกันก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายวันนี้อาจารย์ใหญ่เสียงแหบนะก็จะให้ฟังเป็นแหล่พุทธประวัติได้ฟังมาถึงตอนที่ได้ฟังพุทธประวัติมาหลายตอนแล้วนะได้ฟังพุทธประวัติมาหลายตอนแล้วก็จะให้ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านได้ทราบได้ร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศลของรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุเอาละวันนี้จะอวยพรวันเกิดนะครับเป็นแหล่อวยพรวันเกิดในเดือนกันยายน ให้กับท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เมื่อวันที่20เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณแม่คุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงวันที่17เป็นวันเกิดของน้องอัศดาเป็นหลานยายนะหลานยายของคุณแม่บุญส่งวรรณกมลลูกชายของคุณแม่ปุดเพชรขออนุโมทนาสาธุดังนั้นวันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาณโอกาสนี้เมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนาะเมื่อวันนี้วันที่21 22วันนี้วันที่เท่าไหร่ละอ้อดูเดือนผิดขออภัย เสียงไม่ค่อยดีเลยวันนี้ต้องขออภัยสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนด้วยวันที่19 20นะ19 20ที่ผ่านมาวันที่20เป็นวันที่วันเกิดของคุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงน้องอัศดาแล้วก็วันที่13คุณชุมพูนุชภาสุพันธ์บุตรสาวของพี่วิโรจน์พี่ชุลีภาสุพันธ์ไม่รู้ได้ฟังรายการตอนคืนไหมหรือฟังเฉพาะกลางวันนะขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขทั้งพระลังสาธุอนุโมทามินะเอาละวันนี้เดี๋ยว ฟังสารธรรมจากพระอาจารย์มหาทิตกิติโสปโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดียเป็นเบื้องต้นก่อนเรื่องของหน้าที่ให้ท่านฟังหน้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องราวของการเทศมหาชาติเวสสันดรชาไม่ใช่การเทศเรื่องพุทธประวัติและพุทธประวัติของเพลินพรมแดนเนตได้ฟังเรื่องของเพลินพรมแดนมาแล้วเรื่องของเพลินพรมแดนเนี่ยมาถึงตอนที่12ราตรีที่อำลาราตรีที่อำลาแล้วก็ไปที่ฐานบวชเป็นบรรพชิตฟังสักตอนหนึ่งก่อนนะฟังสักตอนหนึ่งสาธุ

0: ครั้นเมื่อเสด็จออกพ้นเขตนครกบิลพัสดุ์แล้วพญาวัสวดีมานผู้มีใจบาปได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบรรพชาอันจะเป็นหนทางให้เจ้าชายนั้นหลุดพ้นจากอำนาจของตนไปได้จึงออกแสดงตนลอยอยู่บนอากาศกระทำเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้มีความปรารถนาและหวังดีพญามารยกมือขึ้นแล้วกล่าวว่า
1: ดูก่อนเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารท่านอย่าได้รุ่มร้อนเร่งรีบออกบรรพชาเสียในขณะนี้เลยรออีก7 วันเท่านั้นทิพยรัตนจักรก็จะมาปรากฏขึ้นแก่ท่านแล้วท่านก็จะได้เป็นพระบรมจักรพรรดิเสวยมหาสมบัติเป็นอิสราธิปดีมีมหาทวีปทั้ง4เป็นขอบเขตขอท่านจงเสด็จคืนกลับสู่พระนครเถิด
2: ท่านเป็นใคร
1: เราคือวัสวดีมาร
2: ดูก่อนพญามารแม้เราจักทราบว่าทิพยรัตนจักรจะบังเกิดขึ้นแก่เราก็ตามทีแต่เรานี้ไม่ต้องการบรมจักรพรรดิสมบัติทั้งปวงนั้นเพราะมหาสมบัติเหล่านั้นล้วนแต่ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ไม่อาจจักนำพาผู้เสวยหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได
0: ้ฝ่ายพญามารก็ขุ่นแค้นผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรไว้ว่า
1: เอาละเราจะคอยติดตามดูวาระจิตของเจ้าชายผู้นี้ต่อไปหากเมื่อใดดวงจิตถูกกิเลสเข้าครอบงำทำให้จิตติดอยู่กับกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราก็จะได้โอกาสเมื่อนั้น
0: ดังนั้นพญามารผู้นี้จึงคอยติดตามพระเจ้าชายไปทั่วเสมือนเงาตามตัวฉะนั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงขับไล่พญามารไปแล้วพระองค์ทรงหันกลับไปทอดพระเนตรนครกบิลพัสดุ์ทรงตั้งพระไทยเด็ดเดี่ยวประกาศแด่ทวยเทพทั้งปวงว่า
2: ดูก่อนเทพพยดาทั้งหลายตราบใดถ้าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณยังมีกบลสันดานมากอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะมานะและสัพพกิเลสเราจักไม่ขอกลับคืนสู่พระนครตราบนั้นต่อเมื่อใดได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วเมื่อนั้นเราจึงจะย้อนคืนสู่พระนครพร้อมนิกรพระอรหันต
0: ์เสร็จแล้วจึงทรงควบม้ากันทกราชมุ่งหน้าต่อไป

็เป็นการเสด็จไปบรรพชาอุปสมบทถ้าปัจจุบันนี้นะเรียกว่าบรรพชาอุปสมบทแต่ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลก็คือออกพิเนสกรมก็คือออกบวชแล้วก็อธิษฐานจิตถือเพศบวชเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเดี๋ยวให้ฟังอีกตอนหนึ่งตอนนี้นะตอนบวชเนี่ยก็จะได้ฟังให้สิทธิ์ให้จบสิ้นกระบวนการก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังแลโดยอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ตนะสาธุ

ระเกศาและผ้าโพกพระเศียรต่างลอยสูงขึ้นไปบนอากาศขณะนั้นสมเด็จอมรินทราธิราชก็เอาพระอบแก้วมารองรับและเทิดทูนไว้บนพระเศียรแห่งตนแล้วนำไปบรรจุไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์ณดาว

0: จะเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมแก่เพศสมณะ
1: ในการนั้นท้าวมหาพรหมองค์หนึ่งมีนามว่าคติการพรหมซึ่งเคยเป็นพระสหายกับพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นโชติปาลมานพในสมัยศาสนาของพระพุทธกัสสปะสัมมาพุทธเจ้าได้ทราบเหตุนั้นจึงได้นำเอาเครื่องอัฐบริขารลงมาจากพรหมโลกน้อมเข้ามาถวายพระโพธิสัตว์จึงได้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์แล้วอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตจากนั้นทรงมอบพระภูษาทั้งคู่อันเคยทรงแต่ครั้งยังเป็นคฤหัสถ์แก่ท้าวคติการพรหมท้าวคติการพรหมก็น้อมรับแล้วบังคมลาอันเชิญพระภูษาทั้งคู่นั้นขึ้นไปบรรจุไว้ในทุสเจดีแดนพรหมโลกส่วนพระเกศาที่พระเศียรของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นคงเหลือยาวอยู่เพียง2องคุลีและได้ม้วนกลมเป็นทักษิณาวัตรปรากฏขึ้นมาเองทุกเส้นและมิได้ยาวไปกว่านี้ตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพาน

0: ม้ากันทกะสิ้นชีพลงณที่นั้นด้วยอนุภาพผลแห่งการที่ได้รับใช้และสวามิภักดิ์จงรักกตัญญูในพระโพธิสัตว์เจ้ากันทกะอาชาในก็จุติขึ้นไปอุบัติณวิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกส่วนนายชนะเห็นกันทกะสินทบล้มลงสิ้นชีพไปเช่นนั้นก็เกิดความสงสารและเศร้าใจยิ่งนักได้กล่าวกับร่างของม้าที่ไร้วิญญาณว่าก
1: ันทกะเอ๋ยแม้ว่าท่านจะเป็นสัตว์ดิเรกชันแต่จิตใจของท่านนั้นช่างแสนประเสริฐยิ่งนักเจ้ามีใจกตัญญูสวามิภักดิ์รักเจ้าของจนถึงกับต้องทำลายตนด้วยความอาลัยนั้นซึ่งจะหาผู้ใดเสมอไม่ได้เลยตัวข้านี้เป็นมนุษย์ถึงแม้จะจงรักภักดีกตัญญูรู้พระคุณสักปานใดก็ไม่ถึงกับต้องทำลายชีวิตให้ปิดลงไปได้จิตของข้าผู้เป็นมนุษย์นี้สู้จิตของท่านซึ่งเป็นเดรัจฉานไม่ได้เลยจิตเราพ่ายแพ้แก่ท่านแล้วขอวิญญาณของท่านนั้นจงไปเสวยทิพสมบัติในรัตนพิมานสวรรค์เถิด
0: แล้วนายชนะก็เก็บดอกไม้ในป่ามาบูชาศพของพญาสินทบแล้วเข้าปลดเครื่องม้าออกเดินทางต่อไปจนถึงกรุงกบิลพัทเข้ากราบบังคมทูลเรื่องราวทั้งหมดแด่พระเจ้าสุทโธทนะและพระปริยุรญาติให้ทราบทุกประการเมื่อทราบความดังนั้นแล้วทั้งพระบิดาและศักยราชทั้งหลายตลอดจนพระนางพิมพาจึงค่อยบรรเทาเศร้าโศกลงบ้างและต่างเฝ้าคอยสดับข่าวการตรัสรู้ธรรมของพระมหาบุรุษต่อไปตามในอันพราหมณ์ทั้งหลายได้พยากรณ์ไว้แต่หนหลังเมื่อครั้งแรกประสูตินั้น

ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูปสถานที่ปรินิพานมกุฏฐพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร028845683-6 028845683-6 081994470 081994470

0: สัพพทานังธัมมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภาโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัญญากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันทินภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุตรสัพพบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิ้นแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่กิวคุณแม่วาสนาตั้งธำรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790081-99-44-790ขอเจริญพร

0: ขอนอบน้อมแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย
1: อาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหาร
0: วันนี้จะได้หยิบยกนำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันในหัวข้อเรื่องนาทีมีพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคได้กล่าวถึงเรื่องหน้าที่เอาไว้ว่าปุริสะกิจจานิณปัจฉานุตัปปติแปลว่าเมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่ควรร้อนใจในภายหลังบรรดาเราท่านทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมมีหน้าที่เหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนเช่นหน้าที่ของชาวประมงก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือการสร้างศิลปะหน้าที่ของพระก็คือการสอนมนุษย์หน้าที่ของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ 1. หน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ 2.หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรธิดาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นต้นส่วนหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเช่นเป็นบุรุษพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นต้นหน้าที่ของพ่อของแม่คือส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนดีของสังคมหน้าที่ของบุตรธิดาคือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่คนจะดีจะเสียเขาให้ดูกันที่หน้าที่พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่น่าเสน่หาเป็นภรรยาก็ต้องเป็นแม่เสียเรือนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วเราท่านทุกคนควรที่จะต้องทำหน้าที่ของเราเองนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติหรือว่าหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายก็ตามดังคำกล่าวที่ว่าหน้านอกบอกถึงความงามหน้าในบอกถึงความดีหน้าที่บอกถึงความสามารถถ้าท่านประพฤติได้ดังนี้แล้วต่อให้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ลำบากถึงแม้จะตายจากก็ไม่ลำเค็ญเพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แบบแล้วท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมภาพได้นำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันก็พอเหมาะพอควรพอสมควรแก่เวลาอาตมภาพก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้สดับรับฟังสารธรรมนี้จงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความสวยความหล่อความรวยความมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขและอยู่เย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ุโขปุญญสะปุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนควรจะบุญทั้งหลายอัตมภาพพระมหาอาทิตย์กิติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

สุดสู่สังลัพเตปัญญังการฟังธรรมด้วยดีย่อมได้ปัญญาท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่14 12 13 14ได้ฟังมาทั้งหมดมี86ตอนในข้อบรรษาเนี่ยฟังเรื่อยๆแล้วก็บรรยายให้ฟังด้วยก็มีเพลงมีแหล่บ้างหลังจากที่เจ้าชายเศรษฐะออกบวชในเวลากลางคืนประมาณเที่ยงคืนแล้วพระนางพิมพากำลังบรรทมอยู่ในตำหนักวันนั้นเป็นวันที่เจ้าชายลาหุลได้ประสูติลาหุลังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนังชาตังเครื่องร้อยลัดเกิดขึ้นแล้วถามว่าจริงไหมจริงถ้าใครมีลูกก็จะรู้ทันทีว่าความรักของพ่อของแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกผูกพันลูกลูกอยากจะได้อะไรก็ตามใจนั้นนั่นคือห่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องร้อยลัดเครื่องผูกพันเกิดขึ้นแล้วชัดเจนเลยชัดเจนจริงๆถ้าหวังที่จะเข้านิพพานก็จะต้องละเหมือนเจ้าชายเศรษฐะละครอบครัวละพระนางพิมพาซึ่งเป็นพระชายาละลูกก็คือลาหุลซึ่งเกิดในวันนั้นพระองค์ต้องการโพธิญาณก็เลยตัดสินพระทัยออกบวชโดยมีม้ากันทกะกับนายชนะอมาตย์ติดตามไปม้าอาชาในไปถึงแม่น้ำอโนมาณทีก็ถือเพศพบุตรพนวดเป็นนักบวชแล้วชนะอมาตย์ก็เดินทางกลับพร้อมด้วยม้ากันทกะม้ากันทกะเนี่ยมองย้อนหลังไปมองเจ้าชายเศรษฐะเจ้านายพอละสายตาละคลองแห่งจักษุม้ากันทกะก็ถึงแก่ความตายเมื่อเจ้าชายเศรษฐะได้บรรพชาเป็นนักบวชแล้ว ม้ากันทกะนายชนะเป็นสหชาติเกิดพร้อมวันทันคืนเกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะก็ตรอมใจตายไปบังเกิดในสวรรค์เป็นกันทกะเทพบุตรสวรรค์ที่ไปก็คงจะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงอาจารย์ใหญ่นี่ทำงานมากเลยโอ้ทำงานใช้สมองใช้แรงงานใช้อะไรเยอะนอนหัวค่ำตื่นมาตีหนึ่งบางทีก็ตีสี่ตีห้าก็นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยจัดรายการปกติเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะนอนตั้งแต่หกโมงหนึ่งทุ่มตื่นมาตีหนึ่งเที่ยงคืนแล้วก็ไปนอนอีกทีก็ตีห้าหกโมงก็ไปตื่นอีกทีก็เก้าโมงจัดรายการเลยอาหารก็ส่วนใหญ่ก็จัดรายการเสร็จก็บำเพ็ญบารมีวันนี้ก็สอนนิสิตทั้งพระทั้งญาติโยมก็ปิดคอร์สแล้ววันนี้เดือนหน้าก็จะสอบแล้วเปิดเทอมอีกทีก็เดือนพฤศจิกาก็ได้ว่าง1เดือนก็เตรียมตัวไปอินเดียไปทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีก็มีคุณพี่วิโรจน์คุณพี่ชุลีภาสุพรรณได้ทำบุญมา 10,000 บาทแล้วก็คุณพี่ก้อนอิดก็โอนปัจจัยมาแล้ว 5,000 บาทขออนุโมทนาสาธุกับส
มาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องพักผ่อนวันนี้ก็รู้สึกโปร่งโล่งนะโล่งสมองก็โล่งนะคำพูดก็โล่งนะคอก็โล่ง ดีขึ้นรู้สึกนะวันเมื่อวานวันนี้เนี่ยฝนมันตกนะแล้วก็ร่างกายก็พักผ่อนน้อยด้วยมาถึงตรงนี้อยากจะพาท่านทั้งหลายเนี่ยไปดูไปฟังเรื่องของพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกนิบาตในอุโบสถสูตรได้กล่าวถึงอายุไขของมนุษย์อายุไขของเทวดาแล้วก็เปรียบเทียบวันเวลานะวันเวลาช่องว่างวันเวลานะครับความแตกต่างความเปรียบเทียบเรื่องของอายุทิพย์ปีทิพย์เรื่องของโลกมนุษย์เวลาบนโลกมนุษย์กับเวลาของเทวดาก็จะค่อยๆบรรยายเสริมไปเรื่อยๆนะในเรื่องของเทวดาในชั้นชะกามาพจรก็คือสวรรค์6ชั้นที่ปรากฏในคัมภีร์อุโบสถสูตรในพระสุตตันตปิฎกได้แสดงเกณฑ์เปรียบเทียบอายุไขของเทวดาในสวรรค์6ชั้นโดยการคำนวณอายุทิพย์ของเทวดาแต่ละชั้นก็จะทวีคูณเป็น4เท่าของชั้นก่อนหน้านั้นก็คือ1จาตุมหราชิกาชั้นที่2ก็คือดาวดึงส์ชั้นที่3ก็คือยามาชั้นที่4ดุสิตชั้นที่5นิมมานริติชั้นที่6ปรินิมิตตวสวัตติเมื่อกี้นี้ได้ฟังเรื่องของพุทธประวัติพญามารมาแล้วพอพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยพญามารมาแล้ววัดสวัตตีมารเนี่ยอยู่สวรรค์ชั้น6นะชั้นสูงสุดเลยถ้าหากว่า1วันทิพย์1วันทิพย์นะ1วันทิพย์ของเทวดาในชั้นนี้เท่ากับเวลาของโลกเอาชั้นสูงสุดนะเมื่อกี้นี่กล่าวถึงพญาวัสวัตติมาร1วันทิพย์ก็เท่ากับ 1,600 ปีของมนุษย์เนี่ย1วันทิพย์นะแล้วมาดูม้ากันตกะที่ละคลองแห่งจักษุเสียชีวิตเลยตายไปบังเกิดเป็นม้ากันตกะเทพบุตรคาดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะอาจจะผิดพลาดอะไรเดี๋ยวก็ไปดูกันที่หลังแต่ให้รู้ว่าเกิดเป็นม้ากันตกะเทพบุตรทีนี้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชั้นที่2เนี่ย1วันทิพย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่ากับ100ปีในโลกมนุษย์นี่คือยกตัวอย่างที่บรรยายให้ฟังเอาเรื่องของพญาวัสวัตติมารก่อน1วันทิพย์ในสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวสวัตดีเนี่ยเท่ากับว่า 1,600 ปีในโลกมนุษย์โอ้โหเราอยู่ได้ร้อยปีเราก็ตายแล้วเนาะส่วนดาวดึงก็ร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเรื่องเล่าว่านางเทพธิดาคนหนึ่งตายจากดาวดึงสวรรค์ก็ลงมาเกิดในโลกมนุษย์มาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยมาอยู่ในโลกมนุษย์ร้อยปี
แล้วก็กลับไปที่เดิมเนี่ยก็ถามว่าเธอไปไหนมาเอ้าไปเกิดในโลกมนุษย์นะไปเกิดมาพบชาติหนึ่งแล้วว่ากลับมาที่เดิมเพียงแค่1วันได้เองเท่ากับบนสวรรค์ชั้นดาวดึง1วันเท่ากับ100ปีในโลกมนุษย์ทีนี้โดยสรุปแล้ว สวรรค์ชั้นที่1เนี่ยก็คือจาตุมมหาราชิกาสวรรค์ชั้นนี้เป็นชั้นแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดเป็นที่สถิตของเท้าจาตุโลกบาลก็คือเท้าทศรถเท้าทศรถเนี่ยคือทิศตะวันออกวิรุณหกทิศใต้วิรูปักทิศตะวันตกเท้ากุเวหรือเท้าเวสวรรค์เนี่ยเป็นทิศเหนือก็มีคนทันมีกุมพันมีนาคแล้วก็มียักษ์เป็นบริวารคุณพ่อวิทย์คุณแม่เสวยก็ไปเกิดในชั้นนี้แหละจาตุมมหาราชิกานี่แหละที่มาเข้าฝันอยู่เรื่อยๆบางทีก็มาเข้าฝันหลวงพ่อทองอยู่นี่ท่านก็เข้ามาเข้าฝันอยู่เรื่อยนะหลวงพ่อทองอยู่พระอุปัชฌาย์มีอะไรท่านก็จะมาเข้าฝันเวลามีเหตุอะไรเนี่ยจะมาเตือนเพราะนั้นจาตุมมหาราชิกาเนี่ย1วันทิพย์ของเทวดาชั้นที่1จาตุมมหาราชิกาเท้าจาตุโลกบาลที่ดูแลรักษาโลก1วันทิพย์เท่ากับ50ปีของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นที่1อายุไขปีทิพย์นะของเทวดาชั้นนี้เนี่ยเท่ากับ500ปีทิพย์เปรียบเทียบกับโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์เนี่ยเวลาบนโลกมนุษย์เนี่ยเท่า9ล้านปีมนุษย์โอ้โหไหวไหมเนี่ย1วันเนี่ย1วันทิพย์เนี่ยเท่ากับ50ปีในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นที่1อ่ะมาดูชั้นที่2นะพ่อวิทย์แม่เสวยนี่สบายแล้วในเรื่องนี้เราได้ฟังอาจารย์ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถูกอชาตศัตรูลูกฆ่าพ่อแล้วก็จับขังคุกทรมานไม่โสรคตสักทีก็เลยสั่งช่างกลบกไปฝานพระบาทเอาเกลือทาเพราะเห็นว่าเดินไปเดินมาเห็นพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าเดินขึ้นลงเขาคิจกูฏก็ยังปีติเป็นพักษาหารก็คือมีพักษาหารเป็นปีติอิ่มอยู่ตลอดเหมือนอาจารย์ใหญ่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกมีกำลังวังชาปีติเกิดขึ้นแล้วได้บรรยายธรรมได้กระทำให้แจ้งซึ่งโลกมนุษย์โลกสวรรค์ในเรื่องของอายุไขในเรื่องของอายุทิพย์เวลาทิพย์ของเทวดาแต่ของโลกมนุษย์เนี่ยมันสั้นนักเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปมัตตานะมียันติยู่ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคำว่าไม่ตายไม่ใช่ว่าจะอยู่อายุเกินยืนยาวนานเกินร้อยปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพบุญญานุภาพอนุภาพของสมเด็จพระโคอนุภาพของพระแก้วมรกตหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อพุทธชินราชหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นต้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อพระพุทธเมตตาสถิตยะที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เจดีย์พุทธกยาขอประทานพรขออนุญาตพระยายมราชพระพากุรเถระต่ออายุต่อดวงชะตาเสริมบารมีให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์มาธิวาอาจารย์ใหญ่เนี่ยดร.เบิร์ตเนี่ยอายุยืนยาวนานไม่น้อยหรือไม่ต่ำกว่า80ปีขึ้นไปจนถึง100ปีปลายก็คือ108เพราะอะไรเวลานั่งสมาธิพูดโท1พูดโท2พูดโถ3 108ก่อนจากนั้นก็ไม่นับแล้วคือดึงใจของเราให้มาอยู่กับตัว
กำหนดใจของเรามีสติอยู่ตลอดระลึกนึกถึงกำหนดใจของเราอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งในนั่งสมาธิก็เริ่ม108ก่อนถ้าอยากจะได้9นาทีนะ3รอบเนี่ยได้9นาที9นาทีได้เลย9นาทีกว่านิดๆถึง10นาทีเวลาที่ไปนั่งสมาธิก็จะนั่งอย่างน้อย9นาทีเป็นต้นนะถ้าไวที่สุดเนี่ย9นาทีเวลาไปแสวงบุญก็15นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย15นาที9นาทีนี่ต่ำสุดละที่ไปแสวงบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็คิดถึงอินเดียแดนพุทธภูมิพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกลับมาแล้วได้อุปถัมภ์แล้วนะอุปถัมภ์พระที่ท่านไม่สบายถวายพัตตาหารถวายยานพาหนะท่านมาปัจจัยก็ออกไปก่อนเลยยังไม่ได้เบิกวัดเลยนะยังไม่ได้เบิกแต่ว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องจ่ายเพราะว่ามันจำเป็นต้องจ่ายอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นการอธิษฐานบารมีอ่ะนี่คือสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สองที่มากันตกะไปเกิดนะเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องพระเจ้าบิมิสารก่อนเอาชั้นที่หนึ่งให้จบเดี๋ยวเลยไปหลังจากที่สวรคตแล้วชวนจิตจิตที่ดับไปชั่วขณะนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นจะเกิดใหม่เป็นชวนสภะยักษ์ยักษ์ที่อยู่เป็นเทวดาชั้นจาตุมารชิกาทิศเหนือทิศอุดรมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยที่เราเห็นภาพต่างๆนั่นคือภาพจำลองท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นจอมแห่งยักษ์ยักษ์ที่นี้คือยักษ์เทวดาพระเจ้าบิมิสารก็แม้นจะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์นี้ชั้นนี้เป็นเพื่อนของท้าวเวสสุวรรณหรือเท้ากุเวนอายุไขก็คือ50นะ50ปีในโลกมนุษย์เท่ากัน1วัน1วันทิพย์ของสวรรค์ชั้นจาตุมารชิกาก็คือ100 500ปีทิพย์ในชั้นนี้แล้วก็เท่ากับล้านนะ9ล้านปีในโลกมนุษย์โอ้โหพอวิทย์แม่เสวยก็อยู่นานเลยนะ ชั้นที่สองดาวดึงแม่บุญเรียมแม่สุมาลีแม่สุรินแดงสังวานแม่บุญส่งวรรณกมลแม่จวนหน้าแก้วแม่ปราณีจะไปอินเดียแม่ปราณีก็บอกให้ไปวันที่21ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะแม่ปราณีคราวที่แล้วไปลูกหลานมาจองแล้วพี่วิโรจน์พี่ชุลีผาสุพรรณเนี่ยไปชั้นเนี่ยสวรรค์ชั้นที่2นะแล้วก็แม่จันวรินวงศ์แม่อุศนีจันจำแสงแม่ภาวินีโสจรรัตนกุลแม่ภาวินีได้ถวายปัจจัยมา 1,000 บาทในวันที่8ตุลาคมเป็นวันเกิดของลูกชายนะวันเกิดของลูกชายธีรวัฒน์ใช่ไหมธีรวัฒน์นะถ้าจำไม่ผิดมีธีรวัฒน์ธีรพงศ์ธีรพรน่าจะเป็นธีรวัฒน์นะลูกชายเกิดวันที่8ใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนยังไม่ได้ดูของเก่าแล้วก็ท่านพลโทนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิตก็เกิดนี่แหละเกิดวันที่8แต่ว่าปีนี้เนี่ยมีพระทั้งหมด14เนี่ยกลับมาแล้ว1ท่านไปโรงพยาบาลสงฆ์ตอนนี้กลับมาพักผ่อนอยู่ที่วัดในกรุงเทพเนี่ยนะท่านนะเป็นเบาหวานความดันสูงโรคตับรอหมอวินิจฉัยโรคนะตอนนี้ไข้หวัดก็เริ่มเบาบางแล้วกำลังวังชาก็เกิดขึ้นแล้วท่านบอกว่าไปกลับไปอินเดียไม่ไหววันนี้เป็นวันที่8แล้วพรรษาขาดไม่เป็นไรแต่ใจไม่ขาดชีวิตไม่ขาดก็รักษาเอาไว้ก่อน
อายุ63อายุ62พรรษา10 39ก็ให้น้องอุเนี่ยไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอไม่รับนะหมอให้กลับแต่ว่าตื้อไปตื้อมาคุยอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงบอกว่าพระท่านมานานก็เลยให้พัก2คืนว่าจะพักได้เหมือนกันแต่ไม่คืนเดียวนะนะที่โรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลเมื่อก่อนเขาเรียกโรงพยาบาลส่งแต่บางคนก็บอกไม่ใช่โรงพยาบาลส่งเป็นโรงพยาบาลอย่างอื่นแต่ก็ได้พัก2คืนเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์หมอไม่ทำงานก็ต้องเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาได้แล้วนี่ประมาณวันนี้เป็นวันที่7ว่าเข้าวันที่8แล้วท่านไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรก็ได้รักษาพยาบาลได้ดูแลท่านได้คุยกันขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนี้ก็ได้ทำบุญแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกให้น้อมใจไปได้อุปถัมภ์พระธรรมพระสงฆ์ที่อาพาธนี่ได้ทำแล้วชื่นใจละสบายใจแล้วอันนี้เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเอาละคุณแม่ภาวินีเนี่ยพ่อโสพลน่าจะไปดาวดึงหรือเปล่า1วันทิพย์ในบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับ100ปีในโลกมนุษย์100ปีในโลกมนุษย์นะ1วันทิพย์เนี่ยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุไขของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ย 1,000 ปีทิพย์ปีทิพย์เนี่ยไม่ใช่ปีแบบโลกเรานะปีทิพย์เนี่ยเท่าเป็นโลกเราเนี่ยเขาบอกว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านคำนวณไว้เลยกล่าวไว้เลยนะว่าเท่ากับ36ล้านปีในโลกมนุษย์ป้าตกเยอะมากๆอาจารย์ใหญ่ไม่ได้พูดเองนะนี้ในคัมภีร์โบสถสูตรในพระสุตตันตปิฎกหยิบยกมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่3นี่ชั้นยามาชั้นที่3นี่ชั้นยามาทีนี้ชั้นยามาเนี่ยตัวอย่างมีใครที่ไปเกิดในชั้นยามานะเราไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่ชั้นยามาเนี่ย1วันทิพย์บนสวรรค์ชั้นที่3ชั้นยามามีเท้าสุยามเป็นใหญ่เป็นจอมแห่งเทพเท่ากับ200ปีในโลกมนุษย์โอ้200ปีนะแล้วก็ถ้าเป็นปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยเท่ากับ 2,000 ปีถ้าในโลกมนุษย์เนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับ144ล้านปีมนุษย์ปังถูกโหนานมากเลยนะขอให้ปิดประตูบายก็พอแล้วเกิดในภพภูมิที่ดีนะอย่างน้อยก็เกิดมาในมนุษย์ก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับภพนี้ชาตินี้ชาตินี้ได้เกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็มีความผิดพลาดกับจิตกับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นคนดีชีวิตนี้ก็จะได้ปิดประตูอบายเท่านี้พอแล้วนิพพานไม่ได้ก็สร้างบารมีไว้ดีกว่าเข้าสู่หรือลงสู่อบายภูมินี่คือเทวดาชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นดุสิตอย่างในหลวงรัชกาลที่9พระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีซึ่งเป็นลูกสาวก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตเนี่ย1วันทิพย์ของสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยโดยมากจะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เป็นส่วนใหญ่เหมือนท้าวสันดุสิตเทพบุตรก็คือพระเวสสันดรอายุได้120ปีตอนนั้นน่ะอายุไขเรื่องเวสสันดรอายุไขมนุษย์ได้120ปีก็ไปบังเกิดในดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิต
ที่กรุงเทพนี่ก็มีพระดุสิตมหาปราสาทเนี่ยเอานี้แหละเอาชื่อสวรรค์ชั้นดุสิตไปตั้งและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือแม้แต่พระพันปีหลวงเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเนี่ยชั้นดุสิต1วันเท่ากับ1วันในโลกสวรรค์1วันทิพย์ในโลกสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์ปังถูกเยอะนะถ้าปีทิพย์เนี่ย 4,000 ปีนะ 4,000 ปีทิพย์ของสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4ถ้าเป็นในโลกมนุษย์เนี่ยท่านกล่าวไว้ว่า576ล้านปีมนุษย์แม่ภาวินีไหวไหมเนี่ยแม่สุมาลีศรีสถาพรพัดไหวไหมนะแม่สุรินเนี่ยเป็นยังไงบ้างและหลายคนนะหลายท่านนะพ่อชูพอกพุทธผลนี่ไหวไหมพ่อชูพอกไปไหมอินเดียไปนะวันนี้นะปีนี้นะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้พ่อนะเป็นแขก VIP ของอาจารย์ใหญ่90ปีแล้วเพราะว่าพ่อไปมาตั้งแต่ปี95ปีนี้เข้า90ปีแล้วเนี่ยยังไหวอยู่นะพ่อชูพอกพุทธผลชั้นที่5นิมมานรดี1วันทิพย์บนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีชั้นที่5เท่ากับ800ปีในโลกมนุษย์800ปีโลกมนุษย์เท่ากับ1วันทิพย์ของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีชั้นที่5ถ้าอยากจะไปนิมมานรดีก็ไปที่วัดนิมมานรดีก็ได้นะอยู่แถวๆเนี้ยแถวๆเพชรเกษมเนี่ยหนองแขมเนี่ยไปทางนี้ก็ได้นะก็มีวัดนิมมานรดีอยู่นะคนเข้าไปตั้งชื่อวัดดีนะวัดนิมมานรดีเป็นพระรามหลวงถ้าไปอยู่ที่วัดนี้เนี่ย100ปีก็ต้องตายแล้ว100ปีโลกมนุษย์เท่ากับยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง1วันนะเพราะว่า1วันในโลกสวรรค์ชั้นที่5นิมมานรดีเท่ากับ800ปีในโลกมนุษย์ถ้าเป็นปีทิพย์ของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเนี่ยก็คือ 8,000 ปีท่านเปรียบเทียบแล้วท่านกำหนดท่านนับอายุนะอายุในมนุษย์โลกในยุคไขในมนุษย์โลกเนี่ยโอ้100ปีแล้วก็ตายแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ย 8,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเท่ากับ 2,304 ล้านปีในโลกมนุษย์และก็ชั้นสุดท้ายก็คือปรนิมมิตวสวัสดีชั้นที่6 1วันทิพย์ในสวรรค์ที่พญาวสวัตติมารอยู่เนี่ยแต่ว่าพญาวสติวสวัตติมารเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยพญามารเนี่ยปรารถนาโพธิญาณหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชเป็นพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้ 5,000 ปีก็จะมีพุทธเจ้าอีก10พระองค์มาตรัสรู้องค์ที่1ก็คือพระศรีอริยเมตไตรองค์ที่2ก็คือพระรามพุทธเจ้าองค์ที่3ก็คือพระธรรมมราชพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าปัสเสติโกศลองค์ที่4ก็คือพระธรรมสามีพุทธเจ้าก็คือพญาวสวัตติมารนี่แหละตอนนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นที่6 1วันทิพย์เท่ากับ 1,600 ปีโลกมนุษย์เท่ากับ 1,600 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นที่6ชั้นสูงสุดนิมปรนิมมิตวสวัตติพญามารเนี่ยปรนิมมิตวสวัตติเนี่ยอยู่ในชั้นนี้เทียบกับโลกมนุษย์ก็คือ 9,216 ล้านปีโลกมนุษย์ะจะไปเกิดในภพภูมิไหนญาติโยมญาติธรรมทุกท่านวันนี้ไม่มีใครโทรศัพท์มาเลยนะไม่มีใครเก้งกลางมาเลย

ศรัทธาท่านสาธุชนโอ้โหเสียงดีนะตอนแรกนี่แย่เลยขอแขกขอแขกขอแขกตอนนี้ดีขึ้นโป่งเลยนะขออนุโมทนาบุญขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายพ่อผมทั้งหลายวันนี้มาพูดถึงเรื่องเทวดาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขึ้นไปชั้นพรหมมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่พรหมเลยนะไปที่พรหมเลยนะในการคำนวณเนี่ยเป็นความรู้การคำนวณเนี่ย

500ปีในสวรรค์ชั้นจาตุมมาราชิกาแล้วก็คูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆนะคูณ2คูณ2คูณไปเรื่อยๆ500ปีสวรรค์ชั้นจาตุมมาราชิกาชั้นที่2ก็ 1,000 ปีดาวดึงชั้นที่3ยามาก็ 1,000 ปีทิพย์2,000 ปีทิพย์ชั้นที่4คือดุสิตก็คือ 4,000 ปีทิพย์ปีทิพย์นะไม่ใช่ปีโลกมนุษย์ชั้นที่5นิมมานดรดีก็ 8,000 ปีทิพย์แล้วก็ชั้นที่6 1,600 ปีทิพย์นะแค่1วันก็ในโลกมนุษย์เนี่ยชั้นสูงเนี่ยก็พันโอ้โห 1,600 ปีโลกมนุษย์เพราะนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาแล้วเนี่ยอย่าประมาทนะประมาทไม่ได้เลยในพระอภิธรรมมัตตสังหะและวิสุทธิมรรคอายุขัยของพรหมในพรหมโลก20ชั้นก็แบ่งเป็นรูปพรหม4ก็แบ่งเป็น2อย่างคือรูปพรหมกับอรูปพรหมรูปพรหมมีทั้งหมด16ชั้นแล้วก็อรูปพรหมอีก4ชั้นนะก็จะมีอายุขัยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปพอไปที่บนสวรรค์เนี่ยไม่เป็นปีแล้วนะแต่เป็นกับแล้วเป็นกับแล้วเรียกว่าเป็นมหากับแล้วไม่ใช่กับน้อยนะมหากับเดี๋ยวมาว่ากันวันพรุ่งนี้ฟังพุทธประวัติต่อเหลือประมาณสัก6-7 นาทีก็จะหมดเวลาแล้วแล้วก็มีเกศสาระเล็กๆน้อยๆปีนี้น้ำท่วมนะลองมาดูกันว่านี่เขียนไว้บนกระดานดำว่าเขียนไว้บนกระดานดำเลยเตือนสติเตือนใจว่าปี71นะปี71นี่น้ำจะท่วมจะท่วมกรุงเทพนะแล้วก็จะท่วมนะปี71เนี่ยแล้วก็ปี73เนี่ยเดี๋ยวก็จะท่วมเยอะอีกหลวงพ่อศิลาท่านบอกว่าปี73น้ำจะท่วมกรุงเทพเยอะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานท่านก็กล่าวไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านได้กล่าวไว้หลายคนอย่างหลวงพ่อสังวานนี่ท่านก็บอกไว้หลวงปู่ทวดหรือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9พระโพธิสัตว์พญาช้างในสมัยครั้งพุทธกาลก็คือช้างป่าเลไลคือพระโพธิสัตว์ช้างนาราคิรีที่พระเทวทัตมอมเล่าตกมันเนี่ยก็เป็นพระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นพระเจ้า1ใน10องค์และองค์สุดท้ายก็คือสุมังคระพุทธเจ้าสุมังคระพุทธเจ้านี้ก็คือเท้ากันทกะขออภัยเท้าปริยกะเทพบุตรในขณะนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็เป็นพระโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นที่สถิตเป็นที่อยู่อาศัยของพระโพธิสัตว์เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็ให้รู้ว่าอย่าได้ประมาทมัวเมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาดนตรีนี้ก็เรียกว่าดนตรีขึ้นดนตรีหิมาลัยฟังแล้วเพราะเหลือเวลานิดหน่อยบอกบุญไม่มีเจ้าภาพถวายพัตตาหารมาเดือนนี้13วันมีเจ้าภาพ17วันไม่มีเจ้าภาพตอนนี้ก็เงียบเลยปีนี้ลูกพระลูกเนนก็เยอะนะอดแล้วตอนนี้ลำบากแล้วคุณแม่ภาวินีได้เป็นเจ้าภาพกษัตริย์

มันหนึ่งกระสอบสาธุกระสอบอินเดียก็กระสอบไม่ใหญ่บ้านเราก็ไม่ได้นะ 1,000 บาทแต่ว่าอินเดียเนี่ยมีสัดส่วนกระสอบใหญ่กระสอบเล็กกระสอบกลางก็ตีประมาณ 1,000 บาทมากน้อยก็ไม่เป็นไรเหลือบ้างขาดบ้างเจ้าภาพวันละ 1,000 บาทเนี่ยบางวันก็พอบางวันก็ไม่พอก็อย่างที่ได้สัมภาษณ์พระที่ออกรายการแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาฟังกฐินพุทธบูชาสัมมาคีขออนุโมทนาแม่สุมาลี1กองอาจารย์ใหญ่1กอง 10,000 บาทแล้วก็มีคุณพี่ชุลีพี่วิโรจน์1กอง 10,000 บาทนอกนั้นก็พี่ออนก้อนอิฐ 5,000 บาทที่จำได้เลยยังไม่ได้เขียนบันทึกเลยแต่จำได้ในสมองคุณแม่ภาวินี 2,600 บาทแล้วก็แม่บุญส่งวรรณกมล 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ1 2 3 4 5 6เพิ่งมีคนที่จองเป็นเจ้าภาพไว้6ท่านนะ6ท่านแม่จันนะพระได้มาถึงแล้วค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมีทั้งหมดก็ 5,000 บาทที่ญาติโยมได้ช่วยกันมาก็ยังไม่พออีก 7,000 บาทที่พระมาส่งเนี่ยนะใช้เงินหมด 7,000 บาทเฉพาะที่พุทธกยาก็เป็นหมื่นละหมื่นกว่ารูปีละก็ไม่ต่ำกว่า 5,000 ประมาณ 5,000 บาทค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเดินทางก็เอาละนะพระสงฆ์อาพาธได้อุปถัมภ์ได้ทำบุญได้บุญเยอะๆจริงๆและพระท่านก็เป็นพระดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วบอกบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาห้องน้ำห้องสุขาห้องละ 30,000 บาทตอนนี้ศาลยกฟ้องที่สมาคมโรงแรมพุทธกยาไปฟ้องวัดนานาชาติ24วัดในอำเภอผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าจังหวัดในอำเภอเมืองพยานายกเทศมนตรีหรือเทศบาลหรืออบต.เนี่ยเปรียบเหมือนบ้านเราที่พุทธกยาผู้ว่าการรัฐฟ้องเลยเป็นฟ้องทางแพ่งแต่ว่าศาลก็ยกฟ้องนะทั้งศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ทีนี้ฎีกาอยู่ก็เลยต้องระงับยับยั้งการก่อสร้างเข้าพอดีแล้วกฐินปีนี้นะญาติโยมทำบุญมาเนี่ยก็จะต้องหาเงินไปทอดกฐินค่าพระไตรจีวรชุดละ 4,000 บาทต้องการทั้งหมด1 2 3 4ชุดแล้วก็พระไตรธรรมดาอีก4ชุดสมณเณรอีก5รูปรวมทั้งหมด13ชุดด้วยกันพระไตรนี่ต้องการทั้งหมดเนี่ย10ทั้งหมด5ชุดนะ5ชุดเดี๋ยวนะ1 2 3 4 4รูปที่เป็นพระวัดป่าแล้วอีก5รูปเนี่ยเป็นพระสายวัดบ้านก็บอกบุญเป็นเจ้าภาพเท่ากฐินส่วนอินเดียเนปาลวันที่22ถึงวันที่29แล้วก็วันที่22ถึง29บาทราคา 31,900 บาทไปทอดกฐินกันแล้วก็วันที่9ถึงวันที่12ไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบบัตรราคา 3,500 บาทแล้วก็มีวันที่นะแล้วก็มีวันที่21ถึง27นะไปดูบ้างไฟพญานาคอย่างน้อยก็1คันรถตู้ละไปละหรือไปดูบ้างไฟพญานาคกี่คนก็ไปตั้งใจไปอาจารย์ใหญ่ตั้งใจไปปีนี้เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับพญานาคหน่อยมีจิตสัมพันธ์หน่อยจะไปอธิษฐานจิตให้ขึ้นดูตรงหน้าเลยเพราะว่าไม่เคยพลาดเลยที่ไปเนี่ยนะบาราคา 3,500 บาทแล้วก็ถิ่นตกค้างวันที่30ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกาบาราคา 3,000 บาททอดที่เชียงใหม่109วัดขออนุโมทนาขอบคุณพี่เล็กน้องปุ๊กเจ้าหน้าที่คอนโทรลทางสถานีลูกหลานของพี่เล็กนะขออนุโมทนาพี่เล็กแม่เล็กป้าเล็กยังไม่ได้จ่ายค่าสถานีเลยลืมทุกทีเลยนะโอ้ยุ่งนะเอาละขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพลังโทรศัพท์0819944790
0819944470ก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพลังสาธุธรรมสวัสดีราตรีสวัสดิ์วันพรุ่งนี้พบกันนะสาธุ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะฟังค่ะวันนี้เราพบกันนะคะเหมือนเคยในทุกๆวันทางวปท. AM 792นะคะฝนตกฟ้าร้องเราก็มาก็ได้รับปัญหาเรื่องของการประสบอุทกภัยกันทั่วหน้านะคะกรุงเทพนี่ก็เขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ50เขตแล้วนะคะพอน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะแต่ก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการนำอพยพผู้คนไปไว้ในสถานพักพิงต่างๆนะคะจะแววในบ้านอยู่ดอนเมืองเขาก็จะมีแถววัดดอนเมืองวัดลักษีแล้วก็มีหน่วยงานทหารหลายๆแห่งนะคะที่นำผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนไม่ได้น้ำท่วมถึงที่นอนเลยนะคะบางที่เนี่ยในอยู่ในที่ราบต่ำแล้วก็ในช่วงที่อยู่ริมสองฝั่งฟากแม่น้ำเนี่ยหรือว่าลำคลองต่างๆเนี่ยนะคะได้รับปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยสองวันสองคืนเนี่ยนะคะตกหยุดน้ำในลำคลองมันก็รับพื้นที่เต็มที่นะคะทางหน่วยงานต่างๆก็ได้มาช่วยผู้ที่ประสบภัยก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้รวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดในหลายๆสถานที่ด้วยนะคะคนเราเนี่ยการพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีสัญญาณนะคะเตือนบางทีสัญชาตญาณเราก็จะบอกว่าถ้าน้ำมานครสวรรค์อยุธยามาถึงปทุมธานีเนี่ยกรุงเทพที่เคยมีพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะเฝ้าระแวดระวังบางครั้งเราต้องฟังเรื่องข่าวสารในหลายๆพื้นที่หลายๆกระแสนะคะหลายคนได้เก็บข้าวของยกขึ้นสู่ที่สูงบางคนก็พ้นบางคนก็ไม่พ้นนะคะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขกันต่อไปเป็นกำลังใจให้กันนะคะในช่วงของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเรามีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำในเรื่องของสุขภาพวันนี้เราจะเห็นว่าการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้เราพึ่งพาตนเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะคะหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะการย้ายผู้ป่วยการที่ต้องเดินทางไปอยู่ในสถานที่พักพิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะคนที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเขาประกาศให้เราไปอพยพออกจากบ้านแล้วก็ควรไปเพราะการส่งข้าวปลาอาหารที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยช่วยเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะถ้าไปอยู่รวมศูนย์จุดเดียวมันก็จะทำให้การส่งอาหารไปบรรเทาทุกข์เนี่ยมันได้ง่ายขึ้นนะคะก็ฟังในเรื่องของหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่เนี่ยเขาก็ให้การช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แหละนะคะในบางตรอกซอกซอยเขาก็จะมีรถหน่วยงานของทหารของกทมไปรับผู้คนที่ตกค้างเพื่อกลับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพราะในบางบ้านเนี่ยก็ยังอยู่ได้บนชั้น2นะคะแต่มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหาข้าวปลาอาหารนี่ก็เตรียมตุนไว้อาหาร อยู่ได้สัก 2-3 วันนะในช่วงสถานการณ์เนี่ยนะคะและใครที่สนใจในการดูแลสุขภาพอย่าลืมนะคะสนในการส่งเสริมสุขภาพให้เรามีระบบการหมุนเวียนเลือดดีก็เรามีแปะกล้วยตราไวกิ้งมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไปลดน้ำตาลในเลือดนะคะฝากไว้กับคุณผู้ฟัง10เบอร์10คู่สายในการที่ท่านจะสั่งซื้อท่านโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะส่วนท่านที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะท่านสามารถโทรได้ที่081-334-6666แล้วก็รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยในทุกวันเสาร์หลังเที่ยงคืนครึ่งเราจะมีออกอากาศที่ 89.0-91.5 นะคะแล้วก็ในคลื่นของคสทบ FM 102คสทบ AM 1269รอดอ AM 747แล้วก็มีสทล2บางนา675ซึ่งจะอยู่ถึงตี5ส่วนวปท792เนี่ยอยู่ถึงเที่ยงคืนนะคะการดูแลในเรื่องของสุขภาพถ้าอยากจะปรึกษาทีมแพทย์ยังใช้เบอร์เดิมค่ะ
081-334-6666นะคะวันนี้จะให้ฟังเสียงเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์จากคนที่รักเธอค่ะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้จากเสียงของตั๊กแตนชลดาและฟังฝนธนสุนทร นะคะมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะที่ไปตากฝนให้ไปติดค้างหรือว่ารถลาที่น้ำท่วมจมอยู่เนี่ยนะคะบางคนต้องอยู่กับสภาพของอากาศที่อยู่นอกบ้านและกลับเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยหลายคนเป็นหวัดเจ็บไข้ไม่สบายช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนร่างกายนะคะเพราะว่าบางคนไม่ได้ไปทำงานเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของไข้ขึ้นสูงมีเป็นหวัดเจ็บคอจากภาวะที่เราไปตากฟ้าฝนมาก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้นะคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการเก็บข้าวของเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมนะคะหรือบางคนอาจจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพักผ่อนนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพก็ด้วยความห่วงใยกันนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งเรามีเรื่องของการให้ท่านได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายการพักผ่อนแล้วก็การที่เราไม่เครียดนะคะเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นได้อยู่อย่างมีความสุขสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะฝนตกน้ำท่วมมันมีเป็นประจำมาทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถลาที่มันจมน้ำกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เราจะต้องกลับเข้าบ้านไปทำความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องใช้การเวลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะถ้าเรายิ่งเครียดเนี่ยแล้วไม่หาแนวทางในการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเจ็บป่วยง่ายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดูแลกันไว้วันนี้ส้มเซลล์นะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งยังสั่งซื้อได้ทุกวันนะคะคลินิกยังเปิดใครที่อยากจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งแต่มันก็จะมีอุปสรรคมากในการจัดส่งในบางพื้นที่นะคะแต่เขาบอกว่ามันจะตกอีกสักวัน2วันเนี่ยสัปดาห์หน้าก็คงจะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติถ้าวันนี้ท่านจะเตรียมสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟหรือไวเฮิร์บโทรไปที่10เบอร์นะคะ10คู่สายที่0625100560-56นะคะในวันที่เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจดูแลกันนะคะกับคนในครอบครัวกับญาติสนิทพิสหายหรือคนในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะช่วงนี้นะคะมาฟังเสียงเพลงของสายันสัญญาค่ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงแล้วฟังเพลงไข้คอยหมอของยอดรักสลักใจ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคเลยครับ
1: พอดีดิฉันอายุตั้ง86แล้วนะ
0: ยังไม่ถึง100ยังเตะยังวิ่งได้เตะกระสอบซ้ายได้ไม่ต้องกลัวนะครับเนาะ
1: นี่ค่ะคุณหมอคะ
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับอายุ86น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูงก็ประมาณ150กว่านะ
0: ครับ
1: แล้วก็หนักก็557ประมาณเนี้ยค่ะ
0: อืมโอเคครับโอเคยังอ้วนไม่มากเนาะยังทุ้มๆหน่อย
1: ค่ะเดี๋ยวจะถามอย่างนี้คุณหมอดิฉันก็ฟังคุณหมอมานานแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินจะซื้อทานตอนนี้พอมีเงินจะซื้อทานแล้วก็อยากจะทราบว่าดิฉันตอนนี้เป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดนะแล้วก็ทำบอลลูนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วค่ะ
0: บอลลูนกี่เส้นบอลลูนกี่เส้นฮะ
1: เส้นเดียวค่ะ
0: ครับ
1: เส้นข้างซ้ายเส้นข้างขวา
0: เรา
1: หัวใจข้างขวา
0: ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ก่อนโควิดแล้วก่อนโควิดสักสองปี
0: แม่ตำจริงนะ
1: จะประมาณจะห้าปีแล้วเนี่ยค่ะ
0: ก่อนทำบอลลูนหรือบายพาสฮะ
1: เอาเส้นสายเส้นลวด
0: ก็เคยได้บอลลูน
1: ตรงเนี้ยไอ้ตรงสะโพกเนี่ยตรงหน้าขาตรงเนี้ยนะ
0: อืม
1: เราสิคุณหมอเจาะตรงหน้าขาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็เอาแย่ก็ไปบ้างคงอย่างนี้นะ
0: ครับคือยังไงนะการทำบอลลูนหัวใจเนี่ยหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเนี่ยเขาเรียกว่าบอลลูนอะกิโอพลาซีนะครับคือการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการใช้สายสวนที่มีบอลลูนขนาดเล็กๆที่ปลายที่ไปปลายแล้วก็สอดเข้าไปในหลอดเลือดที่มันตีบมันตันจากนั้นก็ทำการขยายบอลลูนพูดออกมาลูกโป่งอะเพื่อดันคราบไขมันและหินปูนที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดออกทำให้หลอดเลือดกว้างขึ้นเลือดก็สามารถไหลเวียนได้มากขึ้น
1: ฮัลโหลคุณหมอคะ
0: อืม
1: แล้วก็สรุปเร็วๆนะคะ
0: ครับ
1: ก็ดิฉันเนี่ยทานยาละลายริ่มเลือด
0: ครับ
1: ละลายริ่มเลือดน่ะทานอาหารเสร็จแล้วรีบทานนะแล้วก็คุณหมอก็ให้ทานยาลดไขมันในเส้นยาลดความดันทาน2ตัวค่ะ
0: โอเคแล้วมีไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะไขมันสูงทานยาไขมันสูงตั้ง2เม็ดน่ะ
0: โอ้ LDL เท่าไหร่ครับ
1: คะ
0: LDL เท่าไหร่แล้วมีเบาหวานด้วยไหม
1: อ๋อเบาหวานไม่มีค่ะ
0: แล้วมี LDL เท่าไหร่ครับเกิน200ไหม
1: ไม่ทราบเหมือนกันพอดีฉันก็คุณหมอก็พูดบอกที่ฉันก็ลืมนะ
0: L เนี่ยให้ยาในกลุ่มสเตตินเขาให้ยาลดไขมันกี่เม็ดฮะกี่มิลลิกรัมชื่อยาอะไรครับ
1: อ๋อชื่ออะไรดิฉันก็อ่านไม่ออก
0: โอเคให้กี่เม็ดให้กี่เม็ดโอ้แสง2เม็ดแสดงว่าเกิน200ฮะเออมันไขมันสูงคุณนึกถึงภาพมันมีไขมันไปเกาะพอกอยู่นะครับอยู่ทั้งด้านในของท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับเอาต่อเลยครับต่อเลย
1: แล้วก็ดิฉันก็เป็นไอ้โรคเนี่ยโรคตานะโรคจอตาประสาทจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อหินต้อกระจกก็รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วตอนนี้คุณหมอเขาบอกว่าก็ยิงเลเซอร์แล้วนะพอต้อหินน่ะแต่ก็มันก็ยังไม่หายแล้วก็ลอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่หยอดน้ำตาเทียมกับยารักษาต้อหินตอนนี้ที่ฉันอยากจะทราบว่าจะทานแปดกล้วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวนะฮะเป็นต้อหินเขาได้ยิงเลเซอร์หรือเปล่าครับ
1: ได้ยิงแล้วค่ะยิงมา3ปี4ปีแล้วค่ะ
0: คืออย่างงี
1: ้มองไม่ชัด
0: เราความดันตาก็ขึ้นสูงนะฮะเรามองเห็นภาพมัวหรือเปล่าครับ
1: อ๋อมัวค่ะ
0: เราเป็นต้อกระจกด้วยหรือเปล่าครับ
1: เป็นค่ะ
0: เราเปลี่ยนเลนตาหรือยังครับ
1: อ๋อไม่เปลี่ยนคุณหมอบอกว่ากระทำก็เจ็บตัวเปล่าพอจอตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อม
0: จอตาเสื่อมหมอได้บอก
1: จอประสาทตาเสื่อม
0: บอกว่าไม่มียารักษาหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่มีค่ะ
0: มันมีฮะมีฮะมีครับหลายท่านที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนะอย่างมีแม่ชีคนหนึ่งที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลไร่ขิงอะนะครับเขาน่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมเพราะว่าเขาบอดมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นทารกอ่ะตอนอายุ60อ่ะก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงนะครับหมอก็จะควักในตาทิ้งเพราะว่ากลัวจะเกิดการติดเชื้อแต่แกไม่ยอมวันหนึ่งแกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงหมอที่รักษานี่ ขาทำปากกาหล่นปั๊บนึงแกก้มลงเก็บเฉยเลย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยนี่แม่ชีตาไม่บอดหรือเปล่าก็ไม่บอดก็ไม่บอดนะจ๊ะถึงเก็บได้ทำไม่ไปกินอะไรมาแกบอกว่ากินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ซึ่งได้รับการอุปการะของแม่ชีของท่านพระเดิมชัยสะสมทรัพย์มาตลอดนะครับนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ดีขึ้นดีกว่านะครับนะอาจจะเรียกว่ามันช่วยรักษาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ไปนะครับ
1: คนที่ฉันอยากจะทานแปะกล้วยเนี่ยพอดีจะโทรไปสั่งนะแล้วก็ที่สั่งเขาบอกให้มาถามคุณหมอก่อน
0: คือกินเช้าสี่ยันสี่ได้เลยแอสไพรินก็กินไปนะครับล้างคราบเฉยๆนะครับแล้วก
1: ็ที่ฉันทานยาลดความดันนะแล้วก็ลดไขมันแล้วก็ทานยาละลายริ่มเลือด
0: โอเคกินคู่กันได้ครับกินแปะคู่คู่ได้แต่น้ำหนักยังเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้อีกทีนะครับผู้หญิงลดได้110ไอการกินยาในกลุ่มสเตตินมันแค่ลดตัวเลขเฉยๆนะครับการลดด้วยการกินอาหารที่ไม่ทอดไม่หวานแล้วก็ออกกำลังกาย
1: คุณหมอคะดิฉันก็ฟังคุณหมอมานะหลายปีแล้วที่พูดว่าไม่มีเงินซื้อกินนะก็ฟังมานานแล้วนี่ตอนนี้คุณหมอเนี่ยคุณหมอที่ศูนย์นะนะเจ๊รักษาฟรีนะจำหัวใจก็รักษาฟรีแต่เสียค่าอะไรนิดหน่อยนะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะแล้วก็นี่คุณหมอที่คลินิกที่ว่าไปตรวจเนี่ยรักษาฟรีเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็เปลี่ยนระบบที่ว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลไงที่ว่านะไม่มีใบส่งตัวอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็คุณหมอที่คลินิกก็ให้ยานั่นมาทานยาว่าบำรุงว่าโลหิตจางก็ว่าอย่างนี้นะพอดีฉันถามคุณหมอว่ายาที่ให้ทานนี่ยาอะไรยาบำรุงว่าโลหิตจางขอโทษนะคะคุณหมอก็เวลาอุจจาระมาก็อุจจาระมันดำ
0: เออดำไม่เข้าให้เหล็กไปฮะดำปกติ
1: ไม่ดำถ้าไปทานนะถ้าไม่ทานยานี้นะถ้าไปทานยาบำรุงนี่ก็ไม่ดำนะอุจจาระไม่ดำ
0: คือดำเขาให้เหล็กไปฮะเหล็กมันก็พอถ่ายมันก็กลายเป็นสีดำครับ
1: แน่นสินะดิฉันอยากทานแปะกล้วย
0: ปกติกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ครับ
1: ทานได้ใช่ไหมคะ
0: ทานได้แต่ผมอยากให้ลดน้ำหนักหน่อยนะฮะเพื่อจะเป็นการลดไขมันลดความดันด้วยนะครับลดน้ำหนักหนักกี่กิโลครับ
1: 57ค่ะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: 150
0: น้ำหนักเหลือตั้ง40มา
1: ให้หนักประมาณเท่าไหร่คะ52 53ล่ะ
0: ไม่ใช่ประมาณ40กว่าฮะ40ยิ่งดีครับ
1: ว่าคุณหมอคะว่าถ้าทานไปก็ลดน้ำหนักไปด้วยได้ไหมคะทานแปะกล้วยเนี่ย
0: ใช่เราต้องลดน้ำหนักโดยการทำ IF นะครับ IF ก็คืออย่างนี้ฮะ
1: การทำ IF ได้ไหมคุณหมอ
0: ต้องทำ IF ฮะทำ IF
1: เวลาดิฉันนี่นะก็ไปไหนลำบากไม่ค่อยได้ไปไหน
0: ไม่ทำ IF ก็ทำที่บ้านเพียงแต่ว่ากินผักก่อนนะกินผักก่อนสัก 50% นะครับตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยเช่นชมพู่มะม่วงดิบอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็
1: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นโรคท้องอืดด้วยนะแต่หลายปีแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าไม่ให้ทานผักดิบ
0: ก็ผักลวกผักต้มก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เออแล้วฟันดีไหมฟันดีไหม
1: ฟันก็เคี้ยวได้แต่ฟันไม่ดีแต่เคี้ยวได้ค่ะ
0: เคี้ยวได้ก็เอาต้มหน่อยนะฮะต้มหน่อยนะครับหรือลวกก็ได้ครับนะผักหลายผักสัก 50%
1: คุณหมอแล้วพูดถึงว่าถ้าเรายังไม่ทำไม่ลดความอ้วนนี่ทานไม่ได้เหรอแปะกล้วยเนี่ย
0: ก็ทานได้แต่ต้องมันลดน้ำหนักมันแก้ไขพวกความดันและไขมันด้วยครับแล้วแปะกล้วยก็ช่วยด้วยให้สามแรงน้ำหนักเริ่มมีการปวดเข่าแล้วตอนนี
1: ้ถ้าจะลดน้ำหนักเนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะพูดถึงว่านะ
0: ไม่ใช้เวลา3เดือน6เดือนน่ะ
1: เราก็อยากจะทานแปะกล้วยตอนนี้
0: ก็กินแปะกล้วยไปด้วยนะครับเช้า4ยัน4กับลดน้ำหนักไปในตัวก็ทำสองอย่างพร้อมกันนะครับต้องลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าไขมันกับความดันจะดีขึ้นได้หลังจากกินแปะกล้วยแต่ถ้าลดน้ำหนักด้วยเนี่ยทำให้ความดันก็ลดไขมันก็ลดนะครับนะแล้วออกกำลังกายโดยการตอนนี้เริ่มมีการปวดเข่าหรือยังครับ
1: บอกว่าขาต้องเดินใช้ไม้เท้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เดินก็ใช้วอล์กเกอร์หรือใช้ไม้เท้าก็ได้
1: ไม้เท้าค่ะ
0: เ
1: พราะดิฉันก็ปวดเหมือนกันแต่ดิฉันไม่เคยทานยาแค่ปวดอย่างนั้น
0: ไม่ดีแล้วมันเนื่องจากว่ายาในกลุ่มสเตตินบาง บางอย่างทำให้ปวดกล้ามเนื้อด้วยนะครับนะปวดกล้ามเนื้อขาด้วยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าดิฉันน่ะบอกบางครั้งก็ปวดบางครั้งก็ไม่ค่อยปวดบางครั้งก็หายไปอะไรทำนองเนี้ย
0: ต้องลดน้ำหนักสัก10กิโลครับ
1: โอ้10เหรอ
0: ค่อยๆลดภายใน6เดือน
1: ให้เหลือเท่าไหร่ล่ะให้เหลือเท่าไหร่หนักเท่าไหร
0: ่40
1: 42
0: เอา42เอาให
1: ้โอ้
0: ถ้าไม่ลดน้ำหนักนะฮะ
1: ก็ประมาณ53 52ได้มั้ย
0: โอ้ยมันยังอ้วนอยู่เนี่ยมันยังอ้วนอยู่ตอนนี้มีพุงอยู่ลองจับดูสิขยุ่มไปดูสิ
1: ค่ะ5ได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้ต้อง4เอา45
1: 45 40
0: เออ45ไปก่อนนะต้องลดถ้าไม่ลดน้ำหนักนะไขมันก็ไม่ลดความดันก็ไม่ลด
1: ค่ะค่ะ
0: บวกกับการกินแปะกล้วยกับกินแปะกล้วยกินชาว44กับลดน้ำหนักด้วยก็คือคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยครับเอากินผักก็ถูกลงจะตายไปเราตามด้วยผักสักกะละมังหนึ่งเยอะๆเลยนะครับไอ้น้ำจิ้มผักก็ไม่จำเป็นเลยครับกินเลี่ยนๆอย่างนั้นน่ะนะครับนะแล้วก็กินผักแล้วก็กินกินผลไม้ที่เปรี้ยวๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นมะม่วงดิบฝรั่งดีที่สุดนะครับชมพู่หรือจะกินพวกองุ่นนิดๆหน่อยก็แก้เลี่ยนก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดินดีที่สุดคือเดินในน้ำนะฮะถ้าเดินน้ำไม่ได้ก็เดินใช้วอกเกอร์จะดีกว่าการล้มนะครับวอกเกอร์สี่ขาเนี่ยจับสองเนี่ย
1: แล้วใช้ไม้เท้าได้ไหมวอกเกอร
0: ์ได้ครับทีนี้ผมมาเห็นภาพแต่เอาไม้เท้าก็ได้ครับแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ขี่จักรยานอากาศสัก15-20นาทีนะครับแล้วก็นั่งที่ขอบเตียงแล้วก็ดื่มน้ำสักแก้วสองแก้วก่อนนะครับแล้วก็โยกอีก15นาทีนั่งที่ขอบเตียงนะครับแล้วก็เข้าโถส้วมเอาพัชตัวมาออกกำลังกายด้วยเพราะว่าต้องลดน้ำหนักครับ
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับแล้วต้องเสียอะไรขึ้นมาเป็นเสียเงินเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: พอแล้ว
1: นี่นะก็ยาแปลกไว้ได้ดีค่ะเรียนได้รับสรรพคุณมานานแล้วเพราะมีคนรู้จักก็ทานค่ะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ก็มีคนที่รู้จักดิฉันนะแล้วก็เคยไปบ่นกับฉันว่าเขาอ่อนเพลียอ่อนเพลียดิฉันก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอหาหมอตอนนั้นยังไม่ได้ฟังแปะกล้วยนะบอกให้ไปหาหมอตอนนี้เขาบอกไม่มีเวลาก็ทำงานไม่มีเวลาพอตอนนี้เขาบอกว่าเขามาได้ยินวิทยุพูดแปะกล้วยแปะกล้วยของคุณหมอชำนาญเขาก็เลยไปซื้อมาทานแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยรู้จักหมอชำนาญเขาก็บอกว่าเขาเคยพาลูกก็ไปหาคุณหมอชำนาญที่คลินิกตอนสมัยที่ยังไม่มีแปะกล้วยนะเขาว่าอย่างนี้แล้วก็เขาได้ยินว่าหมอชำนาญหมอหลังเขาก็ไปเขาบอกว่าหมอชำนาญคนนี้เขารู้จักเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็เขาก็ทานแปะกล้วยแล้วก็พอก็ไม่เจอกันนานแล้วก็จะได้มาเจอเขาอีกทีเขาก็พูดบอกว่าทานแปะกล้วยดีไม่ต้องไปหาหมอแพทย์ที่ว่าดิฉันแนะนำให้ไปหาหมอแพทย์นะว่าไปตรวจสุขภาพดูมันอ่อนเพลียเขาบอกเขาไม่อ่อนเพลียละก็ทานยาแปะกล้วยเนี่ยดี
0: ที่เขาไม่หายอ่อนเพลียเพราะว่าไงรู้ไหมหลอดเลือดที่มันเกิดไขมันไปเกาะอย่างของคุณบางน้องยาเราเนี่ยมันหลอดเลือดมัน
1: คนรู้จักอะคนที่รู้จักกันน่ะเขาบอกเขาทานแปะกล้วยแล้วเขาดีสุขภาพดีไม่อ่อนเพลียแล้วเขาไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาว่างี้นะแล้วก็ตอนนี้เขามาได้ยินแปะกล้วยว่าคุณหมอชำนาญตอนนี้เขาบอกจะคนเดียวกันที่เขาพาลูกไปรักษาหรือเปล่า
0: คนเดียวกัน
1: เขาไปคลินิกที่คุณหมอชำนาญเขาว่างี้นะก็ไปซื้อยาแปะกล้วยแล้วก็กระตาแล้วเขาบอกว่าดีหายเหนื่อยแล้วไม่ต้องไปหาหมอแพทย์ที่ฉันแนะนำแล้วเขาบอกเขาหายเหนื่อยเขาสบายดีเขาทานแปะกล้วยของคุณหมอชำนาญว่าอย่าง
0: นี้คืออย่างนี้นะ
1: ค่ะดิฉันก็ได้ยินมานานแล้วแต่ดิฉันไม่มีตังค์ซื้อไงพอดีฉันมีตังค์ซื้อแล้วก็เลยก็โทรมาถามเนี่ย
0: เรากิน
1: ยังไม่เป็นหัวใจ
0: กินเสร็จก็โทรมารายงานนะครับสักสี่ทิศก็โทรมารายงานนะครับแล้วก็แต่สำคัญที่สุดคือต้องลดน้ำหนักด้วยทำให้ไขมันและความดันมันหายไปจากเนื้อตัวของ
1: ค
0: ุณเองนะครับถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมันจะปวดเข่าไปเรื่อยเลยครับไม่ช้าก็เร็วนะครับนะแล้วก็ลดน้ำหนักเหลือสัก40ไม่เกิน45ก็แล้วกันนะครับนะ
1: ค่ะ
0: เรากินลดไม่ยากเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยกินผักก็ถูกจะตายไปผลไม้แล้วโปรตีนห้ามทอดนะครับจากอย่าไปกินพวกแหนมพวกโปรตีนประดิษฐ์แหนมพวกแหนมพวกไอของหมักดอง พวกแหนมพวกกุนเชียงเนี่ยไอ้ตัวแสบเลยแล้วก็พวกไอ้เกี่ยวกับนวดนะครับของทอดทุกอย่างเนี่ยต้องห้ามนะครับนะมันทำให้ LDL ขึ้นสูงนะครับกินตามนี้กินแปะกล้วยเช้า4ยัน4ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: คืออย่างเงี้ยโอ้โหเก่งต้องขอโทษทีนะฮะที่เมื่อกี้นี้นะครับต้องขอโทษทีที่กินเนี่ยผมคุยนานไปหน่อยเพราะว่าเออมันบางโรคเนี่ยมันพูดไม่นานคนไม่รู้เรื่องบางโรคคนไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยแม่ยกเยอะจริงๆนะครับมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นแหละครับนะผู้ชายโทรมาบ้างสิผู้ชายอ่ะหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สทบ FM 102สทร2บางนา675รด AM 747นะคะรวมทั้งทางคลื่นของสทร2บางนาด้วยก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านอาจจะกำลังเฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันอยู่นะคะจากแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บฝาก10ผู้สายไว้ที่0625100560-569ค่ะให้ฟังต่อไม้ที่ตายแล้วของรังสีเสรีชัยดอกไม้ในป่าช้าจากเสียงของอัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับการที่เราจะดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าเราอยากอยู่ตราบทั่วอายุขัยแล้วเรายังแข็งแรงเดินเหินคล่องนะคะเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะปัญหาของคนที่มีเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงนะคะแล้วก็ต้องอยู่อย่างใช้ชีวิตลำบากบางท่านมีสมองที่การจดจำไม่ดีนะคะหลงลืมอัลไซเมอร์พาร์กินสันในวัยผู้สูงอายุที่เราจะเห็นพบได้บ่อยๆจะเป็นคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะคะแม้กระทั่งคนที่ท่านรักเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเจ็บป่วยก่อนวัยอันควรก็มีนะคะวันนี้เนี่ยการเลือกอาหารการกินที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาว 70-80 ปีแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะยังแข็งแรงช่วยตัวเองได้นะคะในเรื่องของการเสริมโปรตีนในอาหารทุกมื้อเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะต้องพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไงก็ต้องมีเนื้อสัตว์นะคะไปด้วยในทุกมื้ออาหารเนี่ยเราทานพวกโปรตีนที่ได้จากแหล่งธรรมชาติก็คือพวกถั่วเมล็ดพืชต่างๆพวกนี้ก็จะมีนะคะหรือว่าจะเป็นพวกธัญพืชแล้วก็การกินผักกินผลไม้นะคะเพื่อช่วยเพิ่มกากใยไฟเบอร์ให้การขับถ่ายเราดีเนี่ยสารอาหารที่เป็นไขมันสูงเนี่ยเราควรจะงดเว้นนะคะถ้าเราต้องกินหมูเราก็พยายามกินในส่วนที่มันไม่ติดมันหรือพวกหนังไก่เนื้อสัตว์ที่ติดมันพวกนี้นะคะครีมเทียมพวกเนยเบเกอรี่ของทอดพวกนี้อย่ากินบ่อยนะคะแล้วก็เราหันมากินพวกปลาพวกถั่วเมล็ดพืชใช้น้ำมันพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันที่เราใช้เนี่ยให้น้อยลงนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายจริงอยู่ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันต้องมีไขมันในตัว HDL ที่มีประโยชน์กับการที่จะไปช่วยในการดูแลสุขภาพแต่เราก็ต้องขจัดพวกไขมันตัว LDL ที่เป็นไขมันเลวนะคะที่เขาเรียกกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้ใครน้ำหนักเกินมีโรคเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักได้นะคะค่าเหล่านี้มันจะลดลงตามการที่เราจะใช้ชีวิตปกติเราก็ต้องดูแลในทุกช่วงวัยของเรานะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำการเลือกอาหารการกินการเดินบ่อยๆการดื่มน้ำในระหว่างวันให้เพียงพอนอนเนี่ยนะคะใครที่นอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยเราต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินการนอนพักผ่อนกายค่ะเราเนี่ยนะคะเราพยายามทำสม่ำเสมอเราเลือกอาหารการกินได้เนี่ยนะคะจำกัดปริมาณการกินทำ IFแล้วก็มีการออกกำลังกายหลังมื้ออาหารเดินนะคะใครที่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยสัก10นาที15นาทีให้น้ำตาลนำไปใช้ได้เลยทันทีเพราะคนที่กินแล้วไม่สะสมในรูปแบบไขมันเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นไขมันสะสมที่อยู่ในร่างกายในมวลกล้ามเนื้อต่างๆและภาวะที่ตับทำงานหนักเกินไปเนี่ยถ้าเรากินไม่หยุดกินไม่เลือกนะคะไม่ได้พักมันก็จะทำให้เกิดการที่มีน้ำตาลข้างในกระแสเลือดคนที่เป็นเบาหวานจึงต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมในเรื่องของการกินการนอนพักผ่อนให้ดีนะคะใครที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ท่านก็ต้องทานยาตามปกติอย่าไปลดยาเองนะคะแต่ถ้าท่านจะเสริมด้วยการเพิ่มให้ร่างกายเราเนี่ยมีระบบการเผาผลาญที่ดีเรามีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดเอาไว้ดูแลท่านที่มีปัญหาเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดสูงไปเพิ่มการเผาผลาญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะสั่งซื้อในขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ไปให้ด้วยสำหรับไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะยังสั่งได้จากคลินิกคุณหมอชำนาญและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ค่ะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังรักครึ่งทางนะคะเสียงยอดรักสลักใจเสรีขอพรจากเสรีรุ่งสว่างเสน่ห์หน้าทองนี่เป็นงานชุดใหม่ของรุ่งสุริยาค่ะ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเนี่ยนะคะที่คุณผู้ฟังไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยนะคะถ้าท่านสั่งซื้อไปมันจะเป็นขนาดเป็นแคปซูลกล่องหนึ่งมันจะมี30แคปซูลถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องเขามีตำราการทำไอ้ไว้ฟรีนะคะสำหรับไวเฮิร์บเนี่ยถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านทานก่อนอาหารมันจะไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะมันมีส่วนผสมผักหลากหลายชนิดที่จะไปซับทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยไม่พุ่งขึ้นสูงนะคะแล้วก็ถ้าหลังอาหารเนี่ยใครที่ไปทานอาหารมื้อหนักพวกที่ชอบกินไขมันขาหมูคากิหมูกระทะชาบูพวกนี้นะคะเราทานหลังอาหารมันจะเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นในไวเฮิร์บมีส่วนผสมของมะระขี้นกผักเจียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดแล้วก็มีแมกนีเซียมมีซิงค์แร่ธาตุสังกะสีมีโครเมียมได้สารอาหารสำคัญให้กับร่างกายด้วยนะคะจะทำให้เราอิ่มนานขึ้นไปเพิ่มการเผาผลาญนะคะวันนี้ถ้าสั่งซื้อขนาดบรรจุ30แคปซูล1กล่องเนี่ยราคา260บาทส่วนกาแฟก็จะมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วยในรูปแบบของกาแฟท่านดื่มชงละลายบดละเอียดอยู่ในกาแฟเลยชงดื่มได้เลยนะคะรสชาติกลมกล่อมด้วยสุขรสเยี่ยวหวานแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีน้ำตาลผสมท่านใดสนใจในการสั่งซื้อนะคะสำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยกล่องหนึ่งจะมี15ซอง260บาทท่านจะซื้อไปฝากญาติสนิทพี่สหายคนที่ท่านรักเป็นของฝากที่ประทับใจแล้วก็รสชาติกลมกล่อมถ้าบ้านเรือนเราในที่อยู่อาศัยจะเป็นต่างจังหวัดหรือญาติสนิทพี่สหายเนี่ยใครเป็นเบาหวานซื้อกาแฟแปะกล้วยไปฝากได้เลยดื่มได้สบายใจไม่มีน้ำตาลผสมส่วนแปะกล้วยตราไวกิ้งชนิดเม็ดเนี่ยบรรจุ30เม็ด260บาทจะราคาเดียวกันนะคะทั้งไวเฮิร์บกาแฟแล้วก็แปะกล้วยแปะกล้วยในท่านทานฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษเนี่ยทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดภาวะหลังการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะซ่อมเซลให้แข็งแรงถ้าแข็งแรงดีแล้วภายใน4สัปดาห์ท่านจะลดเหลือเช้า2เย็น2เพื่อให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีนะคะถ้าเลือดเราไปหล่อเลี้ยงหน้าตาเราก็จะผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยสมองความจำที่แม่นยำสายตาที่ยังเห็นได้ในวัยผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยคล่องขึ้นนะคะท่านใดสนใจในการสั่งซื้อนะคะจะเป็นในรูปแบบของแปะกล้วยหรือกาแฟหรือไวเฮิร์บสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรสั่งซื้อได้ที่0625100560-569ให้ฟังแห่ขันหมากของแสงสุริรุ่งโรจน์ไม้ขันหมากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับผม
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: มหาชัยครับผมสมุทรสาคร
0: โอ้ยเป็นหนุ่มนาเกลือเน
1: า
0: ะแถวนั้นมีอะไรอร่อยบ้างที่มหาชัยเนี่ย
1: ก็ไม่รู้กันแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยครับผม
0: ผมชอบไปกินอาหารทะเลนะมาใช้ที่ริมทะเลมีร้านมีปลาอร่อยมาก
1: เยอะแยะๆมาใช้เยอะแยะไปหมดกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะเต็มไปหมด
0: เอ้าก็หวานไปกินแล้วก็สบายใจ
1: ครับผมอยากจะเรียนถามคุณหมอไอ้มือชาเท้าชาเนี่ยนะ
0: มือชาเท้าชา
1: ชาสองมีเรื่องมีแรงผมเคยสั่งแปดกล้วยไปแปดกล้วยมากินสองกล่องแล้วอะ
0: แล้วมันดีขึ้นไหมครับ
1: ไม่สองกล่องแล้วมันยังอาการมันยังทรงตัวอยู่ไม่ดีขึ้นเลยนะผมก็สอบถามคุณหมอ
0: เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร
1: ่อายุ72ครับผม
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คร
1: ับ น้ำหนัก62สูง170
0: โอ้ดีน้ำหนักขนาดนี้ไม่อ้วนดีผมก
1: ็ดี
0: แล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ผมไม่เคยไอเบาหวานความดันอะไรความดันมันตัวนั้นผมไปวัดเมื่อสิบกว่าวันนี่มันร้อยยี่สิบสอง
0: ก็ปกติไม่มีความดันนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เบาหวานมีไหม
1: เบาทุกทีจะไม่มีหมอเพราะไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่า
0: แล้วไขมันก็ไม่มีเนา
1: ะ
0: นี่แหละคือคนสุขภาพดีของคุณไม่อ้วนถึงสุขภาพดียังไง
1: ครับผม
0: นะครับเนี่ยไออาการชานะครับชามือชาเท้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุตั้งแต่การอยู่ในท่าเดินเป็นเวลาท่าเดิมๆเนี่ยเป็นเวลานานๆเช่นนะครับหรืออาจจะขาดวิตามินไปจนถึงเกิดโรคต่างๆเช่นเบาหวานโรคไตโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหากมีอาการชาบ่อยๆและรุนแรงขึ้นควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยว่าเกิดจากอะไรนะครับเช่นง่ายๆนะครับคุณตอนนี้ไม่มีเบาหวานตัดไปนะครับไม่มีไขมันสูงก็ตัดไปทีนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรถ้ากินแปะกล้วยไม่ดีขึ้นมันอาจจะเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ครับใช่ไหมฮะเนี่ยหรือเกิดจากไม่น่าจะขาดวิตามินอยู่ที่ผมถามมหาชัยเนี่ยอาหารทะเลพืชผักผลไม้มีมากมายเหลือเกินมันไม่น่าจะขาดวิตามินนะครับนะมันน่าจะเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาแล้วชาเนี่ยมันชาตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายมือหรือเปล่าครับ
1: มันชาเฉพาะแบบชาปลายมือนะมันชาปลายมือมือซ้ายชาปลายมือเยอะหน่อยมือขวาน้อยหน่อยแล้วเท้าข้างขวาข้างซ้ายก็ชาเยอะหน่อยข้างขวาชาน้อยหน่อยมันเดินแล้วไม่มีแรงครับคุณหมอมือต้นมือเนี่ยหยิบอะไรแล้วมันหล่นหยิบอะไรแล้วมันหล่นอย่างเง
0: ี้
1: ยไม
0: ่
1: ม
0: ีแรงมือเราหยิบหล่นมันเป็นโรคทางเส้นเลือดแล้วเดี๋ยวมีผลแลบอะไรอยู่ในมือบ้างครับที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู้ผมไปตรวจที่หมอเขาก็บอกถามก็บอกถามคุณหมอว่าอย่างงี้มันเป็นอะไรเขาว่ามันเลือดมันเลี้ยงสมองไม่ทันเขาพูดแค่นั้นแหละ
0: นี่แหละผมสงสัยอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: คุณไม่มีแรงนี่คุณต้องไปตรวจโดยด่วนที่สุดเลยว่า
1: เลือดหาหมอป่วยที่สุดแล้วเดี๋ยวหมอเขานัดไปอีกผมก็ไป2เดือน3เดือนไปดีแล้วก็ให้ยามามันก็อยู่อย่างนั้นน่ะ
0: เดี๋ยวมันเขาไปสักละเอียดอย่างผมเนี่ยจะไม่เขาไม่สักละเอียดไปถึงมันไม่เป็นแล้วก็ยาวิตามินไปกินใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็แค่นี้มันง่ายจะตายไปจะไม่เขาไม่สักละเอียดเพราะคนไข้มันเยอะมากๆ
1: ใช่ถูก
0: พม่าก็เยอะ
1: บอกพูดถูกมากเลย
0: แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งดูซักละเอียดเหมือนคุณจะจีบสาวน่ะเขาให้เวลาแค่2นาทีน่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: มันจีบได้ยังไงล่ะ
1: คุ
0: ณต้องทำเป็นอ้อยซอยน่าสงสารเราทำเป็นเสียด้วยนะ
1: แต่คุณหมอพูดถูกมากเลยตรงเพ่งพม่ามอนเยอะ
0: เออ
1: เป็นล้านมหาชัย
0: ถ้าขาดพม่าขาดลาวขาดเขมรยังไม่เท่าไหร่นะงานพวกนี้คนไทยไม่ทำ
1: เอ
0: าจริงเขาป่ะ
1: คนไทยขี้เกียจไม่เอาหรอกเพื่อเปิดหน่อยก็ไม่เอาแล้ว
0: เออ
1: มันไม่ตัดตามเหมือนพม่ามอญหรอก
0: แล้วพวกนี้ทำเนี่ย ขาขยันเป็นม้าเลยรู้ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วเขาไม่หนีเที่ยวเลย
1: ไปกินกระท่อมมากินน้ำกระท่อมกัน
0: เออใช่กินกระท่อมทำให้คึกคักไง
1: เออมันบอกว่าแล้วกินกระท่อมมันบอกไงมันบอกสู้แดดดีแดดเดินไม่
0: ใช่ใช่มันทำให้เกิดไอมันเป็นสารเสพติดทำให้เป็นโรคขยันน่ะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วเนาะ
1: ไม่ถือกระท่อมมันไม่ถือ
0: เพราะเคี้ยวแบบแล้วมันถูกด้วย
1: ครับผม
0: ปลูกเองก็ได้ไม่เห็นยากเลย
1: โอ้ยหนูขายเป็นโลละ60 บาทโล
0: ก็ใช่ครับปลูกเองแพงกว่าเนาะซื้อดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับทีนี้มันอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ถ้าไอ้วิตามินคุณตัดไปเบาหวานคุณตัดไปไขมันคุณตัดไปเพราะคุณไม่อ้วนไงมันไม่มีโรคมันน่าจะเกิดจากเคยเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
1: ก่อนจะเป็นผมก็บอกกับคุณหมอเลยว่าผมเคยเดินชนไม้ไงแต่นี่มันล้มลงไปมันก็ซ่าขึ้นมาใช่ไหมพอซ่าขึ้นมาปั๊บประมาณสัก2-3 วันสักอาทิตย์นึงอ่ะมันก็ถ้าไม่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมือเท้ามันก็ชาขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณหมอ
0: ยกแขนซ้ายขาซ้ายยกได้สูงหรือยกลำบากไหม
1: ไม่ลำบากเลยตามธรรมดาเลยธรรมดามือซ้ายมือขวายกได้แขนซ้ายแขนขวายกได้หมดเลยแต่เวลามือเนี่ยเวลาจะหยิบอะไรมันหยิบมันต้องกำนั่นแหละมันก็มันหล่นมันร่วงคุณหมอ
0: โอ้โหต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเข้าโรงเรียนแพทย์แล้วครับ
1: นะ
0: ต้องไป MRI ที่สมองนะครับ
1: นะ
0: ต้องไป MRI มันน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างผิดปกติพบผล MRI มันจะบอกเป็นเรื่องไม่ใช่ถ้าหยวนๆก็หยวนๆกินวิตามินก็จบใช่ไหมแต่ไม่จบมันไม่ใช่ครับคุณไม่ได้ขาดวิตามินไม่ได้ขาดวิตามินมันมีอะไรที่ลึกตามจริงนะถ้าเกิดชาธรรมดานะถ้าเกิดจากชาธรรมดาถ้าเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่อมีอะไรมันยังง่ายใช่ไหมฮะนี่มันเกิดแขนไม่มีแรงเนี่ยมันเหนือกว่า
1: คุณหมอมันก็พอหยิบอะไรได้ลงมาแต่อาการเป็นของผมเนี่ยประมาณเอาปีดีกว่าประมาณ10 เดือน11 เดือนเนี่ยเอาปีเลยดีกว่าปีนึงเลย
0: มัน
1: จะเป็นตลอดปี
0: มันหยิบอะไรมันกำมือกำแบมันไม่ค่อยคล่องใช่ไหมครับ
1: ครับผมมันกำแล้วไม่ค่อยมีแรง
0: คุณต้องเข้าอยู่ที่นั่นคุณเข้าสิริราชได้ไหมเข้าเอกชนเขาก็ไม่ MRI ให้มันเขาไม่ละเอียดนะต้องเข้าโรงเรียนแพทย์นะเออต้องเข้าสิริราชดีกว่านะครับคุณต้องถ้าจะ MRI ถ้าเขาให้เสียตังก็สงสารโรงพยาบาลนะเขาไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่ก็ยอมเสียซะนะครับถ้ามีตังหน่อยนะครับคุณก็เข้าสิริราชปิยการุณนะนะครับมันแพงจริงแต่ว่าคุณได้บุญนะเขาจะเอ็มคุณบอกว่าไม่มีแรงเป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่แปะกลวยจะช่วยได้แล้วครับมันจะต้อง
1: แล้วคุณหมอพอมีผมถามคุณหมอแล้วคุณหมอพอมียาอะไรบ้างอ่ะที่ผมจะช่วยทำให้ได้บ้างอ่ะ
0: ก็ไม่รู้สาเหตุจะช่วยได้ไง
1: มันจะมียาอะไรยาอะไร
0: มันไม่มีครับมันต้องรู้สาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับมันมีตัวยาทั้งนั้นแหละแต่เหมือนผมใช้หลักมี2 หลักเก่งทั้งคู่เลยเก่งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะครับเก่งที่2เนี่ยฮิปโปเครติสเป็นแพทย์เป็นบิดาแห่งการแพทย์ชาวกรีกนะครับตระกูลเขาเป็นแพทย์เกือบหมดเลยลูกเต้าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นหมอหมดเขากล่าวไว้รุ่นน้องพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่ง 2,000 กว่าปีนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกว่าต้องรู้จักต้นเหตุก่อนนะครับผมจะย่อนะครับถ้าต้นเหตุรู้จักต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ซะก่อนถึงจะดับทุกข์ได้จริงก็ป่ะ
1: ครับผม
0: นี่ผมไม่รู้ต้นเหตุ
1: คุณหมอโรงพยาบาลผมไปมาทีเขาบอกว่าให้ช่วยทำแบบว่าเดินบ้างแฝงมือแฝงอะไรบ้างถามว่าคุณหมอแล้วมันยานี้มันจะเป็นอะไรว่ามันเป็นไรก็คือว่าม
0: ันไม่มียารักษา
1: เลือดมันเลี้ยงสมองไม่ทันเท่านั้นเอง
0: ออกก็ใช่จริงฮะตัวแปะกล้วยกินเพิ่มหน่อยได้ไหมเช้า4ทิ้ง4เย็น4ได้ไหมมันมีแอสไพรินคืออย่างเงี้ยมันน่าจะเกิดจากความไม่มีแรงอาการชาจิ๊บจ้อยอ่ะไม่เกี่ยวแล้ววิตามินก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ
1: ครับผม
0: มันน่าจะเกิดจากท่อเลือดและหลอดเลือดดังที่ต้นเหตุเราไม่รู้นี่ทีนี้ถ้า MRI คุณโอ้ยมันคุณหมดไปไม่ต่ำกว่า 4-50,000 นะครับ
1: โชว์มันไม่ค่อยมีทางครับคุณหมอก็มีทางไปแล้ว
0: ไม่ใช่มันจะหายนะเฉพาะ MRI ก็ 20,000 กว่าแล้วไอ้น้อง
1: น นั่นแหละทีนั่นแหละ
0: ถ้าปิยกรุณอาจจะแพงกว่านี้อีกนะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลหลวงชาติหน้าบ่ายๆคุณไม่มีโอกาสทำเอ็มไอแล้วครับคิวมันยาวแล้วไม่เป็นคุณไม่ฉุกเฉินก็ไม่ทำให้หรอกครับ
1: ครับผม
0: คือว่าการมานั่งหน้าไม้เนี่ยคุณต้องรู้ปัญหาทุกอย่างแม้กระทั่งในโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลคุณต้องรู้ว่าแถวมหาชัยพม่าเยอะลาวเยอะนะแต่พม่าเขาขยันเป็นเกลือต่อไปในอนาคตไม่เกิน50ปีนะเราจะเป็นขี้ข้าเขา
1: ทุกประเทศมารวมมันอยู่ที่สมุทรสาครมหาชัยหมด
0: ก็ใช่สิเหมือนกับ
1: เยอะลงมาเป็นร้อย
0: ก็ใช่สิคุณดูจากเมื่อประมาณสัก 8-90 ปีที่แล้วสมัยเดพ่ออาเตียอาม่าอาอึ้มมาจากเมืองจีนเขาแทบจะแก้ผ้ามาเลยรู้ป่ะ
1: ครับผม
0: เขาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรแต่เขามาด้วยความขยันน่ะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยนะคุณหมอสมมติว่าเดินมาสัก50คนเนี่ยนะ
0: เ
1: ออนะมีคนไทยอย่างดีก็ไม่เกิน2คน
0: ก็ใช่สิเผื่อ
1: ทั้งนั้นแล้วโรงงานโรงนึงก็จะ 4-5,000 เป็นหมื่นประมาณทั้งนั้นคนไทยไม่ค่อยมี
0: ถ้าคุณเอาเขมรออกไปยังไม่เท่าไหร่นะถ้าคุณเอาพม่าออกไปนี่
1: จบเลยจบเลย
0: เจ๊งกันทั้งประเทศนะรู้เปล่า
1: ใช่ใช่ใช่มหาชัยเจ๊งก่อนเลย
0: เจ๊งก่อนเลยเพราะว่าไงอ่ะ
1: เจ๊งก่อน
0: เพราะว่าเงิน
1: ที่มหาชัย
0: คืออย่างนี้นะไอ้คนตกงานของคนไทยเนี่ยเหมือนกึ่งคุณนึกถึงนะวิถีชีวิตคนไทยแท้ๆเลยนะฮะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาการทำมาหากินก็อาศัยขายกล้วยบ้างขายมะพร้าวบ้างทำนาทำไร่บ้างแล้วก็สบายสบายชิวๆจริงหรือเปล่าแต่พวกคนจีนเข้ามาก็ต้องสู้เนี่ยเขากินข้าวกับไก่เขาแขวนไว้นะผมเคยไปก่อให้หลำอ่
1: ะ
0: เรามองมากเขาจะตีเราบอกอย่าเจียบบุ้ยอ่ะจะไปมองเยอะเจียบโกยอ่ะอย่าไปมองมากเดี๋ยวไก่ที่เป็นไม้น่ะมันจะสึกเดี๋ยวนี้คุณไปดูก่อให้หลำสิโอ้โหอเมริกาชิดซ้ายเลยเอาจริงเขาบอกแล้วคนเขารวยอ่ะคนเขารวยรายได้เขาเดือนหนึ่งเขาฉลาดเขาขยันน่ะต่อไปนี่ถ้าเป็นผมเป็นคนไทยเป็นสาวนะผมจะแต่งงานคนจีนให้หมดเลยเขาจริงๆนะเอาจริงๆนะเขาไม่เที่ยวไม่เตร่ก็เหมือนพม่าตอนนี้อ่ะก็เหมือนเราก็เป็นคนจีนใช่ไหมตึงนั่งผมก็ไห่ลำนังใช่ไหม
1: ครับผม
0: รุ่นเดเราก็มาจากจีนน่ะมาอย่างนั้นน่ะ
1: ครับผม
0: พอรุ่นเราก็กลายเป็นคนไทยใช่ไหมตามสภาวะแต่เรายังมีเชื้อจีนเพราะเราขยันยังไงแต่คนเป็นไทยแท้เนี่ยนี่ไม่ได้ว่านะครับ
1: ครับผม
0: ไปเรียนรู้เรียนเตรียมมีแต่คนตึงนั่งนั่นนะครับหัวนั่งบอกอัวหัวนั่งถ้าไม่มีอะไรเหล่าเกี้ยแมนบอยังแล้วยังแนะนำไหมวะมันมีไอเลยตลาดหน่อยนะเขาจะแนะนำบอกว่าเอาบอกเก่งเลยเอ็งอย่าไปแต่งงานกับคนไทยนะเอาคนอาหมวยนี่อีกทำหากินเก่งนะแล้วเดผมนี่เป็นคนคอยจับให้ผู้หญิงผู้ชายเขาให้ตึงนั่งกับตึงนั่งมาแต่งงานกันอ่ะเป็นคนอันนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันเอาหน้าอันนี้เขาขยันหน้าก็ดูสิคนขยันเนี่ยเขาเรียกว่าโดเดนะเขาขายทองอ่ะเป็นลูกจ้างขายทองเนี่ยเดินไปขายทองไปเจอกันกับไม่เนี้ยว
1: แล้วไปติดใช่เนี่ยอันดับหนึ่งคือว่าพม่านะ
0: เขาใช่พม่า 80% 90%
1: แน่นอนเลยไอ้เราพวกเราเขมรไม่ค่อยมี
0: เพราะว่า
1: พม่าเขาไปจะ 100% อยู่แล้ว
0: เขมรกับลาวนี่เขาชอบทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: ใช่ไหมล่ะเฟอร์นิเจอร์เขาสำรวยหน่อยอ่ะ
1: เดี๋ยวโรงงานมันเยอะ
0: นะแต่พม่านี
1: ่
0: เขาบุกทะเลนะเราไม่มีพม่านะออกไปนะเจ๊งทั้งมหาชัยเลยจริงก็ป่ะ
1: แน่นอนแต่พม่าไปหมดเขมรไปไม่เท่าไหร่เขมรไม่ค่อยมี
0: แล้วเขมรดูไปดูไอเขาทำชอบเฟอร์นิเจอร์แต่มาจัดสรรเขาก็หาคนอื่นเขาได้เอาพม่าแทนได้อะ ใช่ไหม
1: โอ้ชาปมาไปหมดมหาชัยนี่เจ๊ง
0: ไปแค่ครึ่งเดียวก็เจ๊งแล้ว
1: โรงงานโรงงานเจ๊งหมด
0: เพราะว่าไงรู้ป่ะ
1: เป็นหมื่น
0: คนไทยเขาไม่ทำ
1: ไม่ทำไม่ทำคนไทยไม่เกียจไม่เคยทำบอกเปิด
0: คนไทย
1: งานลำบากเราแนวแล้ว
0: เมื่อก่อนนี้ชอบรับราชการเงินเดือนไม่กี่ตังค์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผู้หญิงนะนี่ไม่ได้มาดูถูกคนไทยด้วยกันนะผมจะหาพม่าหาจีนเนี่ยมาแต่งงานกันนะเขาขยันเขารวยอ่ะแล้วจะมีแต่งงานคนละสายพันธุ์นะลูกเกิดมาเขาจะฉลาด
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: นี่นี่ไอเราก็ลูกครึ่งซะส่วนใหญ่ที่คุยฟังรายการเนี่ยผมเข้าโรงเรียนเตรียมนะไม่มีไทยแท้สักคนเลยนุ๊กมันมีแต่ตึงดังอย่างบ๊อบปวนนะไอ้ม๊อบปวนนะรองสันก็ให้ลำนาง
1: ครับผม
0: หมอสมศรีก็ให้ลำนางนี่ก็ไอ้นี่ก็แต่ตึงนางหาคนนั่งบ่อู้เม่นบ่
1: คุณหมอคุณคุยดีนะคุณหมอคุยดีชอบคุณหมอคุยผมฟังรายการคุณหมอทุกวันนะเนี่ย
0: ฟังแล้วมันติดมันติดใช่ไหมล่ะ
1: ชอบคุณหมอคุยตัวโตในดูนี่เออเข้าท่าดี
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองกิน
1: ได้ความรู้เยอะแหละ
0: ไปโรงพยาบาลถ้า MRI ถ้าทำอย่างนี้คุณเอามือเงินไปแสนหนึ่งนะครับเผื่อมันไม่อยู่ด้วยถ้าแอดมิดด้วยเผื่อมันไม่อยู่ด้วย
1: อย่างนั้นทีหลังนะคุณหมอเอาที่ว่าเอาให้มันถูกๆเล็กน้อยกว่านั้นเดี๋ยว
0: ก็กินแปดกล้วยเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่แล้วสี่ที่โทรมารายงานนะครับ
1: อย่างนั้นก็คือได
0: ้เออโอเคโอเคโอเค
1: ผมกินไปสองกล่องแล้วอ่ะคุณหมอ
0: มันจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าไงรู้ป่ะมันถ้าเป็นชานิดนิดหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเนื่องจากว่าผมเอาเรื่องใหญ่คือสมองครับสมองมันที่มันยกแขนไม่แข็งแรงมันไม่ใช่เกี่ยวกับแขนนะครับมันเกี่ยวกับสมองครับ
1: มันเป็นยกได้นะคุณหมอแล้ว
0: ยกได้แต่มันยกได้แต่มันสมมติว่าหลอดเลือดมันตีบนิดหน่อยฮะ
1: ครับผม
0: มันก็ยกได้ครับ
1: ครับผม
0: แต่ตีบมากๆมันก็ยกลำบาก
1: เดี๋ยวผมบอกคุณหมออีกสักนิดนึงว่าไอ้พวกมอเตอร์ไซค์นี่ขี่ไม่ได้เลยนะประคองไม่ได้แต่พวกรถเก๋งรถกระบะปิกอัพนี่ผมขับไปไหนได้นะได้เลย
0: มันไม่แข็งแรงพอที่จะบิดคันเร่งฮะมอไซค์คุณใช้
1: มือไม่ได้มอไซค์ไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงคอยค้ำคอย
0: ร
1: ันจะล้
0: มมันมือไม่มันไม่ 100% ฮะ
1: ครับผมใช่
0: แต่คุณขับรถยนต์เนี่ยคุณใช้ขาเนี่ย
1: ได้
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายหรือใช้นิ้วยังได้เลยรถยนต์สมัยเนี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองกินแปะกล้วยเช้าสี่ทิ้งสี่เข้าสี่ทิ้งสี่ยันสี่แล้วสี่ที่โทรมาในงานนะครับสวัสดีครับ
1: เช้าสี่ยันสี่นะคุณหมอนะ
0: เที่ยงสี่ด้วย
1: เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี
0: ่เล่าสี่ทิศธรรมนางานเพราะว่าคุณจะต้องแข็งแรงครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมก็เช้าสี่เม็ดเย็นสี่เม็ด
0: เที่ยงสี่เม็ด
1: เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี
0: ่โอเคว
1: ันหนึ่ง
0: สิบสองเม็ด
1: ครับผมเดี๋ยวผมสั่งได้เลยนะ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับผม
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ก็ในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะที่มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพแต่ถ้าใครจะปรึกษาอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันหรือถ้าอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงคุณหมอจะมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะกับอาการช่วงตอบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยท่านจะได้ปฏิบัติตัวเองได้ถูกต้องถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาได้เองได้เลยนะคะส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ในการสั่งซื้อโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังสวยจนล้นนะคะกระต่ายขาวดาวรุ่งถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูจากเสียงของลูกนกสุภาพรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับการที่เราเน้นให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทานอาหารที่ร่างกายเราครบหมู่โดยเฉพาะการทานโปรตีนในทุกมื้ออาหารเนี่ยโปรตีนเนี่ยไม่ได้ทำให้เราอ้วนนะคะมันจะไปสร้างให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงในระบบร่างกายเราเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อยังแข็งแรงมันจะมีระบบการเผาผลาญที่ดีนะคะพออายุเราประมาณสัก45ปีขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อที่มันรีบสลายลงกระดูกที่มันเริ่มเปราะเริ่มบางจากวัยที่เรามีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันลดลงเนี่ยนะคะบางคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะกินน้อยลงไม่เคยออกกำลังกายแบบที่มีเวทเทรนนิ่งกลุ่มกล้ามเนื้อมันจะหายได้ง่ายนะคะมันเป็นเรื่องของความเสื่อมที่เราจะเจอได้บ่อยๆ ยิ่งเราอายุ60ปีจะสังเกตว่าตุ่มรอบรถเราจะเปลี่ยนไปกินได้น้อยนะคะมันก็จะไม่ค่อยหิวเคี้ยวก็ยากจากฟันเฟืองที่ไม่ค่อยมีบางท่านอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ทำกับข้าวก็จะกินแค่กินข้าวกับผักแล้วก็นั่งเยอะๆนั่งนอนๆเนี่ยนะคะถ้าเราทำชีวิตเราแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีการรีบสลายลงได้มากขึ้นอายุที่มากขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะมีเรื่องของการตอบสนองต่อการทานอาหารเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะฝึกให้ร่างกายเราเนี่ยได้แข็งแรงอยู่ตลอดเราทานโปรตีนแล้วเนี่ยนะคะเราต้องออกกำลังกายสักสัปดาห์หนึ่ง 1-2 วันแบบที่มีแรงต้านก็คือการยกดัมเบลยกขวดน้ำนะคะหรือท่านที่ชอบเดินบ่อยๆเล่นยางยืดอย่างนี้ได้แล้วก็ดันกำแพงขย่งปลายเท้านะคะมันจะช่วยทำให้เราได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของการฝึกในที่มีแรงต้านเนี่ยการกินอาหารโปรตีนในวัยของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องกินสักประมาณกะเอาปริมาณที่น้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยกินสัก1กรัมต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราออกกำลังกายการลดน้ำหนักก็จะช่วยได้มากนะคะอย่าไปเพิ่มไขมันในร่างกายด้วยการกินอาหารที่มีไขมันสูงลดหวานมันเค็มนะคะจากที่ทางท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านแนะนำกินผักให้มากขึ้นทานโปรตีนทุกมื้ออาหารนะคะแล้วกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถ้าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการทำไทยเอฟฟู้ดกันที่เรากินอาหารสักวันละ2มื้อเนี่ยนะคะมื้อแรกก่อนเที่ยงมื้อที่2อาจจะก่อน6โมงเย็นและหลังจากนั้นก็จะก่อนนอนสัก4ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ควรกินอาหารเข้าไปสะสมเป็นไขมันมันจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเนี่ยนะคะเราต้องปรับพฤติกรรมในตัวเราเองและท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสัก1แคปซูลจะทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะร่วมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งก็ทานได้แล้วท่านจะสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งมีส่วนผสมของแปะกล้วยอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมให้ท่านได้สดชื่นคนเป็นเบาหวานดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะท่านใดสนใจในการสั่งซื้อค่ะ10เบอร์10คู่สายสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรไปได้ที่062-5100-560-569ค่ะ10เบอร์นี้นะคะท่านจะได้มั่นใจในสูตรสมุนไพรคุณภาพดีจากแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บช่วงนี้มาฟังสีหนุ่มเชิญยิ้มค่ะพิษรักพิษณุโลกสุโขทัยรทมจากเสียงของสายันนิรันดรและให้ฟังสระบุรีร้องไห้จากเสียงของรพินภูไทยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังนะคะกำลังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้คุณฟังเป็นคนไทยสุขภาพดีแข็งแรงมีสุขภาพดีทั้งกายใจการที่เรากินอาหารให้ครบในเรื่องที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยนะคะทั้งการทานโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันคาร์โบไฮเดรตแต่คาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งน้ำตาลต้องกินให้น้อยลงนะคะถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพท่านสามารถจะปรึกษาทีมแพทย์ซึ่งจะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านจะมาในทุกเช้านะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฝนตกฟ้าร้องแดดออกรายการนี้มีทุกวันจะฟังได้ก็คือ 89.0 91.5กองทัพไทย101นะคะและในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งทางช่องทาง YouTube ก็จะมีที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงและติดตามได้ทาง www.kcsradio.online นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพภาวะการเจ็บป่วยถ้าสามารถจะปรึกษาหน้าไมค์เนี่ยนะคะถ้าเป็นช่วงเช้า 5:00 น. ถึง 6:00 น. ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็วันจันทร์กับวันศุกร์ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยมาแนะนำให้เราดูแลสุขภาพเราจะได้เป็นเท่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงนะคะและพึ่งพาตนเองได้ส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะคุณหมอจะมา9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์เป็นนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีเนี่ยคุณหมอเป็นผู้หมอที่รักษาผู้ป่วยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะคะท่านจะปรึกษาคุณหมอพนิจช่วงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นวันพุธกับวันศุกร์ส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคุณหมอก็จะตอบปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่คลื่นของ 89.0 เป็นแม่ข่ายลิงก์สัญญาณช่วง 3-4 ทุ่มก็จะปรึกษาได้ที่เบอร์081-334-6666ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วเรามีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ท่านได้ออกกำลังกายร่วมกันกับคุณสุจิราศิวิชโวซึ่งออกอากาศช่วงประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยแล้วท่านก็เต้นแอโรบิกหรือว่าออกท่าเต้นอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นการให้แฟนรายการเราเนี่ยได้ถึงเวลาก็จะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะในการออกกำลังกายเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพด้วยและจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งไม่ให้เสื่อมเร็วไม่ให้แก่เร็วให้หน้าตาผ่องใสด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซองนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกที่มีผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะคนที่เป็นเบาหวานคนที่สะสมไขมันในเลือดไว้สูงเนี่ยนะคะหรือท่านที่มีปัญหาภาวะโรคอ้วนเนี่ยจะได้เพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังน้ำท่วมนะท่วมหลายจังหวัดหลายที่กรุงเทพก็ไม่รอดนะคะปีนี้เนี่ยของสอนคีรีศรีประจวบแล้วฟังน้ำตาอีสานจากเสียงของสายันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้อยู่ที่ไหนครับนี่คนดีคนดีครับ
1: กรุงเทพเนี่ยครับตอนนี้ใช้สัตว์แปดกล้วยไปกล่องขึ้นกล่องที่5แล้วอย่าถามว่าแปดกล้วยนี่ทำให้น้ำหนักลดไหมคะปัญญา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการที่น้ำหนักลดมันเพราะว่าเราทำ IF ครับ
1: แต่ตอนนี้ที่สั่งมาใช้ก็คืออยากจะให้ช่วยเป็นอะไรนะฮะในตาตามจะเรียกอะไรนึกไม่ออกที่เป็นจะเป็นวงเป็นวุ้นนะฮะวุ้นตาเสื่อมอะ
0: ต้องกินมันช่วยได้เพราะว่าไงคุณต้องรู้ว่าวุ้นในตาเสื่อมเกิดจากอะไรนะครับไอ้ของเหลวที่อยู่ในท่อกลมๆเดี๋ยวฟังก่อนนะครับคุณต้องรู้จักต้นเหตุซะก่อนนะถึงจะรักษาได้ทั้งแก้ไขได้นะครับถ้าในแผนปัจจุบันวุ้นในตาเสื่อมทุกโรงพยาบาลทั่วโลกไม่มียารักษานะครับจริงหรือเปล่า
1: คุณหมอเขาบอกอย่างน
0: ั้
1: นนะคร
0: ับเดี๋ยวอันนั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งไอ้คุณต้องรู้จักต้นเหตุของวุ้นในตาเสื่อมซะก่อนตาม
1: เพราะว่าเป็นอายุมากอ่ะ
0: ไม่ใช่อายุน้อยก็เป็นได้วุ้นในตาเสื่อมหรือเรียกว่าภาวะวุ้นตาเสื่อมนะครับเกิดจากการที่วุ้นตาเนี่ยซึ่งเป็นของเหลวข้นๆเนี่ยนะฮะใสคล้ายกับเจลอ่ะเจลคล้ายๆกับกาวอ่ะ
1: เป็นวงขาวๆ
0: อยู่ภายในลูกตามีการเปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวมากขึ้นและขุ่นขึ้นทำให้เกิดเป็นตะกอนจุดลอยๆขึ้นมาในลูกตาสาเหตุหลักคือภาวะคือความเสื่อมตามวัยแต่ก็มีปัจจัยอื่นเช่นสายตาสั้นโรคเบาหวานโรคอักเสบโรคลูกตาและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับดวงตาเขาไม่บอกว่าไม่มียารักษาหรอกครับแต่มันต้นเหตุจริงๆนะฮะคุณดูนะไอเจลใสๆเนี่ยมันต้องการอาหารมันเป็นเซลล์นะฮะมันต้องการอาหารเพื่อจะทำให้มันคงรูปร่างอยู่ได้เพื่อแสงทะลุจากเลนตาเข้าไปในจอประสาทตาให้ได้ให้มีความใสโดยไม่มีจุดที่บกพร่องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเซลล์ครับเซลล์ที่เป็นวุ้นๆใสๆเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เป็นล้านๆเซลล์นะครับมันเกิดจากหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยไปเลี้ยงให้อาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาคือแทนที่จะใสมันกับขุ่นมัวนะครับการกินแปะกล้วยเนี่ยทำให้หลอดเลือดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตามันเล็กกว่าเส้นผม100เท่าเมื่อก่อนนี้พออายุมากๆมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาไปเลี้ยงไม่พอทำให้เจลใสๆมันขุ่นเนื่องจากมันขาดอาหารที่ไปเลี้ยงพอคุณกินแปะกล้วยสักประมาณบางคนกินเดือนนึงก็ดีขึ้นบางคนกิน2เดือน3เดือนก็ดีขึ้นนะครับกิน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นแล้ว4ทิศโทรมารายงานว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปกี่วันนะครับ
1: กล่องที่5แล้วล่ะกำลังกินกล่องที่5
0: เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นไหม
1: ก็มันก็ยังบอกไม่ถูกไงมันก็ยังคล้ายๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่รู้สึกว่าคือตัวเองน้ำหนักน้อยอยู่แล้วน้ำหนักแค่40ทำไม
0: เราสูงเท่าไหร่
1: ประมาณน่าจะตอนเดี๋ยวนี้คงจะเหลือสัก140-145ประมาณเนี้ย
0: ก็ดีแล้วเนี่ยฮะ
1: ก็น้ำหนักค่อยจะลงเรื่อยไม่
0: ลงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ำหนักลงเนี่ยมันก็ดีนะฮะผู้หญิงสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับที่สูงเท่าไหร่ครับ
1: นี่ก็ประมาณ140หรือ45เนี่ยคร
0: ับ เอาตีทะ140อ่ะน้ำหนักควรจะ30กว่าที่ซ้ำไปนะครับนี่น้ำหนักมันลดน้ำหนักก็ดีนะฮะลดทำให
1: ้ตอนนี้เหมือนมีจะกระดูก
0: ไม่ใช่เลยอย่าไปเถียงเราต้องออกกำลังกายโดยถ้าอยากจะมีเนื้อก็ต้องกินอะมิโนแอซิดกินเนื้อ เนื้อวัวก็ได้ครับเนื้อหมูก็ได
1: ้อ๋อเนื้อวัวไม่ได้ฉันไม่กิน
0: เนื้อหมูก็ได
1: ้หมูปลานี่ก็กินอยู่ประจำ
0: เนื้อปลาก็ได้แล้วก็ออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายช่วยเพิ่มนะครับ
1: กำลังไม่ค่อยได้ออกเพราะขาเจ็บเดินไม่ค่อยเดินยาวไม่ค่อยได้เดิน
0: นี่แหละถ้าน้ำหนักมากกว่านี้คุณจะเดินไม่ได้เลยนะครับน้ำหนักน้อยมันก็ดีทำให้การกดทับของหัวกระดูกที่หัวเข่ามันน้อยลงนะครับถ้าคุณอ้วนมาแล้วว
1: ันนี้เหลือร้อยเอ้ยเหลือน้ำหนักเหลือ37.5
0: แล้วสูงเท่าไหร
1: ่ก็สูงก็เนี่ยเคย40อย่างน้อยที่สุดก็40แล้วก็คือว่าแล้วมาทานมากินแปลกกล้วยเนี่ยเอ๊ะท้องก็คือธรรมดาถ้าท้องจะเสียง่ายฮะท้องเสียทีน้ำหนักก็จะลดมาโล2 โลแล้วก็พอหายก็ปกติเหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้เหลือ37.5นี่เพียมากเลยมันเป็นท้องไม่คือท้องเสียด้วยฮะแล้วก็จะถามอาจารย์ว่าเป็นคันเนี่ยแต่หมอไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็ผิวแห้งคนอายุมากอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ลองกิน
1: ทั้งตัวเลยอ่ะแต่ก็ดีขึ้นแล้วหมอให้ยาแพ้มา
0: ก
1: ็แล้วก็มาท้องเสียเลยผอมน้ำหนักลดไปเหลือ37.5แล้วตอนนี้วันนี้คือมาเช้าจัง
0: คือน้ำหนักลดนะเรามองในแง่ดีนะครับทำให้อาการปวดเข่ามันจะน้อยลงนะครับ
1: แต่มันโอ้เหมือนไม่มีเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อเลยอ่ะมันมีแต่กระดูก
0: ตัว
1: แล้วจะทำไงให้มันขึ้นมาแต่ถ้าท้องดีก็กินนู่นกินนี่ได้ก็มันก็ดีขึ้นแต่ไม่อยากให้ลดเลยมันลดแล้วเวลาไม่สบายทีแย่เลยเพียไม่มีแรงเลยจะใช้มียาอะไรบำรุงมั่งไหมคะ
0: ก็กินอาหารก็ถูกต้องดีแล้วนะครับก็อย่ากินอาหารที่สะอาดระวังการติดเชื้อทำให้ท้องเสียได้นะครับ
1: ท้องเสียง่ายมากเลยทั้งที่โอ้น้ำกินน้ำต้มนะถ้วยชามอะไรอาหารต้องสะอาดตลอดก็ยังเคยจะเป็น
0: อ๋อท้องเสียประจำใช่ไหมก่อนนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ท้องเสียประจำก่อนหน้านี้ก็ท้องเสียใช่ไหมครับ
1: เป็นมานานมากแล้วตั้งแต่อายุสัก5
0: โอ้ยังงั้นต้องไปตรวจแล้วอย่างงี้ฮะต้องหาแหล่งนะฮะมันน่าจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียครับนะ
1: เคยไปตรวจก็สักนานแล้วก็เป็นอาการอย่างเงี้ยท้องเสียถ่ายเป็นลม
0: คืออย่างเงี้ยผมมีญาติคนหนึ่งสมัยผมเรียนอยู่ที่ศิริราชนะครับคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยญาติผมนะฮะเขาท้องเสียมาตั้ง20-30ปีเนี่ย
1: ต้องกระเด็
0: นเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะผมยังไม่จบดีเลยก็ไปรักษากับศาสตราจารย์ในแพทย์ปิดในแพทย์บีกิตปีรันวัฒน์ก็ถือว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยละท่านได้ที่หนึ่งประเทศไทยนะครับนั่นแหละผมก็เลยเอาอุจจาระไปตรวจนะครับมันได้เชื้อพอดีเลยดูเหมือนจะเชื้อซัมโมเดล่าหรือไงผมจำไม่ได้เพราะมัน50 กว่าปีมาแล้วนะครับเรียนใหม่ๆเนี่ยผมก็เอาอุจจาระไปตรวจเสร็จแล้วพอไปเพาะเชื้อปรากฏว่านักศึกษากับมาวิกฤตก็ท่านก็ให้ยาประมาณสักอาทิตย์นึง7 วันแล้วก็ให้ยาตั้งหลายตัวนะครับทีนี้เราก็บอกว่าไอ้ต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ผมเพาะได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เอาเชื้อนั้นไปทดลองยาเขาเรียกว่าเอาไปเพาะเชื้อเขาเรียกว่าคัลเจอร์เอาไปทดลองยาเรียกว่าsensitivity test นะครับเอาทดลองยาเนี่ยปรากฏว่ามันเซนซิทีฟต่อยาเตต้าซิครินนะครับเราก็ลองวิชาใหม่ๆเนี่ยก็ลองให้เตต้าซิครินสักตอนปกติเขาให้อาทิตย์เดียวแต่ผมเชื่อมันดื้อผมเลยให้กิน3อาทิตย์2เม็ด3เวลาให้เป็น3อาทิตย์นะครับเขาท้องเสียมา20กว่าปีอะต้องกลับขอโทษอาจารย์หมอวิกิตปีรนุวัฒน์พูดเรื่องรับไปแล้วนะครับเราเอานอกตำราปรากฏว่าตั้งแต่กินยาที่เรามวยวัดจ่ายไปเนี่ยโดยอาศัยการเพาะเชื้อเนี่ย พราะเมื่อก่อนนี้ไปหาหมอวิกฤตไม่ได้เพาะเชื้อนะครับท่านก็ให้ยาตามนั่นนะครับมันก็ดีขึ้นมันก็หายแล้วเป็นใหม่เป็นอย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วครับแล้วไม่โทษหรอกว่าท่านไม่เก่งนะฮะเราต่างหากที่ไม่เก่งเพราะเราเป็นลูกศิษย์นะครับก็เลยให้เตต้าซากินปกติเขาให้อาทิตย์เดียวนะครับแต่ผมเนื่องจากว่าเชื้อมันดื้อต่อยามากๆผมให้กินเตต้าถึง3อาทิตย์ด้วยกันหายเป็นเป็ดทิ้ง10กว่าปีไม่เคยเป็นอีกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังหายอยู่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้จะมียา
0: ก็ต้องเอาไปอุจจาระไปเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อดูนะครับว่ามันเชื้อโรคอะไรแบคทีเรียชื่ออะไรซะก่อนนะครับไปเคาน์เตอร์คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับผมรู้ต้นเหตุแล้วเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อเวลาเพาะเชื้อเนี่ยก็ไปขอไปที่โรงพยาบาลไปที่ห้องแลบก็ได้ครับเอาส่วนที่มันมีมูกมีอะไรที่มันผิดปกติฟิตมันนิดเดียวแล้วเขาก็จะเอาไปส่องกล้องดูว่าเป็นเชื้ออะไรนะครับไข่พยาธิมีไหมอะไรมีไหมแล้วก็แต่แบคทีเรียมันไม่เจอนะครับก็ต้องเอาไปเพาะเชื้อซะก่อนนะครับเพราะเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อก็แบ่งเอาสองอย่างคือเชื้อที่ทำให้เกิดโรคกับไม่ทำให้เกิดโรคเขาเรียกว่าพาโทเจนกับนอนพาโทเจนเขาจะเอาไปใช้เวลาประมาณสัก 5-6 วันถึงจะรู้นะครับแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาฟิตเชื้อที่เป็นพาโทเจนที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสียเนี่ยไปทดลองยาอีกทีนึงมีทั้งยามือทั้งมีทั้งการหน้าเมซินเซปโตเมซินคอแรมแล้วก็แบคทิมเซปตินเยอะแยะไปหมดประมาณสัก10ตัว12ตัวนะแล้วก็ไปดูว่าเชื้อโรคตัวนั้นน่ะมันยาอะไรถึงได้ผลนะครับแล้วก็ดูจากโซนที่มันเชื้อมันกระจายมันจะทำเป็นวงกลมๆเนี่ยกระจายไปที่เชื้อมันตายไปเนี่ยนั่นน่ะหาย10ปียังไม่เจอการท้องเสียเลยก็ลองไปดูนะครับ
1: แล้วจะไปที่ไหนนะลงไปโรงพยาบาลเคยไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขา
0: ไม่พอเชื้อให้
1: ยามา
0: เขาไม่มีพอเชื้อให้หรอกครับ
1: แล้วเราจะต้องไปที่ไหน
0: ไป
1: เอกชนไม่หายเป็นแล้วก็ทรมาน
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้คุณต้องพูดแบบผมพูดถ้าไม่เพาะเชื้อคุณจะเพิ่งกินยาเลยคุณไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ครับเขาเพาะให้นะครับไม่สัก800ประมาณ 700-800 บาทนะฮะเขาเชื่อเอ็นเซนเนี่ยยอมเสียตังค์นะครับแล้วยาเนี่ยเขาก็จะดูจากมีทางเดียวแล้วในเมื่อคุณท้องเสียก็เหมือนญาติผมอ่ะเขาต้องเสียมา20ปีอ่ะเรารักษากับศาสตราจารย์ในแพทย์วิกฤตวีรนุวัฒน์ด้วยนะครับเราก็ยังไม่จบเลยนะครับก็เลยเอาอย่างนี้มวยวัดเนี่ยเอาไปเพาะเชื้อนะมันแสดงว่ายาที่หมอก็สั่งมันไม่ได้ผลนะครับก็ไปตั้ง 4-5 ปี 5-6 ปีก็ไม่ได้ผลท้องเสียเดี๋ยวก็ท้องเสียพอยาหมดนี่ก็ท้องเสียมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นนะครับ
1: ก็ไม่ได้กินอาหารอะไร
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเชื้อมันมีเชื้อที่ดื้อยาอยู่มันไม่ตรงผลนะครับก็ลองไปเพาะดูนะครับ
1: ก็จะปวดท้อง
0: นี่แหละมัน
1: ต้องมีลมเยอะมี
0: แล้วในเมื่อคุณเป็น10ปีมาแล้วนะมันไม่หายแสดงว่าเชื้อมันดื้อต่อยา
1: ไม่ใช่10ปีอ่ะหลาย10ปี
0: นั่นน่ะนี่เป็นเหมือนกันนี่เป็นมา20ปีอ่ะเรารักษากับหมอที
1: ่40 50ปีมันตลอดชีวิต
0: นั่นต้องไปอย่างนี้ฮะเชื่อผมเถอะไป
1: เอกชนไปโรงพยาบาล
0: ไปโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเอกชน
1: โอ้เอกชนเข้ามันจะไม่ไหว
0: คืออย่างนี้เอาอย่างนี้
1: เราไปจ้างเขาไม่ได
0: ้ไปที่ห้องแลบก็ได้ฮะคุณไปที่ห้องแลบนะฮะบอกว่าจะเพาะเชื้อทดลองยาดูนะครับไปที่ห้องแลบนะครับ
1: ห้องแลบเอกชนนะคะ
0: เอกชนก็มันจะถูกกว่าต้องถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนครับ
1: เขาทำให้
0: เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะฮะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะให้รุ่นน้องดูนะเอออยู่ในรถนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับห้องแลบทั่วๆไปเขาเขียนว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับ
1: ห้องแลบที่ไหนมีมั้งคะ
0: ไม่อยู่แถวที่ผมมันไปเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มน้ำมันนะฮะเขาเป็นห้องใหญ่เลยครับดูเหมือนจะไม่เกิน500บาทเขาจะลดให้ผมคุณบอกไว้เลยฮะไปห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับขอเพาะเชื้อทดลองยาจากอุจจาระนะครับ
1: จะมีไม่มากมั้งมีเป็นที่
0: มีเยอะเลยเป็นร้อยแห่งในกรุงเทพอ่ะเยอะมาก
1: ก
0: ็มีทั่วไปครับมีทั่วไปนะครับคุณเปิดดูในกูเกิลก็ได้ว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์เดี๋ยวจะเปิดดูให้นะครับเออเดี๋ยวจะเปิดดูให้นะครับโอ้ยคืออย่างนี้นะคุณอย่าไปเดี๋ยวนะฮะเทคนิคการแพทย์คุณเปิดดูนะครับเดี๋ยวเนี่ย
1: มันทำก็ไม่เป็นเนี่ยแล้วที่หวานเด็กๆก็ทำให
0: ้เออก็ไปเปิดดูข้างบ้านก็มีถนนใหญ่ๆมีหมดแล้วครับมีเยอะเลยมีเยอะมีไม่ต่ำกว่าพันที่ในกรุงเทพน่ะนะครับนะ
1: แล้วเราไปบอกเขาว่าจะขอทำแบบนี้เขาจะทำให้
0: เขาทำให้ฮะเพราะเราเสียตังค์ให้เขาเนี่ย
1: เราได้ลองหาด
0: ูแล้วเวลาฟิตเชื้อนะฮะเวลาฟิตเชื้อคุณจะไปฟิตที่มันเป็นปกติฟิตในส่วนที่เป็นมูกเป็นเลือดนะฮะนะครับเวลาฟิตเชื้อออกไปนิดเดียวพอเท่ากับไปขมุดเนี่ยเขาจะมีช้อนตักให้นะครับนะแล้วก็ตักอุจจาระแล้วถ้าเขาถ้าไม่ถ่ายเขาเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน1วันรีบเอาไปส่งนะครับเพราะว่าเชื้อมันจะแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไปปั๊บส่งได้ทันทีเลย
1: เราไปติ ดต่อเขาก่อนแล้วค่อย
0: โทรศัพท์ไปก็พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยพาร์ทแลบตรวจสุขภาพเนี่ยคุณก็ดูเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้อยู่โชคชัย4นะนะครับที
1: ่แ
0: ลบ
1: แถว
0: แถ
1: วแถวโชคชัย4อ่ะค่ะ
0: มันมีหลายที่ครับคุณอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้คุณอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่แถวงามวงวานก็ยังไม่เห็นมีนะ
0: เดี๋ยวแลบตัวห้องแลบแถวงามวงวานนะครับเนี่ยแลบแถวงามวงวานเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณโทรไปก่อนนะครับเนี่ยคืออย่างนี้นะการที่มาตอบหน้าใหม่เนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาเขาได้นะครับเนี่ยคลินิกเทคนิคการแพทย์เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่หลักสี่ก็มีคุณอยู่ที่ไหนครับ
1: หลักสี่ก็มี
0: นะหลักสี่ก็มีครับ
1: หลักสี่ก็ใกล้
0: ก็เดี๋ยวคุณก็โทรไปนะครับเขามีเครื่องมือเขาจะมีตลับให้นะครับมีตลับให้ถ้าอยู่ที่บ้านนะเขามีตลับให้แต่คุณต้องเสียค่าส่งแก็บมาก็ได้ครับเนาะแล้วก็ใช้น้ำแข็งได้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องโทรถามดูว่าเขาให้ทำไง
0: โอเคครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะในช่วงนี้นะคะท่านได้ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านเริ่มเลิกอาหารการกินเป็นแล้วนะคะออกกำลังกายใครที่ยังไม่ทำอยู่เนี่ยก็ยังไม่สายเกินไปถ้าท่านได้มีโอกาสมาแล้วฟังเราก็จะได้ปฏิบัติในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงส่วนท่านที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกที่สี่แยกไฟฉายท่านโทรสอบถามเจ้าหน้าที่นัดแนะเวลาก่อนนะคะแต่ถ้าจะไปที่คลินิกไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟและไวเฮิร์บเปิดทุกวันค่ะอยู่สี่แยกไฟฉายนะคะเปิด8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในเขตกรุงเทพปริมณฑลถ้าไม่สะดวกไปก็สั่งซื้อได้เลยจะซ่อมเซลล์นะคะแปะกล้วยตราไวกิ่งสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บก็สั่งไปที่10คู่สายนะคะที่0625100560-569ค่ะให้ฟังยกเมียให้เพื่อนนะคะเสียงของเอกราชสุวรรณภูมิเขามีรักใหม่จากพรศักดิ์ส่องแสง

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำ

ค่ะสำหรับท่านที่ทานแล้วชอบหิวบ่อยๆเนี่ย อาจจะเป็นการเผาผลาญดีหรือว่าร่างกายเราใช้พลังงานเยอะเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยกินแล้วรู้สึกว่ากินไม่นานแล้วมันยังหิวอยู่ใครที่หิวบ่อยๆเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะหาพวกหิวของหวานขนมของว่างของขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยนะคะเราควรจะกินโปรตีนให้มีส่วนช่วยในเรื่องของการให้เราอิ่มนานนะคะถ้าเรากินหนึ่งมื้อเนี่ยเรากินข้าวกินพวกเส้นขนมปังของหวานแต่เรากินโปรตีนนิดเดียวเนี่ยมื้อนั้นเราจะอิ่มเร็วแล้วเราก็จะหิวบ่อยอยากให้อิ่มนานๆเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยต้องไปหาของกินต่ออีกและร่างกายมันก็จะทำให้ตับมันทำงานหนักเกินไปคนเป็นที่เป็นเบาหวานสาเหตุเป็นเพราะว่าตับไม่สามารถจะผลิตอินซูลินเพื่อนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินอิ่มในแต่ละมื้อเนี่ยเขาถึงให้เรากินผักก่อนจะครึ่งจานนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเสริมในการมีผักในทุกมื้ออาหารมันอย่างไปช่วยการชะลอการดูดซึมน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานหรือยังไม่เป็นเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดการสะสมน้ำตาลในร่างกายและท่านทานโปรตีนนะคะจากเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลากินแบบไม่ติดมันไม่กินของทอดเรากินไข่ต้มสัก2ฟองเงี้ยนะคะอย่างในมื้อเช้าอาจจะกิน1ฟอง2ฟองมื้อกลางวันมีพวกเนื้อหมูนะคะแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยก็จะกินผักกินพวกสลัดให้มากขึ้นกินแป้งให้น้อยลงนะคะเพราะเราจะนอนแล้วเนี่ยนะคะแต่เราสิ่งสำคัญคือเราต้องกินโปรตีนแล้วการออกกำลังกายที่เราจะทำให้เราได้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้เราแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยในการทำให้มีมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงและระบบการเผาผลาญเราก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับโปรตีนเนี่ยนอกจากจะได้จากเนื้อสัตว์มันก็จะมีธัญพืชหรือว่าพวกถั่วนะคะผักบางชนิดนะคะการที่เราทานร่วมด้วยเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วนทำให้เราอิ่มนานไม่หิวบ่อยแล้วก็พยายามที่จะปรับวิถีชีวิตของเราจากที่กินจุกจิกก็ระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะการนอนให้เป็นเวลาเนี่ย4 ทุ่มเนี่ยควรจะนอนพักผ่อนแล้วก็หลับลึกสัก 7-8 ชั่วโมงมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ดีนะคะเราก็เช็คสัญญาณเราได้นี่นะคะว่าเราเนี่ยขาดสารอาหารหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยการปรับพฤติกรรมสำคัญนะคะท่านใดที่อยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพเพิ่มเติมถ้าสามารถจะโทรปรึกษาได้ที่เบอร์0813346666ซึ่งเราออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงส่วนท่านด้านการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บนะคะกับสารสกัดจากมะระขี้นกไปช่วยในผู้ป่วยเบาหวานไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะฟังเสียงของสอนคีรีสีประจวบนะคะดอกรักบานแล้วค่ะลุ่มเจ้าพญาจากสุนารีราชสีมาคุยกับดอกไม้นะคะเสียงของแคทเรียมารสีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ติดตามกันทางระบบ AM เราก็จะมีหลายคลื่นนะคะที่ท่านสามารถฟังรายการสุขภาพเสียงเพลงซึ่งออกอากาศควบคุมในทั่วประเทศจากในเครือข่ายของ KCS Radio ด้วยซึ่งมี 89.0 เนี่ยเป็นแม่ข่ายนะคะลิงก์สัญญาณออกอากาศที่ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในภาคกลางคืนเนี่ยหลัง4ทุ่มที่คสทบAM 1269ที่ท่านติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนระบบ AM นะคะฟังในขณะนี้คือวปท AM 792สามารถฟังสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะกับการถามตอบปัญหาสุขภาพทาง AM ปตอ594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675ค่ะรด AM 747แล้วก็จะมีตชด AM 576ทางพลม2AM จังหวัดระยองนะคะท่านสามารถเลือกรับฟังคลื่นที่ชัดเจนและท่านจะปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งเรามีทีมแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาปรึกษาได้ที่081-334-6666คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเบาหวานความดันสะสมไขมันวันนี้การลดพุงลดโรคการลดน้ำหนักมันจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเดินเหินคล่องสมองดีความจำดีนะคะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ป่วยติดเตียงไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะคะมันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงมีความสุขท่านมาปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะตามคำแนะนำของทีมแพทย์ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงวันนี้กับการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะทำให้เลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงร่างกายใครที่มีปัญหาเลือดข้นเลือดหนืดนะคะเกิดจากภาวะที่เราสะสมไขมันทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวกเนี่ยวันนี้ปรับพฤติกรรมนะคะลดหวานมันเค็มมาทานผักมากขึ้นกินโปรตีนทุกมื้ออาหารหลังอาหารเดินก่อน10นาที15นาทีอย่านั่งนอนๆอย่ามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเราต้องเคลื่อนไหวให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีนะคะการที่เรากินโปรตีนเราก็ต้องออกกำลังกายใน1สัปดาห์เนี่ยออกกำลังกายแบบมีแรงต้านให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อสัก 1-2 วันและออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะดูแลสุขภาพจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้สั่งได้เลยนะคะกล่องหนึ่งมี15ซองและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักหลากหลายชนิดไปช่วยการเผาผลาญให้มากขึ้นไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะสั่งซื้อไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังกลิ่นธูปสุโขทัยเสียงของไพรวัลย์ลูกเพชรโป๊ยเซียนเสียงไทยจากยงยุทธเที่ยวชาญชัยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพเอาละครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากไหน
1: ถามว่าป้ามือข้างซ้ายป้าเนี่ยเป็นมาอย่าง 3-4 ปีแล้วค่ะมันช้าแค่3นิ้วนะคะแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางค่ะก็มันเป็นเพราะอะไรป้าก็ไม่ทราบมันก็ไม่หายค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ป้าเหรอคะอายุ84แล้วค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักก็5ประมาณ50กว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาหมอเลย
0: แล้วก็
1: รักษาที่โรงพยาบาลลาดพร้าว
0: ลาดพร้าวนะครับโอเคคืออย่างนี้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง150กว่าค่ะเท่าไหร่ก็ทราบลืมไปแล้วล่ะ
0: แล้วหนัก
1: ก่อน160
0: เฮ้ยแล้ว
1: ยอดลดลงมาเหลือ50กว่าแต่ไม่ทราบเท่าไหร่
0: เราลดน้ำหนักลดยังไงฮะถึงลดน้ำหนักได้ครับ
1: ค่ะ
0: ลดน้ำหนักยังไงครับเรา
1: ลดน้ำหนัก
0: ได้อย่างนี้ได้ยังไงครับเราต้อง6-7กิโลเนี่ยโดยการออกกำลังกายแล้วกินอาหารที่มีเส้นใยเยอะกินผักผลไม้ที่ไม่หวานใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่ทานหวานทานค่ะแต่ว่าผลไม้ไม่ค่อยได้ทาน
0: โอเคโอเคแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าชาทั้ง3นิ้วเนี่ยเกิดจาก
1: แต่ตอนนี้แมงก็ไม่เคยบอกให้หมอทราบเลยค่ะ
0: เอ้าทำไมไม่บอกอ่ะ
1: ไปที่ไรก็ตรวจความดันแล้วก็ลืม
0: โอ้ต้องกินแปะกล้วยแล้วลืมไม่บ่อยอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยทำไมไม่บอกแล้วหมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วตรวจเลือดเป็นไงฮะมีเบาหวานความดันไขมันสูงได้ไหม
1: ไม่มีค่ะไขหวานเบาหวานไขมันไม่มีค่ะ
0: เออ
1: จะมีแต่ความดันอย่างเดียว
0: แล้วให้ยาความดัน
1: หมอว่าให้ระวังโรคไตให้ยาระงับไตมาทานเม็ดหนึ่งเม็ดเล็ก
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: หมอบอกว่าคนอายุมากแล้วว่าไตก็มันก็เป็นคือลงหมอว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นจ้ะ
0: เราโรคไตนี่นะได้รู้ผลเลือดของเป็นโรคไตครีตินินกับ EGFR ไหมครับหรือไม
1: ่ไม่เป็นไตค่ะแต่หมอให้ระวังให้ทานน้ำเยอะๆสั่งมาว่า
0: เดี๋ยวเป็นให้ระวังโรคไตแสดงว่าเขามีผลการตรวจเลือดให้รู้ไหมว่าค่าตัวเลขการเป็นโรคไตเท่าไหร่เราเข้าใจหรือเปล่าครับ
1: ไม่หมอไม่ได้บอกค่ะไม่ได้ถามค่ะ
0: นี่แหละคืออย่างนี้นะรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยนี่เป็นโรคไตแล้วต้องกินยาไม่ใช่ไม่มียารักษาครับต้องแก้ไขยังไงต้องบอกรายละเอียดนะครับแล้วทำไมไม่บอกว่านิ้วทั้ง3นิ้วนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนิ้วชี้เนี่ยมันชาเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวอะไรครับทำงานเกี่ยวอะไร
1: เพิ่งจะหยุดทำงานมาได้2เดือนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อก่อนทำงานเกี่ยวอะไรใช้เย็บปักถักร้อยได้ไงครับ
1: ใช้ทำกับข้าวค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำมันก็หั่นของผักหั่นอะไรจำเล็กกันอยู่ในครัวค่ะ
0: เออ
1: หันปากหันพิกหันอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วหมอได้เอ็กซเรย์หรือ MRI หรือทำอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่าครับหรือไม่ได้ทำซักเฉยแล้วก็ดันไม่บอกหมอแล้วจะรู้ไงเออ
1: ไม่ได
0: ้
1: เอ็กซเรย์อะไรเลยค่ะ
0: เออดูสิ
1: ไปหาแซ่ก็ตรวจเลือดแล้วก็วัดความดันแล้วก็ให้ยามาแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรค่ะเป็นแต่ความดัน
0: แล้วอาการชานี่ชามากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ 3-4 ปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เก็บเป็นความลับเป็นความลับครูคืนก็รู้ใช่ไหม
1: ทำการหมอลูกค่ะ
0: เราชา
1: ความดันสูง
0: สูงเท่าไหร่คร
1: ับ
0: สูงเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะ
0: สูงเท่าไหร่ฮะการตรวจวัดความดัน
1: สูงค่ะ
0: ครับตัวบนเท่าไหร่ครับ
1: สูงร้อยสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ไม่ทราบไม่รู้ว่าตั้งนานนะคะ
0: โอเคโอเคทีนี้เวลาไปหาหมอคุณต้องจดไว้เลยนะฮะนะครับว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่เป็นโรคอะไรมีอาการยังไงนะครับเดี๋ยวมันลืมฮะมันบางทีมันจะพูดเนี่ย ต้องพูดสั้นๆนะฮะเราจะแก้ไขยังไงแล้วยาที่ให้ในที่ให้มาคุณต้องรู้ว่ายาอะไรแก้ไขยังไง
1: หมอให้ยาความดันมาอย่างเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นไหมแล้วอาการชานี่ก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมครับ
1: ป้าลืมบอกไอ้เรื่องนิ้วชานี่เห็นว่ามันนี่หน่อยก็เลยมาบอกทีนี้มันชานานๆเท่านี้ก็สงสัยเลยมาถามคุณหมอดูว่ามันเป็นเพราะอะไร
0: มี 3-4 ปีแล้วเช่นเนี่ยคุณยังโชคดีที่ยังได้ปรึกษาจากรายการนี้แพทย์ทางออร์โธปีดิกหรือสัญญศาสตร์กระดูกมันเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังสักครู่
1: ป้าฟังมาตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เลยไม่เคยโทรถามแต่นี่อายุมากเขามีอาการเป็นไอ้นี่ก็นิ้วมันชาอะไรนี่ก็เลยถามดู
0: เราชาตลอดเวลาหรือชาบางครั้งหรือชาทั้งวัน
1: ชาทั้งวันเลยค่ะบางครั้งก็เย็นเจ็บเลยบางครั้งก็ไม่เย็น
0: โอเคเชิญอาจารย์มาชำนาญเขามันเหมือนกับนี่คือสภาพความเป็นจริงนะฮ
1: ะ
0: เขาไปพบลืมบอกต้อง 3-4 ปีโอ้โหอะไรจะเป็นอย่างนี้เชิญอาจารย์นี่
1: ตื่นเต้นว่าจะความดันอย่างเดียว
0: มันตื่นเต้นใช่ไหมล่ะรอมานานรอตั้ง3ชั่วโมงใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เออแล้วก็ลืมเลยว่าเป็นโรคอะไร
1: แปลกเขาเยอะป้าก็ใช้ประกันสังคม
0: เออยิ่ง
1: นี่ก็เลยไปรอนานคนเยอะมาก
0: เออเอ้าเชิญอาจารย์มาจำนานฮะเขาให
1: ้มันจะเป็นอะไรร้ายแรงเปล่าคะ
0: ที่ตอนนี้พูดช็อตๆเลยนะที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชพร้าวคุณเงียบอย่างเดียวนะฮะ
1: ค่ะเงียบจะพูดแบบลืม
0: คุณกลัวใช่ไหม
1: ไม่กลัวหรอกค่ะอยากไม่กลัวหรอกแต่ลืม
0: เออดูสิ
1: ได้นึกถึงมันนิดเดียวก็เลยไม่ได้นึกถึงตรวจความดันได้ความดันไม่ขึ้นก็ดีใจ
0: อ้าวเชิญอาจารย์มาจำนานฮะรายละเอียดบอกหมดแล้วครับเขามีการสรุปว่าเบาหวานไม่มีแต่ว่ามีอาการชา3นิ้วนะครับน่าจะเกิดจากการใช้งานหรือไม่ขนาดไหนมันมั่วไม่ได้จริงๆนะครับเชิญอาจารย์มาทำงานครับเชิญเลยครับ
2: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีคนไข้ก็ลืมนะ เพราะว่าคนไข้สูงอายุเนี่ยบางทีมันเป็นหลายเรื่องหลายอาการนะครับแล้วเป็นหลายโรคไม่เหมือนอย่างที่โทรมาหาอาจารย์เชียงศักดิ์มาบอกได้ทุกเรื่องทุกข้อก็สนิทสนมยังไงฟังรายการของเรามานานมันก็มีความใกล้ชิดนะครับพอมีความใกล้ชิดปั๊บมันก็พูดก็บอกในสิ่งที่สงสัยก็ยังจะถามนะครับคนไข้รายนี้ก็คงจะทำงานใช้นิ้วเยอะใช้มือเยอะนะครับในช่วงที่สาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าอะไรต่ออะไรมันก็ยังแข็งนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยที่จริงที่ถามมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไข้ก็มักจะมีอาการเรื่องของการชาที่ปลายนิ้วเนี่ย3นิ้วเนี่ยนะครับก็สามารถอธิบายได้ว่าเส้นประสาทตรงนี้มันถูกพังผืดรับนะครับแล้วพังผืดมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากความเสื่อมและเกิดจากการใช้งานนะครับคือเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากบริเวณต้นคอนะครับแล้วมันก็วิ่งลงมาที่หัวไหล่วิ่งลงมาที่ต้นแขนแล้วก็มาที่แขนแล้วมาที่ข้อมือแล้วก็ไปนิ้วต่างๆนะครับแต่ตำแหน่งที่มันจะเกิดปัญหาก็คือว่าเวลาที่เส้นประสาทมันวิ่งมาที่ข้อมือเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยช่องมันแคบนะครับช่องมันแคบเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีฟังผืดเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นรากเส้นประสาทที่เขาเรียกว่าเส้นประสาทที่เขาเรียกมีเลือดเนื้อปะนะฮะแล้วเส้นประสาทนั้นเนี่ยมันก็ความมือปั๊บมันก็จะแยกสาขาเป็นเลี้ยงที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้ชาก็แสดงว่ามีฟังผืดเป็นรากที่เส้นประสาทที่ไปที่สามนิ้วถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นจากอายุมากขึ้นและมีความเสื่อมแล้วคนไข้ก็ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการชาแล้วถ้าไม่ทิ้งเอาไว้ต่อไปอีกเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ระหว่างนิ้วเนี่ยมันก็จะรีบด้วยนะครับมันก็จะทำให้รบกวนคุณภาพชีวิตโรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตแต่ร้ายแรงแต่ว่ารบกวนคุณภาพชีวิต แล้วมันก็ทำอะไรไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็ให้ยามาทานซึ่งมันก็ดีขึ้นชั่วคราวแต่มันก็ไม่หายนะครับแล้วถ้ามันเป็นเยอะขึ้นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ผ่าตัดนะครับโดยการที่เปิดแผลเข้าไปตรงตำแหน่งที่ฝ่ามือนี่แหละนะครับแล้วเขาก็ตัดไปทางสูตรที่รัดเส้นประสาทอันนี้ออกมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่การผ่าตัดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะหาย 100% นะครับถ้าคนไข้ยังไปใช้งานได้เยอะอีกมันก็จะมีทางสูตรเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยคนไข้จะต้องใช้งานได้น้อยลงนะครับในกรณีที่คนไข้เป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะฉีดพวกสเตียรอยด์ให้นะครับมันก็ช่วยละลายทางผื่นได้เล็กน้อยลดการอักเสบได้ชั่วคราวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้จะต้องทำงานได้น้อยลงนะครับแล้วก็การใช้งานได้เยอะมากๆในวัยขนาดเนี้ยมันก็ทำให้ความเสื่อมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วนะครับแล้วมันก็ทำให้รบกวนคุณภาพชีวิตนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุขนาดนี้จะไปขยันทำงานใช้นิ้วให้มากๆเหมือนสมัยต้องสามันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องพยายามปรับใจว่าเราแก่แล้วนะเราจะต้องทำงานให้น้อยลงนะครับเราจะต้องใช้งานให้เหมือนสมัยต้องสาวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะงานที่ใช้นิ้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับและถ้าเราใช้งานให้น้อยลงแล้วเนี่ยให้การเสียตรงนี้มันก็จะดีขึ้นและขณะเดียวกันถ้ามันมีการอักเสบอยู่เราก็อาจจะต้องใช้ยาทานช่วยนะครับซึ่งอาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันนะครับหรือใช้ยาใช้สมุนไพรก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากการใช้งานแล้วก็พออายุมากขึ้นแล้วมันก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับเป็นกันเยอะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในคนสูงอายุนั่นแหละ
0: ทีนี้การแก้ไข
3: เนี่ยก็คือหน่อยๆนะคะ
0: อะไรนะ
3: เนี่ยบางครั้งก็ลมออกหู
0: แว่ว
3: หูข้างซ้ายอะค่ะ
0: คืออย่าง
3: น
0: ี้
3: ลมออกหูแล้วก็หูอื
0: ้อๆนั่นแหละเขาเรียกว่าหูแว่วนะฮะ
3: เกี่ยวกันไหมคะ
0: คืออย่างนี้จะเกี่ยวและไม่เกี่ยวนะครับคืออย่างนี้ไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยโรคแห่งการใช้งานเยอะเนี่ยคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต้องรู้ต้นเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับอย่างต้นเหตุเกิดจากการใช้พฤติกรรมในการทำงานหยิบของเป็นสิบปีจนเกิดอาการเดี้ยงคือว่าทำให้เกิดพังผืดขึ้นมาแก้ไขโดยการผ่าตัดถึงผ่าตัดแล้วคุณก็ต้องผ่าใหม่ถ้าคุณไม่แก้ไขที่ต้นเหตุหรือแม้กระทั่งการฉีดพวกสเตียรอยด์ก็เป็นใหม่ได้อีกนะครับหรือหูแว่วก็ตามล่ะคุณต้องรู้จากต้นเหตุว่าคุณพักผ่อนไม่พอเซลล์มันเสื่อมคุณต้องแก้ไขอาจจะใช้แปะกล้วยกินเช้า4เย็น4ก็ได้ทำให้การอักเสบมันน้อยลงทำให้ไอ้พังผืดมันน้อยลงโดยการหยุดงานหยุดการเคลื่อนไหวของนั่นคุณต้องใช้มือเนี่ยแช่น้ำอุ่นๆก็ได้ครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีแล้วก็คุณรำขยันนั้นมันห้ามกันไม่ได้คุณใช้อภกรรมะหรือผ้าก็ได้ผูกไว้หรือใส่กระเป๋าไว้ไม่ต้องทำงานเช่นว่าเป็นที่มือขวาคุณใช้มือซ้ายทำแทนสักชั่วคราวได้ไหมเอออย่างเงี้ยเออโดยไม่ต้องผ่าตัดอ่ะหรือไม่ต้องฉีดพวกสเตียรอยด์อ่ะได้ไหมเออถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้คุณก็ลองกินแปะกล้วยดูเช้า4เย็น4สัก4อาทิตย์มันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วโทรมารายงานรวมทั้งหูแว่วด้วยนะครับเนา
3: ะ
0: เราโทรมารายงานนี่แหละการแก้ไขที่ต้นเหตุโดยใช้พฤติกรรมในการแก้ไขแล้วก็ใช้อาหารเป็นยาดังที่ฮิปโปเครติสว่าไว้คุณกินยาสเตียรอยด์ก็แก้ไขที่ปลายเหตุคุณผ่าตัดก็แก้ไขที่ปลายเหตุถ้าคุณไม่หยุดการใช้งานคุณจะทำงานการกินแปะกล้วยเช้า4ยัน4ไม่ทราบว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับเชิญเลยครับ
2: ต้องครับถูกต้องครับก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุจำบางทีมันก็ยากนะคนขยัน
0: มันก็ยากแหละ
2: คนขยันคนใครเคยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับกระบวนการคิดนะครับว่าพอเราแก่แล้วเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยเราต้องใช้งานให้น้อยลงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ามการใช้งานต้องน้อยลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้ามันมีการอักเสบเนี่ยเราก็จะต้องใช้ยาช่วยนะครับอาจจะเป็นยาแผนปัจจุบันก็ได้หรือจะใช้สากังหรือใช้สมุนไพรก็ได้นะครับหรือจะทานผสมผสานกันก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องปรับกระบวนการคิดว่าใช้งานให้น้อยลงจะให้ขยันทำงานเยอะเหมือนสมัยสาวเป็นไปได้ครับ
0: การแก้ไขปลายเหตุแก้แล้วก็ต้องแก้ใหม่นะครับเพราะต้นเหตุไม่ต้องรับการแก้ไขคือความขยันนะคุณเอามือใส่กระเป๋าหรือใช้ผ้าโขกไว้เลยครับแล้วก็แช่น้ำอุ่นๆแค่นี้ก็พอแล้วกินเช้าสี่เย็นสี่เราแปะกล้วยนี่สี่อาทิตย์โทรมารายงานรวมทั้งหูแว่วด้วยก็ไม่มียารักษาครับ
3: เดี๋ยวลองซื้อแปะกล้วยมาทานดูนะคะ
0: เออแล้วก็สี่อาทิตย์โทรมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โทรไปที
3: ่มีทำงานมาตั้ง80 กว่าปีแล้วครับ
0: ก็ใช่สิก็ใช่สิคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข
3: ์
0: ดีนะไปโรงพยาบาลก็บอกว่าต้องผ่าตัดหรือต้องฉีดพวกนี้มันก็ต้องฉีดใหม่อยู่ดีทั้งต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือการให้มันได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ใช้แปะกล้วยช่วยชาวสี่ยันสี่นะครับสวัสดีครับ
3: แล้วก็จะลองดูนะคะ
0: เออแค่นี้เองครับสวัสดีครับไม่ต้องรอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขเหตุแห่งทุกข์คุณต้องสนุกอยู่ในเรือนร่างของคุณนะครับต้องสนุกต้องแก้ไขในสิ่งที่มันบกพร่องนะครับถ้าคุณไม่แก้ไขเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆแม้กระทั่งการออกกำลังกายมากไปก็ได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิคอลออกน้อยไปก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระกินหวานมากไปก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เป็นเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะเหมือนผีเข้าอ่ะอย่างความอ้วนเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะฮะเกิดจากการกินหวานมันเค็มมากเกินไปอวดการกินจนบอกว่าเป็นเสียนะจนอ้วนทั้งเท่าแก่เนี้ยด้วยนั่นแหละก่อให้เกิดโรคมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับแล้วยังรักษาด้วยยามันไม่มียารักษาครับไอ้โรคพวกเนี้ยรักษาไม่ต้องหายสิครับโรคที่ไปล้นโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยคนมีอายุมากขึ้นแต่โรคที่เป็นก็เป็นมากขึ้นทำให้มันตายช้าแต่มันป่วยมากคุณแก้ไขด้วยการใช้ยาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เลยครับอย่างเหมือนเมื่อกี้เนี่ยฉีดพวกเคนเนอร์คอร์ดเซรอยเออมันก็ดีขึ้นนะครั้งที่สองครั้งที่สามฉีดไม่ได้ละก็ต้องผ่าตัดคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานมันก็กลับเป็นมาใหม่ฮะการกินสมุนไพรแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุทำให้น้ำเลือดของคุณเนี่ยมีความใสไหลเวียนได้ดีทำให้หลอดเลือดมันมีความแข็งแต่ไม่กระด้างนะครับมีอีลาสติกิตี้มีแรงยืดหยุ่นยังไม่พอครับยังทำให้ไม่แตกง่ายไม่ตีบง่ายทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีหลอดเลือดบางทีมันเล็กกว่าเส้นผมเป็น100 เท่านะครับ1 ใน 1,000 มิลลิเมตรเท่ากับ1 ไมครอนบางทีมีไม่ถึง1 ไมครอนหรือซ้ำไปเนี่ยแล้วท่อเลือดของคุณเนี่ยอยู่จนแก่อายุ50, 60, 70ไม่ตายก็ถือว่าโชคดีแล้ว
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การที่เราอยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักการลดความอ้วนลดไขมันเนี่ยไม่ใช่การอดอาหารแต่เรากินให้อิ่มเป็นมื้อๆนะคะเราจะได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์ในเรื่องของคนที่เวลาโทรมาน้ำหนักเกินเนี่ยคุณหมอจะให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผู้หญิงเราเนี่ยนะคะก็ใช้น้ำหนักตัวลบด้วยส่วนสูง110ผู้ชาย100แล้วลบด้วยน้ำหนักตัวนะคะหลายท่านก็คงจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาหารการควบคุมน้ำหนักปฏิบัติได้เนี่ยนะคะถ้าเริ่มมีวินัยในตัวเองใครก็ลดน้ำหนักได้ไม่ว่าท่านจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงถ้าลดได้เนี่ยนะคะเราจะสามารถที่จะลดยาจากแพทย์แผนปัจจุบันที่ท่านทานอยู่ได้และท่านจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ในการดูแลระบบหลอดเลือดให้ดีจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะทานสักหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารจะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเงือกน้อยในทารานะคะสมยศทัศนพันธ์และฟังสาวฝั่งโขงจากเสียงของปรองปีดาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในช่วงนี้หลายคนก็ได้ออกกำลังกายเป็นในตัวกับการยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะคะการจัดการในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประสบเรื่องของภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะเดี๋ยวผ่านจากที่ฝนตกไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นก็หวังว่าน้ำทงไม่ท่วมขังอยู่นานหลายเดือนเหมือนปี54นะคะเพราะว่าเขาก็มีการระบายมีระบบที่เริ่มที่จะทำให้น้ำมันแห้งลดลงเราจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยในช่วงฤดูฝนพอฝนตกน้ำท่วมขังสักประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันตกหนักมีปริมาณน้ำฝนมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของทางราชการจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเขาก็ช่วยกันนะคะแต่มันเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นควบคุมเกือบทั่วประเทศมันก็ต้องได้รับผลกระทบนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแหละนะคะในช่วงนี้ก็เลยใครที่อยู่ในช่วงที่ลดพุงลดโรคเนี่ยก็จะทำให้ออกกำลังกายได้มากขึ้นเพราะเราต้องเก็บข้าวของสิ่งของที่มีค่าของจำเป็นแล้วก็หลังน้ำลดก็ต้องมาล้างบ้านนะคะต้องมาซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องยนต์กลไกปีนี้ก็น้ำท่วมเยอะก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้อยู่กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งเราส่งกำลังใจให้กันนะคะวันนี้การลดพุงลดโรคที่ไม่ให้ต้องเสียกล้ามเนื้อไปเนี่ยนะคะกับท่านที่มีปัญหาในวัยผู้สูงอายุขึ้นไปเราก็จะมีเรื่องของมวลกล้ามเนื้อต่างๆที่เราจะต้องได้รับการดูแลนะคะการที่เราลดน้ำหนักแล้วเรากินน้อยเกินไปนะคะหรือว่าทำออกกำลังกายหนักๆเนี่ยนะคะร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เสียเฉพาะไขมันมันจะเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีกล้ามเนื้อมีเนื้อเยื่อนะคะมันจะช่วยในการที่เราจะไปเผาผลาญและใช้พลังงานได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเสริมโปรตีนในมื้ออาหารนะคะการกินผักกินเนื้อกินโปรตีนกินไก่กินหมูกินปลาเนี่ยนะคะในทุกมื้อเนี่ยถึงแม้จะอายุเพิ่มมากขึ้นมันก็จะต้องทำให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราถึงจะมีระบบการเผาผลาญที่ดีแล้วก็ไม่สะสมในเรื่องของไขมันที่มันเกินความจำเป็นนะคะวันนี้ถ้าเราได้เดินเร็วได้วิ่งได้ปั่นจักรยานได้ว่ายน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยการเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพในระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายจะซ่อมเซลล์ก็แปะกล้วยตราไวกิ่งทำให้เลือดไหลเวียนดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยเพราะว่าระบบเซลล์เนี่ยนะคะถ้ามันเสื่อมสภาพลงเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเพราะถ้ามีเซลล์เก่าเสื่อมสลายไปเซลล์ใหม่ที่มาก็ต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนซึ่งลำเลียงผ่านหลอดเลือดนะคะที่ยืดหยุ่นดีไปหล่อเลี้ยงร่างกายสมองแจ่มใสหัวใจแข็งแรงปอดมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีอายุยืนต้องแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้นะคะวันนี้ซ่อมเซลล์กระแปะกุ้ยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งที่คลินิกของหมอชำนาญ นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังลูกสาวกำนันค่ะยุพินแพรทองขันหมากมาแล้วจากยงยุทธเที่ยวชันชัยโหกำนันจากจีรพันธ์วีระพงษ์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ตั้งใจลดพุงลดโรครักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่เราจะต้องออกกำลังกายในทุกๆวันทัก10นาที15นาทีหรือว่าสัปดาห์หนึ่ง150นาทีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจะต้องมีทำการเวทเทรนนิ่งสัปดาห์หนึ่งสัก 1-2 วันนะคะมันจะช่วยในการทำให้มวลกล้ามเนื้อเรายังแข็งแรงนะคะการเดินเหินเราจะได้คล่องขึ้นนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อขาหรือว่าในน่องเนี่ยนะคะการที่เราขย่งปลายเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดสูบฉีดได้ดีบางคนอาจจะใช้การเดินเร็วเดินสลับช้าการปั่นจักรยานนะคะหรือว่าใครที่บ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่ใช้รถเราอาศัยเดินบ่อยๆทักประมาณวันหนึ่งเนี่ยได้สัก10นาทีเนี่ยนะคะพอเรามาทำการเวทเทรนนิ่งเนี่ยขาแข้งเราก็จะแข็งแรงขึ้นจะสังเกตคนที่ปวดเข่าปวดขาเนี่ยต้องเสริมโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะมีคุณหมอเพนนิดเนี่ยท่านได้แนะนำพวกคนไข้ที่มารักษากับท่านเนี่ยแล้วก็กลับมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินเหินคล่องขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการอ่อนแรงจากการขาดสารอาหารเรื่องอาหารการกินพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะกินได้น้อยลงนะคะการที่เราพักผ่อนดูแลสุขภาพและวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะเข้าใจในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นจากภาวะที่เราอาจจะใช้ชีวิตมาอย่างผิดๆนะคะพอได้ฟังคำแนะนำจากทางทีมแพทย์ท่านสามารถปฏิบัติดูแลตัวเองได้การลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารแต่คือการที่เรากินอาหารเป็นมื้อๆเรากินโปรตีนกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยงดพวกข้าวพวกข้าวเหนียวข้าวขาวนะคะหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือในปริมาณที่เหมาะสมแทนท่านก็จะสามารถที่จะลดน้ำหนักควบคุมอาหารได้แล้วก็จะทำให้ค่าเบาหวานความดันลดลงนะคะและจะเสริมแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญได้เลย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันนะคะจะมีแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังปูไข่ไก่หลงของชายธงทรงพลลิเกหลงโรงจากเสียงของยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณหมอ
0: โอ้ยฟัง
1: เลยถามหน่อยค่ะมีไขมันในเลือดสูงอะค่ะ
0: ไขมันมีอยู่3ตัวนะครับ4ตัวคือไขมันรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL ค่าเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยวเราจะคู่ค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่
1: เดี๋ยว65 69ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตีสัก70น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก60ส่วนสูง145ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เราตีสัก40กิโลเกินไป20กิโลเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้ทำไมอ้วนขนาดนี้ล่ะ
1: ก็ลดลงมา3กิโลแล้วทำตามหมอบอกเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วลดแล้วรู้ว่าอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าลดต่อไปปวดเข่ามันก็จะเราจะเหาะได้เลยอ่ะ
1: ค่ะแล้วตามันก็มัวหน่อยหน่อย
0: ตามัวกิน
1: เป็นต้อกระจกนิดหน่อยค่ะ
0: เป็นต้อกระจกถ้ากินแปดกล้วยไม่ได้ผลก็ต้องรีบไป
1: ไปหาหมอแล้วค่ะแต่หมอบอกว่าเพิ่งเป็นนิดหน่อยยังผ่าไม่ได้ต้อง
0: ลองกินดูนะฮะถ้ากินแปดกล้วยแล้วมันมองชัดแล้วก็ไม่ต้องผ่านะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องแผ่นกล้าไปก่อนนะครับนะเพราะต้อกระจกเนี่ยเกิดจากการความเสื่อมของเลนตานะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งโปรตีนในเลนตานี่จะขุ่นมัวและแข็งตัวขึ้นทำให้แสงผ่านไปสู่จอประสาทตาได้น้อยลงส่งผลให้มองเห็นภาพไม่ชัดสาเหตุหลักเกิดจากอายุมากแต่ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นว่าบาดเจ็บที่ดวงตาโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูง
1: ความดันสูงไม่มีเบาหวานไม่มีมีน้ำตาล91ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: ค่ะแล้วก็คุณหมอมัน HDL มัน53
0: ดีแล้ว
1: แล้วก็ LDL 72.2
0: ดีมากเลย LDL 70กว่านี่ไม่มีไขมันเลยแสดงว่าไม่กินของทอดกินแต่ของ
1: ตอนเนี้ยหนูทำตามหมอบอกของทอดของหวานหนูไม่กิน
0: แล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนจะฟังรายการนี้กินของทอด LDL
1: กินค่ะ
0: 200ได้ไหม
1: 160มั้ง
0: เออเกือบ200นั่นแหละเราเกือบ200ไม่รู้สึกว่าสิทธิ์ที่หน้าอกเป็นครั้งจริงหรือเปล่า
1: อันนี้ไอ้โคเลสเตอรอลไหมที่เกณฑ์มัน200อ่ะมัน143
0: โอ้ไม่มียารักษาเท่ากับการรู้จักการกินจริงเขาป่ะ
1: ค่ะ
0: ยามันสูญช่วยลดเฉพาะตัวเลขแต่ต้นเหตุไม่ต้องการแก้ไข
1: ก่อนหนูจะทานข้าวเนี่ยหนูก็ทานผักไม่ห้าหกคำผักไม่เขียวอ่ะ
0: ดี
1: กินข้าว
0: เออเดี๋ยวกินผักกินผักกินผลไม้แล้วกินโปรตีนด้วยข้าวกินที่หลังได้ไหม
1: กินข้าวค่ะ
0: ข้าวกินที่หลังหรือกินอย่างนี้ก็ได้กินอย่างนี้ได้มีในการกินนะ
1: เช้าหนูบางทีก็หนูก็กินไข่ใบหนึ่งกินผักก่อนแล้วก็มากินไข่ใบหนึ่งแล้วก็กินข้าวแล้วตีห้าหนูก็ออกไปเดินถึงหกโมง
0: นี่คือยาที่วิเศษที่สุดดีกว่ายาในกลุ่มสเตตินที่เชื่อหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: กินยาคุณกินยามันไม่ใช่วิธีธรรมชาติเหมือนคุณเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะคนเป็นเบาหวานเนี่ยยกมันเขาเห็นภาพไง
1: แต่คุณหมอเขาทำไมให้ป้ากินให้หนูกินยาไม่รู
0: ้คุณอ้วนไง
1: ในเลือดสูงอ่ะ
0: คุณอ้วน
1: เขาป่วยยาเม็ดนึง
0: คุณอ้วนไงฮะเขาต้องให้กินนะฮะเพราะมันคนอ้วนไงคุณเกินต้อง20กิโลเนี่ยเขากลัวว่าหัวใจมันทำงานหนักแต่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะ LDL ของคุณเนี่ยแค่780มันถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่คุณยังอ้วนอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ความอ้วนทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจง่ายกว่าคุณผอมนะครับเขาให้กินด้วยเหตุด้วยผลดังนี้แต่เขาไม่อธิบายใช่ไหม
1: ค่ะไม่อธิบายค่ะ
0: ทำไมไม่อธิบายรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนไข้มันเยอะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราอธิบายเนี่ยให้คนก็รู้นะฮะเพราะรู้คุณเชื่อเนี่ยนะแล้วคุณมีตั้งใจมั่นว่าความอ้วนเนี่ยคุณดูสิมันเกิดหลายโรคเลยเปิดดูในกูเกิลก็ได้นะครับ
1: กูเกิล
0: เออ
1: ก็เปิดไม่เป็นก
0: ัน ไม่เป็นไรเราจะพูดฟังนะฮะคุณจะพูดแบบลุกทุ่งนะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังแทรกซ้อนเช่นเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดความดันเบาหวานคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับว่าที่ไขมันในเลือดสูงแล้วครับเพราะความอ้วนเนี่ยนะครับเขาต้องให้กินยาไงแล้วมีความเสื่อมในโรคความดันเบาหวานเพื่อยาความดันเขาไม่ได้ให้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ให้
0: เพราะความดัน
1: แต่ยาไขมันในเลือดสูงเม็ดเดียว
0: คืออย่างนี้นะไอความดันยังมันไม่มีแต่ไขมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าปกติ780ก็ตามนะครับเป็นโรคอ้วนเนี่ยคุณมีไขมันในเลือดสูงแล้วนะครับเนี่ยก็ต้องกินไว้นะครับถ้าคุณไม่อ้วนเขาไม่ให้กินหรอกครับแล้วเป็นโรคข้อเสื่อมด้วยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ก็เกิดจากโรคอ้วนและมะเร็งบางชนิดทำให้เกิดจากความอ้วนนะครับแล้วผลส่งผลต่อไตต่อตับและระบบทางเดินหายใจด้วยบางทีหยุดหายใจดื
1: ้
0: อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลดน้ำหนักการลดน้ำหนักคือการทำไอเอฟอย่างเดียวครับไม่มียาในโลกนี้รักษาโรคอ้วนได้นอกจากยาโกหกยาหลอกลวงนะครับจริงหรือเปล่าไม่มียาในโลกนี้หายจากเบาหวานได้โดยการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสหายจากเบาหวานเด็ดขาดต้องทำไอเอฟครับลูกอ้วนกับเหมือนกันคุณทำไอเอฟไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลดเองแล้วครับแต่มันเป็นธุรกิจไงมันต้องพูดด้วยความเข้าใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังรายการนี
1: ้
0: มันจึงดังไงแล้วผมเคยเสนอเพื่อนซีผมคือนายแพทย์ปราศบุญยมวิโรจน์พ่อของหมอเจตที่เป็นเบาหวานน้ำตาล350 A1C ขึ้น13เนี่ยเขาลดน้ำหนักเขาทำไอเอฟฮ
1: ะ
0: น้ำหนักจาก100กว่ากิโลเนี่ยเหลือแค่60กิโลเนี่ย60กว่าเนี่ยหายหมดเลยเขาจะประกาศว่าเบาหวานหายได้
1: เริ่มลดมามันความรู้สึกมันก็เหมือนแรงมันก็น้อย
0: มันขาดโปรตีนฮะขาดน้ำตาลทำให้แรงน้อยฮะ
1: เช้าหนูว่ากินไข่ใบนึง
0: คืองี้คนขาดน้ำตาลใหม่ๆมันจะรู้สึกว่าไม่มีแรงเพราะไงวะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เคยได้พลังงานโอเวอร์จนเกิดอ้วนพออ้วนมากๆมันก็เก็บไว้ในรูปไขมันคือพุงกะทิไงมันจากน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเปลี่ยนเป็นพุงกะทิมันก็โตขึ้นไม่ทราบว่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: ไอ้ตีตลายมันเลขอ่ะมันเกณฑ์มันเท่าไหร่อ่ะคุณหมอ
0: ไม่เกิน130
1: ไม่เกิน130มันนี่ LDL มัน 72.2
0: โอ้เยี่ยมมาก LDL เนี่ย
1: แล้วก็ HDL 58
0: โอ้เยี่ยมมากเลยครับเกิน50
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งมัน89อ่ะเกณฑ์มัน150น่ะม
0: ันเรียกไตรกลีเซอไรด์ฮะ
1: แล้วก็ไขมันไปเองคอเลสเตอรอล200ก็ของป้าก็143
0: ปกติแต่โรคอ้วนยังมีอยู่นะครับความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เป็นว่าที่สโตรกนะครับเขาเลยกินยาถึงแม้ว่าLDL จะปกติหรือต่ำก็ตามนะฮะเขากลัวว่า
1: เขาก็คุมไว้เงี้ย
0: ก็คุมไว้ฮะคุมไว้แต่ไม่มีเวลาที่จะอธิบายอย่างผมไง
1: ค่ะแล้วคุณหมอคะจะถามหน่อยสามีอ่ะเขาเป็นต้อหินน่ะแต่ตาเขาบอดสองข้างเนี้ยแต่เขาผ่าตัดแล้วแต่ตาเขาบอด
0: โอ้ทำไมไม่โทรมาตั้งแต่นี้มาโว้เราเนี่ยสามีอายุเท่าไหร่ครับ
1: เขาเห็นเงา
0: สามีอายุเท่าไหร
1: ่อะไรนะ
0: อ้าวเขาอายุเท่าไหร่ครับสามีเต้าหินเนี่ย
1: 84ค่ะ
0: โอ้โหเขาบอดมากี่ปีแล
1: ้วเหลือนบอดมากี่ปีแล้วนะบอดมากี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะ
0: โอ้ทำไมไม่ทำไมไม่รู้จักรายการนี้แต่แรกเว้ยต้อหินเกิดจากความดันของลูกตาสูงกว่าปกติ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ไปทำลายเส้นประสาทตาซึ่งไม่เกิดการระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยนะครับ
1: เขาก็บอกว่าเขาเห็นลางๆ
0: เดี๋ยวคุณลองแล้วไอ้เขาได้ยิงเลเซอร์เพื่อจะระบาย
1: เขาทำจนหมดแล้วค่ะทุกวันเนี่ยไปหาหมอเขาก็ให้ยาแต่ยาหยอดมาค่ะไปหา
0: ไม่ได้ช่วยเดี๋ยวเหมือนผมนึกถึงแม่ชีตาบอดแต่ตอนนี้เขามีจอประสาทตาเสื่อมแทรกด้วยหรือไม่ฮะ
1: เขามองเห็นลางๆอ่ะจอประสาทตาไม่รู้ว่าเขาเสื่อม
0: เขาเสื่อมแน่นอนฮะเสื่อมแน่นอนฮะเสื่อมแน่นอน
1: เขาผ่าตัดอ่ะมันก็ไม่เห็นลางๆบางทีก็ไม่เห็นแต่ถ้าเจอแสงเนี่ยจะไม่เห็นเลย
0: เหมือนแม่ชีอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ชีเขาบอดมาตั้งแต่จำความได้ผมว่าเอาให้สัก5ขวบมาจนอายุ65เนี่ยบอดมา60ปีเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงจนหมอเขาจะควักเดือดตาที่
1: ก็ผ่าที่กะหรี่ราด
0: ผ่าที่ไหนก็เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: มันผ่าเพื่อจะเอาทำท่อใส่ไปเพื่อระบายดวงตาความดันมันออกแต่ระบายไม่ทันไม่ไหวทำให้เส้นประสาทตามันเสียครับทีนี้เขามีเบาหวานด้วยหรือเปล่า
1: เบาหวานมีแต่เขาไม่ได้กินยาแล้ว หลายปีแล้ว5-6 ปีได้
0: ถ้าคุณแล้วเขาอ้วนหรือเปล่าครับเมื่อก่อนเนี่ย
1: ผอมค่ะน้ำหนัก45 กิโล
0: สูงเท่าไหร
1: ่สูงเท่าไหร่แบบสูง170ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ผอมมากเลยเนาะ
1: ผอมมาก
0: แล้วตอนนี้ไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับเบาหวานความดันไขมันสูงไม่มีใช่ไหม
1: เขาก็มีต่อมลูกหมาก
0: อ๋อมันคนละเรื่อง
1: กันเพราะว่ากินยาก็ปกติ
0: กินยาหนึ่งไม่ก่อนนอนท่านเอง
1: ค่ะ
0: กินตลอดไม่เป็นไร
1: แล้วก็มีไขมันสูงก็กินยาอยู
0: ่สูงเท่าไหร่ครับ
1: เบาไขมันน่าจะ200มั้ง
0: โอ้ LDL 200กว่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้สูงมาก
1: แล้วเขาว่ากินยาอยู่ตอนน
0: ี้ให้เขาออกกำลังกายด้วย
1: เบาหวานไม่ได้กินยามา5-6 ปีแล้ว
0: เบาหวานมันหายได้ครับ
1: เอ
0: เบนซีต่ำกว่า67ให้7ที่ซ้ำไปอายุ780อย่างนี้7ก็ยังถือว่าปกติเลยเอเบนซีนะครับคืออย่างนี้นะ
1: เขาจะกินแปะไว้ได้ไหม
0: กินเช้า4ยัน4ได้เลยครับ
1: กินได้ไหม
0: กินได้เลยครับ
1: ก
0: ินได้เลยครับ
1: กี่เม็ดครับคุณหมอ
0: เช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับ
1: แล้วเรื่องอย่างของหนูเนี่ยกินได้ไหม
0: ของหนูเดี๋ยวสโตรกอ้วน
1: มี LDL สูงเขาบอก LDL
0: สูไม่โรคอ้วนโรคอ้วนโรคอ้วนคุณเป็นโรคอ้วน
1: อ๋อโรคอ้วนจ้ะ
0: กินแปะกล้วยแช่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: ค่ะ
0: 2เม็ดเช้าเย็นก็พอครับ
1: แปะกล้วย2เม็ด
0: 2เช้า2เย็น2ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: แล้วอย่างแฟนหนูต้องกินกี่เม็ดอ่ะ
0: เช้า4เย็น4ครับ
1: แล้ว4เย็น4
0: แล้วก็พยายามใส่แว่นนะฮะใส่แว่นตาผู้ใหญ่ลีเลยนะฮะแว่น
1: ค่ะเขาใส่
0: แว่นผมอยากจะให้มันกันลมด้วยนะฮะกันลมด้วยให้มันโค้งๆเพื่อรับลมได้ดีๆ
1: เขาก็บอกอยู่ระวังล้มแต่เขาก็ทำอะไรในบ้านเนี่ยได้อยู
0: ่
1: เขาฟันเคยชิน
0: แล้วแล้วคุณอย่าทิ้งก็น
1: ะ
0: สาบานนะอย่าไปทิ้งนะ
1: เ
0: ขาจะซื่อสัตย
1: ์อยู่กันมา47 ปีแล้วคุณหมอ
0: แล้วเคยทะเลาะกันไหมครับ
1: ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เคยทะเลาะกันแต่
0: แล้วเขาไม่เจ้าชู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ดีแล้ว
1: แต่เขาก็มีเมียมา2-3 คน
0: แล้วแล้วทำไมให้เมียเก่าเขาเลี้ยงล่ะ
1: เขาเลิกกันค่ะ
0: แล้วทำไมเขาทำธุรกิจอะไรครับเนี่ย
1: เขารับราชการเกษียณแล้วค่ะ
0: โอ้เป็นทหารหรือเป็นอะไร
1: เป็นลูกจ้างประจำค่ะ
0: โอ้โหก็ดีแล้วนะก็ยังมีบำนาญกินนะ
1: เมื่อก่อนไม่มีบำนาญค่ะมีแต่บำเหน็จก้อนเดียว
0: บำเหน็จได้กี่แสนนะ
1: อะไรนะคะ
0: ให้ได้กี่แสนนะ
1: แต่มาไม่กี่แสนนะ300,000บาท
0: โอ้คุณยังดี
1: เงินของน้อยค่ะ
0: แล้วเขาทำธุรกิจอะไรฮะตอนหลังๆเนี่ยไอ้ที่บ้านเนี่ย
1: อะไรนะคะ
0: ขายเล็กขายน้อยหรือทำธุรกิจอะไรครับ
1: ไม่อยู่บ้านเฉยๆค่ะ
0: เอาแล้วใครเลี้ยงอ่ะ
1: ก็หากินกันเองอะค่ะ
0: เอาแล้วคุณผู้หญิงทำงานอะไรครับเนี่ย
1: ก็เกษียณมาแล้วค่ะรับราชการเหมือนกันค่ะ
0: โอ้ก็กินบำนาญนะ
1: ไม่มีบำนาญค่ะมีบำเหน็จก็ที่เก็บไว้ก็กินทีละเล็กทีละน้อยก็ยังพอ
0: ครับมีลูกมีเต้าไหมครับมีลูกมีเต้า
1: คนเดียวค่ะลูกก็รับราชการอย
0: ู่โอ้รับราชการไม่รวยเนาะ
1: ไม่รวยอะค่ะคุณหมอก็พออยู่พอกินนะคะต้อง
0: เหมือนทำรายการไปยุ่งทำตั้งชาติก็ไม่รวยทันทีโอ้ยผมที่ไม่รวยเพราะเราโกหกไม่เป็นยังไง
1: ใช่เพราะมีต้องกินพอ
0: มันพออยู่พอกินเราอย่างนี้อย่าไปดูถูกเพราะว่ารายการนี้ผมเคยคุยกับพัญญาของ
1: เนี่ยหนูเพิ่งฟังมา3-4 เดือนเองค่ะ
0: เราฟังนี้ได้ประโยชน์มากไหมครับ
1: ค่ะเนี่ยหนูก็น้ำหนักหนูก็ลงไป3 กิโล
0: เออลงต่อ
1: ทำตามหมอเช้ามาหนูก็เปิดวิทยุเนี
0: ่
1: ย
0: เราฟังแล้วมันรู้สึกว่าเป็นกันเองดีเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรด้วยจิตเมตตา
1: หมอก็พูดจาดีค่ะ
0: อย่าไปชมเลยผมแม่ยกเยอะเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ผู้ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับเนี่ย
2: ชอบหมดทุกอย่างเลยแนะนำให้ทำแต่ความดีแล้วก็แนะนำให้รักษาสุขภาพค่ะก็กินยาแปะกล้วยอยู่ค่ะอยากจะโทรมาถามคุณหมอว่ากินฮอร์โมนนี่กินได้นานไหมคะ
0: กินได้ตลอดเลยครับเป็นฮอร์โมนสมุนไพรครับกินได้ตลอดเลยครับ
2: แล้วก็แคลเซียมนะคะ
0: ก็กินได้ตลอดนะฮะเพราะมันทำจากพืชนะฮะทำจากพืชจึงปลอดภัยนะครับแล้วมันก็กระดูกที่แท้จริงครับ
2: คิดว่ากินได้ไม่นานก็กลัวก็เลยโทรมาถามนะคะ
0: ถ้าเป็นแคลเซียมแผนปัจจุบันเนี่ยมันแคลเซียมคาร์บอเนตนี่อันตรายนะครับมันอาจจะไม่เกาะที่กระดูกมันเกาะที่อื่นก็ได้นะครับ แคลเซียมสมุนไพรนี่จึงปลอดภัยนะครับมันจะถ้ามันมากเกินไปมันก็สลายตัวครับเนาะ
2: กินต่อไปได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้เลยครับกินต่อไปได้เลยครับไม่มีปัญหาครับครับ
2: แต่กล้วยนี่กินอยู่ค่ะ
0: กินกล้วยก่อนกินหลังกินมันต่างกันยังไงครับสายตาดีกันไหม
2: ดีค่ะ
0: มันดีขึ้นยังไง
2: อยากทราบว่ากินแต่กล้วยไม่ได้กินสี่เม็ดกินสามเม็ดได้ไหมคะเช้าเย็น
0: ได้ได้ครับได้ไม่มีปัญหาครับ
2: พอกินสี่เม็ดแล้วมันงงนะ
0: โอ้ดีแล้วดีปรับเองก็ได้ครับกินสามเม็ดก็ดีครับเรากินแล้วหลอดเลือดน้ำเลือดมันจะดีนะฮะสายตาก็ดีขึ้นหูแว่วถ้าเป็นก็ดีขึ้นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นหรือแพ้ภูมิพวก SLE พวกรุมาตอยกินเช้า 4-4 หรือคนที่เป็นเส้นเลือดขอดหรือบาริโคสเวนก็ดีขึ้นนะครับนะครับ
2: ไม่กินมานานแล้วค่ะแต่กล้วยเนี่ย
0: ดีเลยดีเลย
2: พอฮอร์โมนทุกมันกินที่นี่ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะกินได้กินน้อย
0: กิน
2: คนที่ก็โทรไปแล้วโทรสั่งมาอีกชุดนึงเนี่ย
0: กินฮอร์โมนทำให้หลับสบายขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีขึ้นนะคะ
0: หลับสบายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเอสโตรเจนนะฮะทำให้ความเป็นสาวกลับคืนมาครับคนกินแรกๆอาจจะมีคล้ายๆกับมีประจำเดือนเลือดไหลมานิดหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าปกตินะครับนะเพราะว่ามัน
2: อายุเยอะแล้วมันจะไหลได้ยังไงอะคะ
0: มันบางคนเท่านั้นเองฮะเพราะว่ามันไหลเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้ความเป็นสาวกลับคืนมาอาจจะมีซึมนิดนิดก็ได้ครับแล้วมันก็หายไปช่วงครั้งทุกครั้ง
2: มันมีแบบเป็นเหมือนจะดูขาวอะค่ะ
0: นั่นแหละเหมือนกัน
2: อ๋อเหมือนกัน
0: ครับเหมือนกันครับเนาะไม่ต้องตกใจแล้วก็หายไปเองครับ
2: ตกใจเหมือนกันว่าจะไปโรงพยาบาล
0: ไม่ต้องไปมันปกติ
2: อ๋อปกติ
0: ครับเนี่ยเพราะฉะนั้น
2: หาคุณหมอตั้งหลายเที่ยวหลายครั้งมันไม่ติดเลยค่ะว่าอันน
0: ี้คนคือคนโทรมาเยอะเราก็มีปากอย่างเดียวหากฉันมี10หน้าดังทศกัณฐ์เนี่ยมีแค่หน้าเดียวก็ได้แค่นี้นะครับเนาะ
2: ฟังเสียงคุณหมอแล้วเหมือนหนุ่มๆมากะที่ไหนได้คุณหมออายุมากเลยฉันอีกตั้งหลายปีค่ะฉันเพิ่ง76เองนะคะ
0: คุณลองกินแปะกล้วยดูสิแล้วก็หมั่นออกกำลังกายนะแล้วก็วอร์มเสียงอย่าไปกินเหล้าอย่าสูบบุหรี่นะแล้วก็กินของที่มันย่อยง่ายๆหน่อยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาคุณวอร์มเสียงหน่อยนะเสียงก็ดีขึ้นฮะมันทำให้เลือดไปซัพพลายที่สายเสียงดีขึ้นก็เสียงก็ดีขึ้นการพูดจาก็จะมีเสียงความไพเราะเพราะพิ้งมากขึ้นครับเนาะ
2: กินไข่ลวกวันละ2ฟองได้ไหมคะ
0: 3 4ฟองยังกินได้เลยไม่เป็นไรครับกินไข่ลวกก็ดี
2: เด
0: ี๋
2: ยวเป็นอะไรก็เลย
0: มันมีโปรตีนสูงไม่เป็นไรครับไม่อ้วนด้วยกินไข่ไม่อ้วนนะครับมันอ้วนเพราะกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับนะเนี่ยแล้ววิธีการลดคือต้องรู้จักการออกกำลังกายคือหัวใจนะครับไม่มีใครมาต้องตอนนี้อย่าให้อ้วนนะครับเพราะความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เป็นโรคหลอดเลือดทั้งเลือดทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งได้ง่ายหัวใจหยุดเต้นบางจังหวะก็เกิดจากความอ้วนก็ได้ครับนะ
2: ค่ะฟังเสียงคุณหมอแล้วดูเหมือนอย่างอายุน้อย แต่พอคุณหมอบอกว่าอายุเท่านี้แล้วโอ้โหแก่กว่าฉันอีก
0: คืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้
0: แต่มองไปมองมานะเราไม่แก่เพราะเราต้องกินแปะกล้วยเช้า 4-4 ประจำสายตาก็ดีขึ้นทำให้เซลล์ต่างๆมันไอเส้นเลือดขอดมันก็หายฮะเส้นเลือดขอดก็หายแล้วหูแว่วก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับเดินก็ไม่เหนื่อยด้วยเดินไม่เหนื่อยเลยวิ่งก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าไงเราออกกำลังกายประจำแล้วก็ทำให้ท่อเลือดหล่อเลือดน้ำเลือดมันดีมันก็ไหลเวียนได้ดีทำให้เราเหนื่อยยากครับเนาะ
2: เนี่ยแล้วกินแบบกล้วยนี่ทำให้วุ้นในตาที่มันมีอะไรลอย
0: ๆคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมไม่มียารักษานะครับเพราะมันเป็นคล้ายๆกับไอ้น้ำที่เหนียวนิดๆอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันจะมีประสาทเยอะแยะเลยในวุ้นในตาเนี่ยแล้วประสาทต้องมีเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยทำให้เลือดไปเลี้ยงวุ้นมันเสื่อมอาจจะเกิดจากตามวัยพบบ่อยที่สุดตามวัยเนี่ยหรือปัจจัยอื่นๆเช่นสายตาสั้นอุบัติเหตุทางตาโรคเบาหวานหรือการอักเสบในลูกตาและภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตาก็ได้ครับเพราะนั้นเนี่ย โรคพวกนี้ไม่มียารักษาครับการกินแปะกล้วยเนี่ยเพื่อจะให้ท่อเลือดหรือแคปเปอร์นีนเล็กๆเนี่ยไปเลี้ยงตาได้มากขึ้นทำให้
2: เป็นต้อหินเนี่ยหายไหมคะ
0: โอ้ต้องไปดูก่อนนะเป็นต้อหินเนี่ยเกิดจากความดันตานะฮะมันสูงมากๆเขาต้องยิงเลเซอร์ฮะเพื่อจะระบายดวงตานะฮะ
2: คุณต้องไปแล้วค่ะความดันแค่สิบเองอะ
0: ปกติ
2: ปกติน
0: ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะถ้าสามารถที่จะปรึกษากับทางทีมแพทย์นะคะโทรเข้าสายที่0813346666เราจะได้นำคำแนะนำการปฏิบัติเป็นกำลังใจจากคุณหมอหลายๆท่านของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงไปดูแลตัวเองได้นะคะขอบคุณท่านที่ติดตามกันในวันนี้นะคะที่เราลิงก์สัญญาณจากวปท792เนี่ยในทุกคืนวันเสาร์ก็จะอยู่ที่ 89.0 มีคลื่นของ 91.5 ออกอากาศขณะนี้นะคะขอสทบAM 1269ขอสทบ FM 102สทร2บางนา AM 675รอดอ AM 747เดี๋ยวท่านขยับไปวปท792ยังอยู่ถึง6โมงเช้าแล้วก็ในคืนวันอาทิตย์เราจะมีที่ 91.5 ด้วยนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีให้ท่านได้รับฟังเพื่อให้ท่านจะได้ดูแลสุขภาพกันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสั่งซื้อไปที่10เบอร์10คู่สายนะคะที่062-5100-560-569ให้ฟังเสียงของขวัญจิตศรีประจันกับข้าวเพชรฆาตค่ะไวโพสเพชรสุพรรณนะคะปลุกแม่ครัว

0: และท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ช่วงนี้การที่คุณผู้ฟังได้เคลื่อนไหวร่างกายกันทั้งวันเนี่ยนะคะแล้วยังต้องติดตามข่าวสารในสถานการณ์ของเรื่องภาวะฝนที่มันตกทั้งวันทั้งคืนจนประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่แองส่งกำลังใจให้กันนะคะการดูแลในเรื่องของสุขภาพวันนี้เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราจะเห็นภาวะที่คนป่วยติดเตียงต้องมีเจ้าหน้าที่มีคนที่ให้การช่วยเหลือในสถานที่พักพิงเนี่ยก็จะมีคนแก่มีเด็กมีผู้ป่วยจะต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้การออกกำลังกายของคนเราเนี่ยนะคะจากการที่เราเดินไปขึ้นรถเองหรือว่าลุกจากโต๊ะนะคะในคันนี้ที่เรานั่งอยู่นานๆการเดินขึ้นบันไดการทำงานบ้านการเดินคุยโทรศัพท์ขยับตัวระหว่างวันเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายเราได้เพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยการออกกำลังกาย45นาทีเนี่ยก็ช่วยได้แต่ถ้าเราออกกำลังกาย45นาทีแล้วเรานั่งต่อไปอีก10ชั่วโมงเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้การลดน้ำหนักเรายากขึ้นนะคะถ้าอยากลดพุงลดโรคเนี่ยนะคะเราจะต้องดูในเรื่องของตลอด24ชั่วโมงในการใช้ชีวิตเนี่ยการแบ่งอาหารการกินจำกัดปริมาณการกินได้แล้วก็ในช่วงที่เรากินอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะลำดับขั้นตอนวิธีการกินเนี่ยนะคะสำหรับคนที่จะลดเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยเขาถึงให้ดื่มน้ำให้ทานผักให้หลากหลายชนิดแล้วกินผลไม้ต้องเลือกไม่หวานการกินโปรตีนทุกมื้อกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอรี่แทนแล้วก็ในระหว่างที่เรากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดินทัก10นาที15นาทีแล้วทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็อาจจะใช้การเดินการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ถ้าเราทำเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการทำให้การใช้พลังงานรวมของเราหลังอาหารเนี่ยมันจะดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลในเรื่องของสุขภาพวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะหิวมากในมื้อเย็นกินเยอะเพราะว่าไม่ได้กินมาในระหว่างวันนอนก็น้อยลงแรงก็ตกไม่เคยออกกำลังกายอารมณ์ไม่แจ่มใสมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพร่างกายเราเสื่อมถอยลงนะคะเลือกอาหารการกินให้ครบสารอาหารแล้วก็การให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีเนี่ยเราเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งเลือดใสไหลเวียนดีหล่อเลี้ยงร่างกายจะทำให้เราเป็นคนไทยที่แข็งแรงสุขภาพดีนะคะอายุยืนต้องช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตนเองได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขและท่านจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะแล้วผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยไปลดน้ำตาลในเลือดและมีผักเชียงดาตัวฆ่าน้ำตาลนะคะไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นสูงมีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีเมล็ดแมกเนเซียมมีซิงค์แร่ธาตุสังกะสีโครเมียมจะทำให้เราอิ่มนานดูแลระบบประสาทเราให้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญได้มากขึ้นวันนี้ท่านจะสั่งซื้อนะคะจาก10เบอร์10คู่สายโทรไปสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญกับหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-569นะคะใครที่นอนฟังเสียงฝนมาทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันแล้วเนี่ยให้ฟังชุดนี้สุรพลสมบัติเจริญนะคะสาวหน้าฝนคืนฝนตกจากรุ่งเพชรแหลมสิงห์ฝนจางนางหายจากเสียงสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเรายังมีกำลังใจดีๆให้กันนะคะในช่วงที่เราประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่พบกับคุณผู้ฟังทางวปท. AM 792มีทุกคืนนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเป็นรายการที่มีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะที่มาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถจะเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์0813346666ซึ่งท่านมีรายการทาง 89.0 เนี่ยคุณฟังฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราลิงก์สัญญาณออกอากาศพร้อมกันที่ 91.5 กองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio เลือกรับฟังได้หลายคลื่นหลายสถานีทั้งระบบ AM FM นะคะครอบคลุมพื้นที่ในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคถ้าสามารถที่จะเข้าสายจะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่เบอร์081 334-6666ถ้าเราได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของสาเหตุการเกิดเบาหวานความดันโรคไตความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายได้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางทีมแพทย์ถ้าท่านมีปัญหาท่านปรึกษาได้เลยนะคะ081 334-6666ต้องการแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์นะคะให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายเซลล์ที่ไม่เสื่อมเร็วจะทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยวันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้า2สายพันธุ์ที่นิยมดื่มทั่วโลกและมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมแอทริโอเนตใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะจึงไม่เกิดการสะสมไขมันใช้สุขรสเยาว์หวานแทนน้ำตาลเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องหนึ่งกาแฟมี15ซองจะซื้อไปฝากญาติสนิทมิตรสหายคนที่ท่านรักสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญส่วนท่านที่สนใจไวเฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดซึ่งมีมะระขี้นกไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะถ้าท่านลดน้ำหนักท่านทำ IF ท่านจำกัดปริมาณอาหารการกินเนี่ยหลังมื้ออาหารท่านเสริมได้ไวเฮิร์บมันจะไปช่วยกันเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะสนใจสั่งซื้อ10เบอร์10คู่สายสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญที่สี่แยกไฟฉายไปซื้อได้ตนเองได้หรือจะสั่งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะส่งให้ในทุกพื้นที่คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สั่งซื้อได้นะคะ10เบอร์10คู่สายที่062-5100-560-569ไม่อยากเซลล์เสื่อมเร็วก็ดูแลด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งต้องการความสดชื่นนะคะให้สมองเราได้รับการกระตุ้นให้แจ่มใสก็ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คนเป็นเบาหวานสะสมไขมันลดพุงลดโรคมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะมาฟังสอนเพชรสอนสุพรรณมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจักรยานคนจนจากเสียงของยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์กริ่งศักดิ์ประคองวง
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: อยู่ที่สมุทรปราการค่ะปากน้ำนะคะ
0: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับ
1: คะฟังบ่อยฟังมาประมาณ4เดือนแล้วค่ะอาจารย์
0: เราชอบอะไรชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
1: ก็ไม่นานไม่นานเท่ากับคนอื่นแต่ว่าก็พอมีอาการไม่สบายเนี่ยก็จากที่ฟังเพลงอะไรเรื่อยเปื่อยก็ได้มาฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าได้ฟังแล้วมันมีประโยชน์ค่ะก็ฟังเรื่องของคนอื่นเนี่ยบางทีมันตรงกับใจเราค่ะที่จะถามเราอยากจะถามคำถามนี้พอดีเลยพอดีพี่ลุงป้าหรือว่าเพื่อนๆอ่ะเขาได้ถามคำถามนั้นดีเราฟังแล้วได้เยอะมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทำ IF
0: โอ้ทำ IF ยังไงฮะแล้วมันดีขึ้นไหมที่คุณ
1: ท
0: ำ
1: IF ใช่ครับก็คือคือทานข้าวเนี่ยทานไม่เกิน5โมงเย็นนะคะตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่นะคะแต่เพิ่งพบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วน
0: ี่เออเดี๋ยวค่าน้ำตาลตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้อายุ58ปีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้คิดว่าอายุ18เสียงยังกับสาวๆเนี่ย
1: 58
0: น้ำหนักสูงๆเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก50 54 55นี่ไม่เกินค่ะจะอยู่2ของตัวนี
0: ้แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: ความสูงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
1: 156ค่ะ
0: โอ้ท่านแล้วเมื่อก่อนฟังรายการนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: เมื่อก่อนนี้ฟังรายการนี้อะไรนะคะ
0: ครับเมื่อก่อนฟังเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: เมื่อ2ปีที่แล้วหนูได้ยินไม่ค่อยชัดขอโทษ
0: ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับอ๋อ
1: เมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ดีๆน้ำหนักหนูลดลงทั่วภาพเลยค่ะเหลือเหมือนสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเลยค่ะตอนที่อายุประมาณ20กว่าหนูลดลงประมาณจากแต่เมื่อก่อนก่อนลดอ่ะอ้วนมากนะประมาณ59ค่ะแล้วก็อยู่ดีค่ะอยู่ดีๆลดลงมาเหลือมาเรื่อยๆเลยค่ะเลย45
0: คุณยัง
1: แล้วทีนี้คือใช่ค่ะก็เลยมีความกังวลค่ะว่าเอ๊ะทำไมน้ำหนักแต่ตอนแรกรู้สึกดีใจนะคะช่วงเดือนแรกโอ้ยน้ำหนักฉันลดเยอะจังเลยโอ้ยฉันจะผอมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือดูจากการกินกับน้ำหนักเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเพราะยังกินแก่งยังกินขนมได้แต่ว่าเอ๊ะมันทำไมน้ำหนักมันลงทีนี้ก็เลยยังไม่ได้ปรึกษาหมอนะคะยังใจเย็นอยู่ทีนี้ไปทานอะไรที่มันทำให้ท้องเสียได้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ตรวจบอกอุ้ยคุณวิลาพันธ์ทำไมน้ำตาลสูงขนาดนี้ตอนนั้นที่เข้าโรงพยาบาลน้ำตาล300
0: โอ
1: ้ก็เลย
0: แล้วน้ำตาล300ลองบอกอาการของคนน้ำตาลสูงเหมือนกับนายแพทย์7ล้านผมนะฮะรองผู้ว่าการโรงพยาบาลมหาราชโคราชเนี่ยเขาก็300เหมือนกันนะครับลองบอกอาการคนน้ำตาลสูงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับในช่วงน้ำตาลสูงเนี่ย
1: ตอนของปีแล้วนี่เองค่ะ56 57
0: แล้วมันเป็นซุปเปอร์เบาหวานแล้วรู้ป่ะ
1: หนูไม่ทราบเลยค่ะอาจารย
0: ์แล้วไม่มีอาการเลยใช่ไหมฮะคือน้ำหนักลดทั่วภาพก็ต้องสนใจนะครับน้ำหนักลดทั่วภาพกูต้องดูนะฮะ1มะเร็ง2เบาหวานก็เป็นได้นะเป็นตอนแรกมันอ้วนสองลงหวบเลยนะครับมันเกิดสภาวะผิดปกตินะครับ
1: ตอนแรกหนูวันค่ะอาจารย์หนูวันว่าหนูจะเป็นมะเร็งอะไร
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ก็อยู่ไปมันก็ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่าส่ออะไรว่าเราจะเป็นมะเร็งอะไรใช่ไหมคะแต่พอท้องเสียปั๊บไปเข้าโรงพยาบาลคุณหมอตรวจเช็คเจอว่าแบบพี่น้ำตาลสูงขนาดนี้ต้องแอดมิดนะแล้วเดี๋ยวดูซิถ้ามันไม่ลงนะต้องเข้า ICU ไปติดอินซูลินนะก
0: ็
1: เลยไม่ลงค่ะอาจารย์แล้วอาการก่อนที่จะไปโรงพยาบาลคืออาเจียนเลือดเป็นกรด
0: โชคดีที่ไม่ตายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะโชคดีมากค่ะ
0: เออ
1: แต่ก็เพียรเพราะว่าไม่ตอนนั้นไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักดูแลตัวเอง
0: ตายอันดับหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งเดี๋ยวนี้ตายอันดับหนึ่งแทนที่มะเร็งคือโรคอ้วนตายจากโรคอ้วนกับโรคมะเร็งรวมกัน10เท่าคือการเป็นโรคที่ไม่รู้จักตัวเองมากที่สุดจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: เออ
1: เอาต่อที่อาจารย์พูดจริ ง
0: เออเอาเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็ทีนี้รักษาเบาหวานมา
0: เขาฉีดอินซูลินหรือกินยาครับ
1: กินยาค่ะกินยา1เม็ดเป็นจานูเวีย100
0: โอเคโอ
1: ้1เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็คุณหมอของดิฉันน่ะให้ฉีดอินซูลิน6ยูนิตในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าเหมือนกันน่ะพอแบบฉีดไปอาจารย์ขามันน้ำหนักมันขึ้นก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ค่ะว่าจะเลิกได้ไหมไม่ฉีดได้ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้แต่ว่าฟังอาจารย์พูดอาจารย์บอกว่ากินกูโกฟาดฉีดอินซูลินมันทำให้แค่ค่าของตัวเลขในผลแลบกระดาษแลบเนี่ยมันสวยงามหรูหราฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยจริงๆหนูก็เลยหยุดฉีดอินซูลินแต่หยุดมาเป็นเดือนแล้วค่ะเพิ่งเป็นเดือนค่ะคือหยุดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนะไม่รู้สึกว่าแล้วก็มันก็น้ำหนักมันก็ลงมาในลักษณะที่ว่าพอดีค่ะตอนเนี้ยก็54
0: เดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งนะฮะลดน้ำหนักนะฮะถ้าเป็นเบาหวานนี่งานวิจัยจากอเมริกานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งานวิจัยที่แท้จริงถ้าน้ำหนักคุณนะฮะถ้าลดจากอ้วนนะถ้าสมมติว่าอ้วน100กิโลเนี่ยลดหรือสัก 7-80 กิโลเนี่ยลด 20% เนี่ยคนเป็นเบาหวานหมื่นคนจะหายไป 5,000 คนนะครับ
1: อ๋อ
0: นี่มันหายไปประมาณ 50% นะครับเอาต่อเลยครับ
1: ค่ะหนูก็เลยเลิกฉีดอินซูลินในตอนเช้าแล้วมารับประทานยาประจำยาเบาหวานเนี่ยค่ะจานูเวีย100ทุกวันแล้วก็ตอนนี้คือได้ความรู้มาใหม่ว่ามันมีไขมันในเลือดหนูสูงด้วยแล้วอาจารย์ก็คุณหมอนั่นก็ให้ยาลดไขมันมา20มิลลิกรัมพาวาสแตตินอาจารย์ก็กินค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่ามันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ
0: ๋อไม่คิดเองมันการมีเกือบทุกคนนะครับ
1: ค่ะหนูก็เลยหยุดอีกค่ะอาจารย์ขาก็เลยหยุดไปเพิ่งหยุดไปเหมือนกันพร้อมๆกับการฉีดอินซูลินแล้วหนูหันมาทานน้ำมันปลาซึ่งบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เออได้เลยครับ
1: น้ำมันปลานะคะของแบ็กมอร์นะคะเป็นรุ่นทริปเปิลที่มีค่าของ DHA EPA เนี่ยค่อนข้างสูงแต่1เม็ดเนี่ย1มี 1,500 มิลลิกรัมแต่ได้DHA กับ EPA เนี่ย
0: โอเค
1: สูงม
0: าก
1: เลย
0: ค่ะเดี๋ยวถามยิงน้องจบอะไรมาเนี่ย
1: หนูเรียนการโรงแรมมาในอดีตนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าไม่ได้ทำงานด้านนั้นไปเรียนทำงานด้านอื่นแทนแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วอยู่บ้าน
0: โอ้แสดงว่าฟังรายการนี้คุณเก็บทุกเม็ดเลยใช่ไหมสงสัย
1: ใช่
0: เก็บทุกเม็ดเลยวะเอ้ย
1: อาจารย
0: ์เออตายแล้วผมเฮ้ย
1: ให้ความรู้ดีมาก
0: เออเก็บทุกเม็ดเลยเว้ยเราสนุกหรือไม่ให้ความรู้แบบ
1: สนุกมาก
0: แบบสนุกใช่ไหมฮะเออเก็บทุกเม็ดเลยฮะเรารู้ป่าวว่าคุณขับรถจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณเติมน้ำมันเต็มถังจากกรุงเทพแล้วทำไมน้ำมันมันหายไปไหนเพราะเมื่อมาถึงนครสวรรค
1: ์ไม่รู้ก
0: ็มันเบิร์นมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยการเผาโดยใช้หัวเทียนเผานะฮะมันก็น้ำมันก็หายไปในเมื่อคุณแก้ไขพวกนี้ถ้าคุณออกกำลังกายนะแล้วก็ควบคุมอาหารได้สองเด้งนะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละคือการหายที่แท้จริงดูน้ำน้ำตาลและไขมันด้วยนะครับผมทฤษฎีธรรมชาติผมเชื่อถือในฮิปโปแคทิสนะครับเราเชื่อถือในดร.อุสมิดารวาโนเบลออทูฟาจีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นเหตุแห่งโรคเกิดจากอะไรสามเหตุรวมนี้กลายเป็นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเจ้าข้า
1: อาจารย์อย่าหยุดทำนะคะรายการนี้หนูอยากจะกลับ
0: อาจารย์ผมหยุดทำอาจารย์หมอชำนาญเขาเบรกผมเอาเชิญอาจารย์ฮะลองแก้ไขครับผมจะเลิกแล้วเชิญเลยครับ
1: อาจารย์อย่าเลิกเพราะว่าอาจารย์รู้ไหมอาจารย์มีเมตตาสูงต่อผู้คนที่เข้ามาถามอ่ะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาถามอ่ะมีทั้งชาวบ้านทั่วๆไปอย่างหนูมีทั้งผู้มีความรู้ด้วยแล้วก็มีทั้งคนหาเช้ากินข้ามทั่วไปที่เขาไม่มีความรู้เลยแต่เขาอยากหายอาจารย์นะเมตตาสูงมากอาจารย์อธิบายในสิ่งที่หมอที่พวกเราอ่ะเข้าไปพบคือหมอที่เรารักษาอยู่อ่ะไม่สามารถให้คำปรึกษาเหล่านี้ได้เพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะไม่มีเวลาพอค่ะ ่อาจารย์สามารถที่จะอธิบายเหมือนเราไปนั่งอยู่ต่อหน้าหมอเลย
0: ขอบคุณมาก
1: ที่
0: ให้กำลังใจนะครับ
1: เขากลัวหมออาจารย์คะหนูแค่อยากจะถามว่าตอนนี้หนูอยากถามว่าหนูทานน้ำมันปลาเนี่ยหนูสามารถที่จะทาน
0: ไม่มีปัญหาครับ
1: กินไปได้ไหม
0: ต้องกินแปะกล้วยเพราะว่าหลอดเลือดน้ำเลือดมันแย่ลง A1C ถ้า300 A1C ประมาณสัก10
1: A1C ของหนู
0: 15 15เมื่อตอน300กว่าน่ะ A1C 15นะครับจริงป่ะหรือไม่ได้ตรวจ
1: ตรวจค่ะแต่หนูจำไม่ได้แต่ว่า
0: ประมาณ15
1: เดือนที่แล้วประมาณ16ค่ะ
0: เอา16ก็ถือว่าดีขึ้นถือว่าถ้าตามทฤษฎีนะฮะถ้าคุณไม่กินยาอะไรเลย6 A1C 6.5 หรือซ้ำไปนะครับหรือถ้าเป็นอายุ7 80ให้ถึง7เนี่ยถือว่าหายจากเบาหวานครับแต่ยาต้องกินยาคุณควบคุมอาหารต่อนะครับ IF ต่อสักอีกสัก2ปีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อีก2ปีเพราะว่า
1: อาจารย์หนูไม่กินข้าวขาว
0: โอ้โหอาจารย์ผมขนลุกเลยเนี่ยทำให้ผมน้ำตาซึมได้นะครับเพราะว่าไงเขาใช้หลักปฏิบัติทั้ง3หลักคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฮิปโปเครติสและดร.อุสมิได้รับโนเบลออสโตโพจีนี่แหละครับมะเร็งก็หายได้อัลไซเมอร์ก็หายได้เบาหวานก็หายได้แต่มันเป็นธุรกิจมันไม่ได้เงินนะครับแล้วอย่าไปโทษว่าอินซูลินไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานและกลูโคฟักก็ตามคุณจะไปโทษเขานะครับว่าใครผิดใครถูกแต่เราพูดเรื่องของเราก็พอแล้วเพราะว่าผมเคยฝันนะว่าเพราะว่ารายการนี้ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับเขาฟังอยู่กินอาหารแบบไทยๆนี่แหละน้ำพริกปลาทูนี่แหละจะกินสเต็กโดยไม่ใส่เนื้อแบบคีโตเจนิกไดเอทนะครับก็ได้แต่ว่ามันมากเกินไปที่เราจะให้ข้อมูลนะครับค่อยๆนะครับตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันเริ่มแตกฉานแล้วว่าคนทำตามเราเนี่ยมัวแต่เถียงกันว่าเอ้ยต้องผ่าตัดหัวใจต้องผ่าตัดไอ้ต้องเป็นสโตรกขึ้นมาต้องให้เงินต้องมีแอดมิดทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุก่อนนะครับเภสัชก็ต้องจ่ายยาต้องแย่งกันจ่ายยามันคุณจะแย่งกันอะไรเนี่ยในเมื่อต้นเหตุคุณไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยเนี่ยว่าเกิดจากอะไรเนี่ยคุณทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วครับงบประมาณหัวละ 8,000 กว่าบาทมันยังไงก็ไม่พอแล้วครับจะเอาไอ้
1: ต้นเหตุมันก็เกิดจากเราค่ะ
0: ใช่ทำไมไม่แก้ไขต้นเหตุ
1: ใช่ในทุกโรค
0: แล้วมันแก้ไขว่าทำไมเบิกกันไม่ได้ข้าหัตถการน่ะไอ้เราอยากจะพูดลูกผมก็เป็นหมอเดี๋ยวสะเทือนอีกนะเนี่ยคืออย่างนี้นะบางทีมันน้อยใจอ่ะทั้งที่เราพูดจริงแล้วไม่ได้ตังค์ด้วยนะไม่ได้ตังค์ถูก
1: แต่อาจารย์ค่ะหนูเข้าใจความอึดอัดของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศเราอ่ะหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าคือเหมือนในไทยอ่ะมันยังไม่อิสระอย่างแท้จริงนะอาจารย์การแพทย์อ่ะ
0: ถ้าเจอผมนะผมพูดถึงเรื่อง IF ซะก่อนนะฮ
1: ะ
0: เรายาก็ต้องกินไปก่อนนะแล้วถ้าเกิดฟอกไตใครรับผิดชอบครับฟอกไตใครรับผิดชอบเขาที่นอนในโรงพยาบาลเนี่ยใครรับผิดชอบตั้งแต่ต้นเขามาด้วยเป็นการไม่ฟอกไตแล้วให้ยาแล้วเกิดฟอกไตขึ้นมาหรือต้องตัดขาตัดแขนตาบอดใครรับผิดชอบครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วผ่าตัดหัวใจในบายพาสในใครรับผิดชอบเบิกเงินส่งไปต่อที่นั่นที่นี่ต้องตามไปจ่ายใครรับผิดชอบครับ
1: ค่ะ
0: ผมรับผิดชอบครับที่ผมพูดไม่ดีเกินไปที่คุณก็ไม่ทำตามผมต้องฆ่าตัวเองซะก่อนจะพูดให้คนอื่นเข้าใจนะครับเราต้องรับผิดชอบว่ากูพูดไม่ดีกูเลิกพูดดีกว่าวะ
1: ค่ะ
0: จำนานเขาห้ามไว้เฮ้ยมึงไปกูตายลูกเดียวใช่ไหมเพราะว่า
1: ถ้าไม่มีทีมแพทย์อย่างอาจารย์นะมาให้ความรู้คนทั่วไปในวิทยุแบบนี้ที่ทุกคนได้ฟังนะคือคนไทยจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์อะอะไรเลยนะคะกับโรคที่ตัวเองเป็นน่ะเพราะว่าคุณหมอที่เราไปรักษาเขาจะรักษาตามที่เราคือเป็นแล้วนะอ่ะคุณเป็นโรคนี้โรคนี้อ่ะคุณเอายานั้นยานี้ไปทานะแต่เขาไม่ได้จะแนะนำเราว่าเรานะทำไมถึงเป็นทำไมแล้วมันเกิดอะไรคือมันไม่ท่านเหล่านั้นไม่มีเวลามาอธิบาย ต่อาจารย์มีทีมแพทย์ก่ออาจารย์มีเวลาไงมันก็เลยทำให้คนอ่ะสามารถเลือกได้คุณจะเชื่ออาจารย์ไหมอาจารย
0: ์อืม
1: คุณจะเชื่อไหมที่อาจารย์พูดอ่ะหรือคุณจะไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่บุญวาสนาของคุณถ้าคุณเชื่อคุณก็ได้ในสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันโอกาสหาย
0: ไม่ใช่โอกาสหายฮะมันหายแน่นอนครับไม่ใช่โอกาสหายครับแม้ลิมิชชั่นคุณไม่ใช่ลิมิชชั่นออฟชั่นครับออฟเลยครับไม่ใช่หายธรรมดาครับแต่ว่าต้องใช้เวลา IM อีกสักปี2ปีเพื่อจะให้เบต้าเซลล์ของคุณซ่อมต่อไปในระยะหนึ่งไม่กระแทกด้วยการใช้น้ำตาลนะครับถ้าคุณกระแทกเบาๆมันก็ป่วยใหม่ได้ครับเนา
1: ะ
0: มันต้องใช้ระยะเวลาควบคุมเผื่อมันจะซ่อมตัวเองสักประมาณปีหรือ2ปีดังที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติว่าไว้นะครับผมอาศัยคนเก่งๆที่อยู่เคียงข้างผมเก่งอะไรที่ไหนแล้วอาศัยคนเก่งๆอยู่เคียงข้างอย่ามาจำนวนเฮ้ยมึงเบาๆหน่อยวะ
1: ใช่ไหมฮะอาจารย์เก่งทุกท่านเลยค่ะไม่อย่างนั้นมาทำรายการแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีความรู้จริงๆนะคะที่จะมาบอกผู้คนได้ว่าคุณทำแบบนี้สิคุณทำแบบนี้สิอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เชื่อเขาก็เชื่อจริงๆ
0: แล้วผมพยากรณ์ได้เลยนะว่าคุณน้ำหนักกันในส่วนสูงเท่านี้ให้ยาอะไรผมคันพยากรณ์เป็นตัวเลขออกมาได้หมดเลยครับใกล้เคียงด้วยครับแล้วพยากรณ์ต่อไปถ้าคุณยังทำกินยาอย่างนี้ต่อไปอนาคตคุณจะเป็นยังไงผมสามารถพยากรณ์ได้เลยครับแต่ถ้าคุณทำ IF ผมก็พยากรณ์ได้ภายใน4ปีว่าเบาหวานคุณหายครับแต่คุณต้องพยากรณ์ต่อไปว่าคุณต้องควบคุมอาหาร IF ต่อไปอีกสักประมาณ2ปีครับ
1: ได้ค่ะ
0: แค่นี้เองแหละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำนี่ทำจริงๆว่าเราได้อะไรขึ้นมาครับมีแต่คนโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองว่ากินยาชุดเดียวเบาหวานหายเป็นยาเสกปลุกเสกมากกว่าสบายฮิปโปเครติสอีกครับคุณดูตามโซเชียลดูตามทีวีวิทยุก็ได้ครับมันโกหกกันเนี่ยถ้าเราโกหกปันนี้ผมไปนั่งวิมานแล้วผมไม่นั่งกีกองอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าม
1: ันกินเหมือนที่อาจารย์พูดใช่ไหมกินอาหารกินยา
0: ใช่ฮิปโปเครติสกล่าวไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่เขาใช้ยาเป็นอาหารแทนเราก็ไม่วิจารณ์ต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าคืออย่างนี้นะลูกเราเป็นหมอเนี่ยสอนยากที่สุดรู้ป่ะนึกว่าเป็นเทวดาเก่งมาจากโลกไหนก็ไม่รู้แต่แค่กินอย่างเดียวเนี่ยเขาสั่งของหวานมากินนะผมเดินหนีเดินหนีเลยครับเดินหนีเลยเพราะว่าไงมันกินมันอันตรายมากแต่เขากินไปด้วยความนั่นผู้สุดท้ายเขาว่าที่เบาหวานแล้วคุณต้องไปออกกำลังกายที่สุดลุมนะคุณอย่างนี้นะแต่เราไม่กล้าสอนเขาอะเขาเก่งอะ
1: อาจารย์ก็เป็นหมอลูกอาจารย์ก็เป็นหมอ
0: เ
1: ออแน่นอนเนี่ยต้องเก่ง
0: โอ้คนหนึ่งหัวใจคนหนึ่งไอ้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาไม่รู้ว่ายังมีอีกศาสตร์หนึ่งควบคุมโดยอาจารย์หมอชำนาญที่นั่งข้างๆผมไอ้อยู่แล้วนะใช่ไหมฮะเนี่ยยังมีอีกศาสตร์หนึ่งนะถึงเป็นศาสตร
1: ์
0: ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรผมดูจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เออน่าเชื่อไว้ตอนแรกไม่เชื่อสารีบุตรไม่เชื่อ
1: พอเปลี่ยนอาหารเนี่ยมันพอเราเปลี่ยนอาหารสามารถทำให้ร่างกายเราคือเบาสบายขึ้นเยอะหนูทานข้าวมื้อเย็นอ่ะทานข้าวมื้อสุดท้ายอ่ะ5โมงเย็นเริ่มมื้อแรกตอนนี้หนูทานน้ำเปล่าเริ่มมื้อแรก11โมงค่ะเป็นมื้อแรกอ่ะทานผักต้มอะไรก็ได้ที่ต้มผักกาดขาวนะอะไรอย่างงี้ค่ะต้มผักต้มลงไปตามด้วยข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดต้ม
0: สุดยอด
1: ก็ค่อยทานอะไรที่เป็นโปรตีนอาจจะเป็นไข่หรือว่าเนื้อหมูเนื้อไก่ค่ะ
0: โอ้โหเด็กคุณจบแพทย์สัมปันดิตแล้วครับ
1: ไม่ค่ะอาจารย์หนูแค่สนใจในร่างกายและหนูอยากหายและหนูฟังผู้ที่มีความรู้อย่างอาจารย์นะคะหนูก็เอานำมาปรับใช้ในชีวิตเพื่อที่ว่าเราจะได้หายและมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะอาจารย
0: ์เอาแล้วครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: เชิญอาจารย์อ
1: ย่างนี้ทานได้นะ
0: ทานได้เลยครับโอเคครับ
1: กับอะไรนะแปดกล้วยนะคะ
0: ลืมไปเลยผมขายของไม่เป็นหรือเปล่า
1: ได้ได้หนู
0: โอเคครับ
1: แค่แบกกล้วยค่ะ
0: ครับครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็ได้ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพกันผ่านไปนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ย9 โมงก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพก็ส่งกำลังแรงใจให้ที่นอนฟังเสียงฟ้าเสียงฝนมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณวัน2 วันสถานการณ์ก็คงจะปรับเข้าสู่ภาวะปกติขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วฝากไว้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10 เบอร์ 10 คู่สายนะคะสั่งที่0625100560-569ค่ะทิ้งท้ายให้ฟังนะคะนางรองจากเสียงทูลทองใจแกงคอยจากก้านแก้วสุพรรณค่ะแล้วพบกันทุกวันที่นี่วปท. AM 792จะแววดำเนินรายการนะคะจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ดูแลสุขภาพกันนะคะด้วยความห่วงใยกันสวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทสาวเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: กับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081-353-8734 1-08-1-3-5-3-8-7-3-4-0-9-5-9-6-1-4-8-8-5-0-9-5-9-6-1-4-8-8-5-0-8-6-3-5-5-0-7-6-1-0-8-6-3-5-5-0-7-6-1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาในส่วนของเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับวันนี้มีคำถามมาจากคุณสมยศค่ะจังหวัดสมุทรปราการสอบถามหมอไหนเข้ามานะคะบอกว่ามีคำถามครับคือผมกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคไตเพราะว่าฉี่เป็นฟองมีคนกังวลเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะคุณสมยศเนี่ยที่สั่งไปก็คือผมเริ่มทานมีปัญหาสุขภาพดวงตาครับผมก็เลยเป็นต้อกระจกในระยะเริ่มต้นคุณหมอก็บอกว่าจะผ่าตอนนี้ก็ได้หรือยังไม่ผ่าก็ได้แล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่พร้อมนะคะก็อาจจะรอได้อีกประมาณ6เดือนนะซึ่งตรงเนี้ยทางคุณสมยศก็เริ่มทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันแต่เมื่อประมาณผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฉี่เป็นฟองเนี่ยมาประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วก็เคยไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปตรวจเลือดไปตรวจปัสสาวะมาทุกอย่างแต่คุณหมอบอกว่าผมเป็นปกติดีค่าไตปกติ
แต่ผมก็ยังกังวลครับว่าทำไมผมฉี่เป็นฟองอ่ะโอเคมันจะมีแบบหลายๆท่านที่อาจจะใช้คำว่าวิตกกังวลวิตกจริตนะคะแล้วก็ต้องการคำยืนยันจากหมอไหนว่าเราจะมีการตรวจเช็คยังไงนะคะถ้าในกรณีที่ค่าไตปกติอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องฉี่เป็นฟองเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าฉี่เป็นฟองแบบไหนมีหลายแบบอีกฉี่เป็นฟองแบบไหนถึงจะเป็นถึงจะคอนเฟิร์มยืนยันว่ามีโอกาสแล้วกันมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตอย่างแรกเลยอ่ะปกติอ่ะเวลาเราจะตรวจเรื่องของปัสสาวะส่วนมากคนชอบดูตอนเช้าแล้วหมอนะอยากจะบอกกับแฟนๆรายการนะเวลาเราดูฉี่ตอนเช้าเนี่ยผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะผลจะคาดเคลื่อนมากกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมดูฉี่ตอนเช้าผลคาดเคลื่อนมากกว่าเวลาอื่นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ดูตอนช่วงกลางวันช่วงเย็นคือช่วงระหว่างวันนะคะช่วงระหว่างวันเนี่ยจะดีกว่าช่วงตื่นนอนเพราะช่วงตื่นนอนหลายคนจะตกกระจายนะคะเพราะคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคไตนะเหมือนอย่างเช่นคุณสมยศเนี่ยบอกว่าผมฉี่เป็นโรคไตแต่ทำไมไปตรวจเลือดตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแล้วก็คำยืนยันคุณสมยศบอกว่าผมทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันมาได้ประมาณตอนนี้คือเข้าเดือนที่4แล้วปัจจุบันนี้อาการตาพร่ามัวไม่เป็นแล้วแล้วก็เห็นชัดคือจากที่สังเกตก็คือว่าภายใน1เดือนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันน้อยลงแล้วแล้วก็ลดลงเรื่อยๆตาสว่างขึ้นเรื่อยๆมองเห็นภาพชัดขึ้นใน1สัปดาห์แรกที่ผมรู้สึกอันนี้ก็คือคุณสมยศแชร์ประสบการณ์มาให้ฟังนะใน1สัปดาห์แรกมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอาการตาแห้งระคายเคืองที่ตาด้วยเหมือนผมจะเป็นต้อลมก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะ ในตอนนี้เนี่ยนะคะในเคสของคุณสมยศก็คือสรุปนะก็บอกว่าแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปตามนัดของคุณหมอที่รักษาเกี่ยวคุณหมอจักษุแพทย์คุณหมอก็บอกว่าต้อกระจกรู้สึกมันใสข้นตรงเลนตามันใสขึ้นนะก็แสดงว่าทางคุณสมยศก็บอกว่าโอ้โหผมทั้งออกกำลังกายทั้งกินอาหารสุขภาพคือกินผักเยอะๆกินแบบว่าพวกผักบุ้ง ก็คือบอกกินผลไม้ทานผักทุกสีเลยครับอะไรเงี้ยก็แล้วก็พักสายตาครับทางคุณหมอก็บอกว่าถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องผ่าตัดต้อกระจกนะคะคุณสมยศเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คืออายุ63ปีนะก็เลยโทรมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังก่อนอันนี้เป็นการเพิ่มเติมนะคะบังเอิญคุณสมยศเล่าให้ฟังแต่ทีนี้ยังมีความกังวลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาการฉี่เป็นฟองอ่ะเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ฟังว่าวิธีการในการตรวจเช็คนะปกติเนี่ยตอนเช้าเวลาเราตื่นนอนมาเนี่ยแล้วเราฉี่เราจะเห็นว่าฉี่เป็นฟองให้ลองเช็คอาการแบบนี้นะ1ดูว่าฟองเนี่ยหายเร็วหรือฟองค้างอยู่นาน2ให้สังเกตว่าตอนที่เราฉี่เกิดแค่ครั้งเดียวหรือเกิดซ้ำแทบทุกวันคือถ้ามันเกิดแค่ครั้งเดียวอันเนี้ยไม่ใช่โรคนะคะแต่ถ้าเกิดซ้ำทุกวันอันเนี้ยก็ต้องมานั่งพิจารณาแต่อย่าลืมนะคะอย่าดูตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยไม่ใช่ตัวบรรทัดฐานเพราะว่ามันมี error effect มีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดจากการวินิจฉัยในฉี่ตอนเช้าได้มากๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้ดูช่วงตอนสายๆตอนกลางวันดีกว่านะคะแล้วก็
เวลาที่เขาให้สังเกตนะนอกจากดูฉี่เป็นฟองเร็วหรือค้างอยู่นานแล้วก็ดูความเข้มของสีด้วยว่าสีมันเข้มมากหรือเข้มน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนกินน้ำน้อยหรือเปล่านะถ้าสีเข้มมากเป็นเพราะว่าเรากินน้ำน้อยอันเนี้ยก็ลองกินให้ได้8ถึง12แก้วต่อวันวิธีการกินอย่าลืมนะคะให้ทานดื่มน้ำ2แก้วถึง3แก้วเป็นน้ำอุ่นตอนเช้าตอนหลังตื่นนอนปุ๊บให้ดื่มนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปออกกำลังกายนะซึ่งเฉพาะแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะบีบด้วยมะนาวหรือใช้ Apple Cider Vinegar หยอดลงไปแล้วในระหว่างวันให้จิบน้ำประมาณ3ถึง3อึกอะประมาณ2ถึง3อึกแล้วก็ครั้งละนะแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ5นาทีแล้วก็มาจิบน้ำ3อึก2ถึง3อึกนะแล้วก็วางแล้วก็จิบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิบบ่อยๆยกเว้นก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหลังระหว่างและหลังอาหารครึ่งชั่วโมงหรือถ้าหลายๆคนทนไม่ได้อย่างน้อยคือก่อนอาหาร20นาทีระหว่างอาหารและหลังอาหาร20นาทีห้ามดื่มน้ำถ้าคุณทำได้แบบเนี้ยรับประกันได้เลยนะคะว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วไม่เป็นโรคไตด้วยนะคะไม่ใช่หลายๆคนบอกโอ้โหคุณหมอก็ได้ยินข่าวไงว่าดื่มน้ำเยอะทำให้เป็นโรคไตอันนี้ไม่ใช่ละถ้าดื่มน้ำน้อยจะเป็นโรคไตนะคะแต่ต้องดื่มให้เป็นนะต้องดื่มให้เป็นต่อมาค่ะก็ให้ดูว่าที่หน้าที่ตาที่ขาโดยเฉพาะเปลือกตาตื่นนอนตอนเช้าตอนล้างหน้าดูเปลือกตาแล้วดูข้อเท้าว่าบวมด้วยหรือไม่ถ้าหากว่าตื่นนอนมาทุกอย่างบวมหมดอันนี้ชัวร์ไตแน่นอนนะคะก็ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอแล้วก็ปรึกษานะคะและหาต้นตอสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นโรคไตส่วนมากจะเกิดจากโรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็คือโรค NCD คนไหนที่เป็นโรคเบาหวานคนไหนที่เป็นความดันคนไหนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้ง่ายนะคะหรือคนที่กินยาหนักหนักมากกินเยอะมากโดยเฉพาะคนที่แบบว่ามีอาการปวดข้อปวดเข่าข้ออักเสบหรืออะไรก็ตามแล้วเราจะต้องทานพวกยาแก้อักเสบนะคะที่แรงหมอไหนอยากจะบอกว่ามันมียาตอนนี้กำลังขายดีมากเลยแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่าสะดวกทานวันละ1เม็ดค่ะแต่ห้ามกินเกิน7วันเพราะมีความสุ่มเสี่ยงว่าไตจะวายนะยาแก้อักเสบตัวนึงอ่ะชนิดแรงเลยกินแค่วันละครั้งเอาอยู่นะเอาอยู่แต่ไตเอาไม่อยู่ค่ะนะคะก็ยาแก้ปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอาการต่างๆด้วยการใช้ยาอย่างเดียวถ้าเป็นไปได้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะนะคะต่อมาให้ดูด้วยว่าไปตรวจสุขภาพด้วยว่าเราเป็นความดันหรือเปล่าเบาหวานหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ป้องกันรักษาได้ทันนะคะดูปัสสาวะว่าฉี่เป็นเลือดหรือเปล่านะคะฉี่เป็นเลือดก็จะเป็นโรคหนึ่งหรือปัสสาวะน้อยลงมากคือบางคนวันหนึ่งอ่ะฉี่แค่วันละ2ครั้งวันละ1ครั้งแล้วแต่ละครั้งที่ฉี่ฉี่น้อยมากนะฉี่น้อยมากแล้วเวลาที่ฉี่ก็หยดติ๋งติ๋งอ่ะคือฉี่แบบไม่สุดฉี่ไม่ออกอันนี้เป็นความผิดปกติหมดเลยนะคะอันนี้ต้องตรวจแต่โรคไตมักจะมากับการที่ฉี่ผิดปกตินะลักษณะฉี่ผิดปกติบวกกับอาการบวมนะจะต้องมีบวมถ้าหากว่าไม่บวมเลยแต่ฉี่ผิดปกติส่วนมากแนวโน้มน่าจะเป็นโรคอื่นมากกว่าโรคไตอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบกรวยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยนะคะคืออันเนี้ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือลักษณะของฉี่ผิดปกติแต่ไม่บวมถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยแต่จริงๆแล้วอย่างที่หมอได้บอกค่ะว่าตอนตื่นนอนฉี่ตอนเช้าเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดและเพี้ยนสูงนะเนื่องจากค่าต่างๆมาเริ่มกันเลยวิธีการในการตรวจเช็คลักษณะของฟองแบบไหนฉี่เป็นฟองแบบไหนที่ผิดปกติอย่างแรกนะคะเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเราตรวจปุ๊บเราเห็นฟองขึ้น
บางคนตกใจคิดว่าตัวเองเป็นไตอ่ะในกรณีถ้าฟองขึ้นทันทีนะฟองขึ้นทันทีตอนเราฉี่แล้วฉี่นั้นพุ่งแรงโดยเฉพาะหลังตื่นนอนแต่สักพักหนึ่งหายเลยนะคะฉี่เม็ดใหญ่ฟองใหญ่ฉี่ฟองใหญ่หายเร็วถ้าฉี่ฟองใหญ่หายเร็วนะคะแล้วก็มีสีเหลืองเข้มตอนเช้าหมอไนท์ถือว่าปัดตกไปเลยไม่ให้ดูมีการผิดพลาดได้มากๆเพราะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยตลอดคืนเรากั้นปัสสาวะมานานเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำปัสสาวะในกระเพาะมันจะเยอะมากถูกไหมทีนี้พอเราตื่นมาตอนเช้าถ้าปริมาตรเยอะมันฉี่มันจะพุ่งไงพอฉี่พุ่งปุ๊บมันก็จะฉี่แรงพอฉี่แรงปุ๊บมันลงไปโดนกระแทกโดนโถเนี่ยฟองมันจะเม็ดใหญ่ฟองมันจะใหญ่แล้วมันจะสักพักมันจะหายไปอย่างรวดเร็วนะอันนี้คือฟองเม็ดใหญ่แต่หายเร็วไม่แน่นอันนี้ถือว่าปัดตกเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอั้นฉี่มานานปริมาณปัสสาวะมันเยอะปริมาตรมันเยอะเนี่ยเวลาฉี่พุ่งมันจะพุ่งแรงนะคะต่อมาค่ะแบบที่2นะวิธีการตรวจเช็คแบบที่2คือให้เช็คว่าปัสสาวะสีเข้มไหมนะแต่ห้ามดูตอนเช้าให้ดูตอนระหว่างวันปัสสาวะแต่ถ้าปัสสาวะเข้มตอนเช้าเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าฟองดูเยอะขึ้นไหมคือส่วนหนึ่งไม่หมอนายไม่ให้ดูตอนเช้าเพราะอะไรอย่างแรกอย่างที่บอกปริมาตรฉี่เยอะปุ๊บเนี่ยฉี่มันจะพุ่งเร็วมันจะพุ่งแรงมากเพราะฉะนั้นฟองเนี่ยนะคะเป็นฟองได้แล้วฉี่จะเข้มสาเหตุที่ฉี่เข้มเพราะอะไรกลางคืนทั้งคืนเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยนึกออกไหมกลางคืนทั้งคืนเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยเพราะฉะนั้นตื่นนอนตอนเช้าปัสสาวะตอนเช้าจะเข้มกว่าช่วงกลางวันระหว่างวันแนะนำว่าให้เวลาจะตรวจฉี่อ่ะตรวจตอนกลางวันดีกว่านะคะระหว่างวันดีกว่าต่อมาให้สังเกตนะเทคนิคที่3ให้ดูว่าเป็นฟองละเอียดหรือฟองละเอียดหรือฟองขนาดใหญ่ถ้าเป็นฟองละเอียดฟองแน่นแน่นคำว่าฟองแน่นแปลว่าอะไรหมอไหนฟองแน่นแน่นก็คือฟองละเอียดแล้วมีจำนวนฟองเนี่ยเยอะแยะแน่นไปหมดอันนี้เขาเรียกฟองแน่นแน่นและอยู่แบบนานนานอยู่นานเลยกว่าก็มีคนถามว่านานแค่ไหนประมาณเกิน 1-2 นาทีนะถ้าเป็นนาทีเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะประมาณ 1-2 นาทีและเป็นซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆอันเนี้ยหมายถึงโปรตีนรั่วในปัสสาวะแสดงว่าไตเนี่ยกรองไม่ดีมันมีโปรตีนเนี่ยรั่วโดยเฉพาะโปรตีนที่ชื่อว่าอัลบูมินเนี่ยรั่วออกมาอยู่ในปัสสาวะซึ่งไอ้เจ้าตัวโปรตีนอัลบูมินเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติช่วยให้ฟองเนี่ยมันคงตัวอยู่ได้นานขึ้นนะคะแนะนำเวลาที่ไปตรวจค่าปัสสาวะให้ตรวจ2ค่านะก็คือค่าอัตราการกรองของไตที่เราเรียกว่า eGFR นะคะถ้าเป็น 90% ขึ้นไปก็หมอนี่ก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ตรวจอีกค่าหนึ่งก็คือตรวจดูค่าอัลบูมินในปัสสาวะนะคะเขาเรียกว่า urine ACR นะคะ urine ACR อัตราการรั่วนะคะเทคนิควิธีการดูฟองปัสสาวะแบบที่4วิธีการเช็คถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราเห็นและฉี่ในระหว่างวันแล้วนะฉี่เป็นฟองถ้าร่วมกับมีอาการบวมร่วมด้วยนะคะให้สังเกต1ตื่นนอนมาตอนเช้าหนังตาบวมไหม2หน้าเริ่มบวมไหมแล้วเวลาตกเย็นข้อเท้าหน้าแข้งบวมขึ้นหรือเปล่านะคะและรองเท้าคู่เดิมๆของเรามันแน่นไหมนะคะในกรณีถ้าไตเนี่ยเสียโปรตีนออกทางปัสสาวะเนี่ยอัลบูมินในเลือดเนี่ยมันจะลดลงค่ะทีนี้พออัลบูมินในเลือดมันลดลง
แล้วก็ออกไปทางปัสสาวะใช่ไหมพออัลบูมินในเลือดเนี่ยลดลงมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเคลื่อนออกมาจากหลอดเลือดนะคะแล้วไปข้างตามเนื้อเยื่อผลคือไปทำให้น้ำเนี่ยไปข้างตามเนื้อเยื่อก็เลยทำให้เราบวมอาการบวมร่วมกับปัสสาวะเป็นฟองนะคะมีโอกาสแล้วกันที่จะเป็นโรคไตแต่ในเรื่องของตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วหนังตาเปลือกตาบวมเนี่ยนะตั้งแต่เช้าแล้วบวมเนี่ยแนะนำว่าดูแลไตกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลดยาสเตียรอยด์ลดยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้อักเสบยาแก้ปวดนะคะยาคลายกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ลดไปเลยเพราะว่าพวกนี้ขับออกทางปัสสาวะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แนะนำว่าถ้าฉี่เป็นฟองเราลองเช็คตัวเราเองดูว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยนะคะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรค NCD คือโรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อบ้างหรือเปล่าเช่นเราเป็นเบาหวานไหมเป็นความดันไหมนะคะเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตไหมแต่ตัวที่แบบสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไตมากๆก็คือความดันกับโรคเบาหวานสองโรคนี้ต้องคุมน้ำตาลให้อยู่ต้องคุมความดันให้อยู่ถ้าใครคุมไม่ไหวหรือคุมเอาไม่อยู่นะคะกินยาแล้วก็ยังคุมไม่อยู่คนที่เป็นโรคเบาหวานให้ทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานนะคะหมอไนจัดเป็นชุดเอาไว้ให้นะคะเป็นชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานแล้วก็จะไปฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเนี่ยมันสามารถผลิตอินซูลินได้เพิ่มขึ้นแก้อาการเบาหวานดื้อยานะแล้วแก้อาการเบาหวานดื้ออินซูลินแล้วมันทำให้คุมไม่อยู่นะคะต้องกินเพิ่มยาไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเลยแล้วก็ความดันเนี่ยนะคะถ้าความดันเอาไม่อยู่ให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดหมอไนจัดเป็นชุดไว้ให้แล้วเหมือนกันทานเป็นชุดละลายไขมันในเลือดนะคะปัจจัยข้อต่อมาเวลาที่เราตื่นนอนมาแล้วเราฉี่ตอนเช้าอ่ะแล้วมันเป็นฟองเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงค่ะนอกจากอะไรนอกจากการที่เราตื่นนอนฉี่ตอนเช้าแล้วเป็นฟองเม็ดใหญ่ได้ฉี่สีเข้มได้เพราะว่าตอนกลางคืนทั้งคืนเราไม่ได้นอนเอ้ยเราไม่ได้กินน้ำถูกไหมเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยมันก็เลยทำให้ตอนเช้าฉี่มันจะสีเข้มกว่าปกติเพราะนั้นหมอไหนจะไม่ให้เอาฉี่ตอนเช้ามาเป็นบรรทัดฐานนะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือให้ดูด้วยว่าถ้าฉี่เป็นฟองให้สังเกตบางคนเนี่ยมีเหมือนกับเป็นเม็ดน้ำยาที่ให้ความสะอาดกับลดกลิ่นในโถส้วมอ่ะมันจะเป็นแบบเม็ดสีฟ้าก็มีนะคะหรือเป็นเม็ดสีต่างๆเนี่ยคือถ้ามันมีน้ำยาล้างห้องน้ำอ่ะตกค้างอยู่อ่ะเวลาเราฉี่มันทำให้เป็นฟองเพราะฉะนั้นเอามาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะคะก็คือต้องดูหลายๆครั้งนะต้องเช็คด้วยว่าเอ๊ะอันนี้เราล้างน้ำยาห้องน้ำเราล้างไม่สะอาดหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยก็จะมีมันจะมีเทคนิคอะที่เขาสอนใน YouTube นะบอกว่าให้เอาสบู่ที่เป็นก้อนอะเอาลงไปหย่อนเอาไว้ในตรงโถส้วมนะคะแล้วพอเวลากดชักโครกปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้างทำให้เงาสะอาดไม่มีกลิ่นอันนั้นเนี่ยฉี่ยังไงก็เป็นฟองนะคะถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยเราต้องไปตรวจที่โถอื่นห้ามตรวจโถที่ห้องน้ำที่บ้านนะต่อมาเทคนิคข้อที่7ก็คือนอกจากดูเวลาฉี่แล้วมีฟองหรือเปล่าดูสีเข้มหรือเปล่ามีเลือดออกหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูค่าเช็คค่าอัตราการกรองของไตอย่างที่บอกค่า eGFR นะแล้วก็อัตราดูค่ายูรีนนะคะยูรีน ACR ก็คือตรวจวัดโปรตีนนะว่ามีการรั่วในปัสสาวะหรือเปล่าเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นหมอไนท์เป็นกำลังใจให้นะคะหมั่นดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็หลายๆคนถ้าหากว่าเบื่อกับการที่จะต้องทานยาเป็น20 30 40 50เม็ดทานยาเป็นกำๆเข้าใ
าเรียกว่ากินยาตามอาการอะถ้าเบื่อแล้วลองเปิดใจนะคะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนต่อยวิเพราะตัวโกรทฮอร์โมนเขาจะช่วยลดอกเขาเรียกว่าจะช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างฟื้นฟูนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของการทำงานระบบอวัยวะทั้ง11ระบบในร่างกายมันก็จะช่วยทำให้ซ่อมแซมและฟื้นฟูอาการป่วยของแต่ละระบบแต่ละอวัยวะแล้วก็ทำให้แต่ละอวัยวะมันทำงานสมดุลและประสานงานกันดีขึ้นอาการป่วยต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยคือหลายๆคนอ่ะจากการที่พอทานเริ่มทานตัวโกรทฮอร์โมนต่อยวิก็สังเกตว่าก็จะสามารถลดความเขาเรียกว่าลดปริมาณยาค่อยๆลดยาได้ลงจากเดิมเนี่ยบางคนกิน 40-50 เม็ดค่อยๆลดลงมาเหลือ10เม็ดบ้างเหลือ5เม็ดเหลือ4เม็ดอะไรเงี้ยแต่ละคนเนี่ยถ้ายาลดลงนะคะก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแล้วก็โรคไตเสื่อมนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่คุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้หลายๆท่านเนี่ยเวลาเดินไป29 59รู้สึกปวดน่องนะคะหรือเป็นตะคริวหรือบางคนเนี่ยเดินไปแล้วล้มทับเลยล้มพับลงไปเลยหรือบางท่านเนี่ยต้องตอนนี้ต้องใช้วอล์กเกอร์บางท่านเริ่มนั่งรถเข็นแล้วหรือบางท่านเริ่มกลายเป็นนอนติดเตียงแล้วอย่าปิดกั้นโอกาสที่ตัวเองจะมีโอกาสสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงกับปกติแล้วช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนทานโคเอนไซม์คิว10 2เม็ดตอนเช้าแล้วก็ใช้น้ำมันเขียว108ของหมอไนท์ทาถูนวดนะคะในจุดและบริเวณที่ตรงไหนอ่อนแรงให้ทาถูนวดประมาณ5นาทีจนกระทั่งซึมไม่ต้องใช้เยอะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นมากๆนะคะสกัดขึ้นมาสำหรับฟื้นฟูเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเดินไม่ได้หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะให้ทาถูนวดก่อนทำกายภาพบำบัดวันละ4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอันเนี้ยจะช่วยฟื้นฟูได้ดีมากๆนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทค่ะ0863557610813538734 081 353 8734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0863550761ศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่มีมาจากคุณเดี๋ยวนะคะชื่อคุณมะยุรีนะคะจากจังหวัดสระบุรีสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ อาการจอประสาทตาเสื่อมนะคะปกติแล้วเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างแล้วคือตอนเนี้ย มีอาการนะคะก็คือตาค่อนข้างมัวแล้วก็มันเหมือนกับความสว่างมันลดลงแล้วเห็นภาพบิดๆเปี้ยวๆอย่างงอๆเนี่ยค่ะแล้วอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ก็เลยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอาการจอประสาทตาเสื่อมแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเฉพาะข้างขวาก็เลยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาคุณทางรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะบอกว่าถ้าจะทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยช่วยได้ไหมเพราะว่าทางคุณหมอบอกว่าโรคนี้ไม่มีทางในการรักษาแต่จะต้องหมั่นมาตรวจสุขภาพคุณหมอให้ยาหยอดตามานะคะแล้วก็คุณหมอให้ยาหยอดตามาแล้วก็ให้วิตามิน A มานะคะบอกว่าให้ทานแค่2อาทิตย์แล้วก็ให้หยุดยานะคะวิตามิน A เป็นยาใช่นะคะถ้าเป็นโดสสูงเป็นยาค่ะแต่ถ้าหากว่าโดสที่เทียบเท่ากับปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันก็จะเป็นวิตามิน นะคะต้องเป็นวิตามินธรรมดาอยู่ในรูปอาหารเสริม เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามข้อที่1ก็คือถ้าทานตัว E1 เนี่ยช่วยฟื้นฟูอาการจอประสาทตาเสื่อมได้ไหมคำถามข้อที่1นะคะก็ช่วยได้นะคะคำถามข้อที่2ที่ตอบบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันเป็นข้างเดียวแล้วมันจะลามมาอีกข้างนึงไหมหมายถึงว่าจะเป็น1ข้างหรือเป็น2ข้างคือขอตอบคำถามแบบเหมือนคล้ายๆกำปั้นทุบดินเหมือนกันเนาะก็คือเป็นข้างเดียวก็ได้เป็น2ข้างก็ได้นะคะคือไม่มีกฎเกณฑ์ว่าถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมแล้วจะต้องเป็น2ข้างเท่านั้นหรือจะเป็นแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะคะสามารถเป็นได้ทั้ง2อย่างคือเป็นข้างเดียวก็ได้หรือ อีกข้างนึงไม่ผิดปกติก็ได้หรือเป็น2ข้างก็ได้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันโดยส่วนใหญ่แล้วกันในกรณีที่เป็นข้างเดียวเนี่ยนะคะมักจะไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆแล้วก็เป็นตอนอายุอย่างน้อยๆนะคะแล้วก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพคือแต่การที่หลายๆคนบอกว่าคุณหมอครับสงสัยมากเลยก็ในเมื่อคุณหมอจากสุแพทย์บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วทำไมจะต้องเรียกผมอ่ะให้ไปตรวจสุขภาพดวงตาบ่อยๆที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนสมมติว่าวันดีคืนดีแล้วเกิดมีอาการจอตาบวมน้ำขึ้นมานะคะแล้วทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการรั่วหรือซึมหรือเปาะหรือปีหรือแตกหรือไม่ก็กลายเป็นมีเส้นเลือดฝอยใหม่ขึ้นมาจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเรื้อรังจะเปลี่ยนไปเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งมีความเสี่ยงที่ตาจะบอดได้ง่ายตาบอดได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอต้องมาตรวจเช็คอยู่บ่อยๆว่าเปลี่ยนเป็นชนิดเปียกหรือยังนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นชนิดเปียกเนี่ยคุณหมอเขาต้องฉีดยาเข้าในตานะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอจะวินิจฉัยว่าต้องฉีดยากี่เข็มนะคะในช่วงแรกอาจจะแบบบางเคสเนี่ยหมอไหนก็เคยเจอแบบประมาณ10เข็มแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเดือนปีที่2เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่า4เดือนครั้ง
นะคะหรือบางคนก็เป็นปีละครั้งแต่จะต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลก็คือจะต้องไปปรึกษากับคุณหมอตลอดชีวิตในกรณีที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมเพราะโรคนี้ไม่สามารถหายขาดได้แต่การทานตัว E1 เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 จะอย่างแรกเลยคือ1ยับยั้งนะคะ ขอประทานอภัยอ่ะยับยั้งไม่ให้เป็นมากกว่าเดิมละเช่นยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยหนักประมาณ 60% ละนะคะเขาก็จะยับยั้งไม่ให้เป็นมากกว่าเดิมแต่จะฟื้นฟูอวัยวะรอบข้างนะคะเพื่อให้เสริมสมรรถภาพของการมองเห็นช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้แล้วก็3ฟื้นฟูไอ้เจ้าตัวเซลล์ที่ทำหน้าที่โฟกัสปรับภาพให้คมชัดเนี่ยก็คือเซลล์แมคคูล่าลูเทียได้ประมาณหนึ่งบางส่วนก็คือในกรณีที่เพิ่งจะเสื่อมนะคะแต่ถ้าหากว่ามันตายไปนานแล้วเซลล์บางตัวเนี่ยที่ตายไปนานแล้วซ่อมไม่ทันฟื้นไม่ทันอันเนี้ยก็อาจจะช่วยไม่ได้หมายความว่ายังไงสมมติว่าเราเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมประมาณ 60% นะการมองเห็นภาพเนี่ยนะคะลดลง 40% ลดลงไป 60% แล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่หลังจากที่เราทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ไปเรื่อยๆนะคะการมองภาพก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการศูนย์หมายถึงว่าการมองเห็นลดประสิทธิภาพลง 60% มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็คือทำให้เพราะฉะนั้นการมองเห็นเหลือเท่าไหร่40ประสิทธิภาพเหลือ40แต่หลังจากที่ทานตัว E1 เนี่ยประสิทธิภาพการมองเห็นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจากมองเหลือแค่ 40% ก็จะเพิ่มเป็น50% 60% 70% แต่หมอไหนกล้าฟันธงได้เลยสำหรับจอประสาทตาเสื่อมเท่านั้นนะไม่สามารถกลับมามองเห็นได้ 100%ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นมานานหรือยังสมมติว่าแต่ถ้าหมอไหนเคยเจอคือบางคนเนี่ยที่เพิ่งจะเริ่มเป็นจอประสาทตาเสื่อมแล้วตรวจพบเจอใหม่ๆเนี่ยค่ะสังเกตว่าพอหลังจากทานตัว E1 ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะอาการตรงบริเวณตรงกลางตาที่มองเห็นภาพบิดเบี้ยวบางคนเห็นเป็นเงาดำอย่างเงี้ยการมองภาพจะเบี้ยวน้อยลงซ้อนน้อยลงการมองภาพมองชัดขึ้นสว่างขึ้นนะคะจากคนที่แบบว่าถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยการมองภาพลดลงเหลือแค่จาก 100% เหลือ 80% อย่างเงี้ยพอ 80% เนี่ยพอหลังจากทานไปเรื่อยๆก็อาจจะได้เป็น 95% อย่างเงี้ยนะคะก็คือมองภาพได้ใกล้เคียงกับเหมือนเดิมเลยก็เป็นไปได้แล้วที่สำคัญคือเราอายุ40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเรามีความสุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคตาเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่วุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดร่อจอประสาทตาเสื่อมนะคะหรือแม้แต่อาการเกี่ยวกับเรื่องของกระจกตานะคะหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาอย่างเงี้ยหรือเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตันอย่างเงี้ยเราทานตัว E1 หลังจากอายุ40เนี่ยเราทานเพื่อป้องกันก็ได้นะคะถ้าทานเพื่อป้องกันเนี่ยวันละ1เม็ดก่อนนอนโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานหมอนายอยากเชิญชวนคือเราเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยถึงแม้เบาหวานยังไม่ขึ้นตานะคะทานตัวผลิตภัณฑ์ E1 เพื่อป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นตาได้วันละ1เม็ดก่อนนอนแล้วก็ถ้าคุมน้ำตาลไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆจนแม็กซิมัมโดสแล้วโดสสูงสุดถ้าโดสสูงสุดแล้วยังเอาไม่อยู่คุณหมอจะต้องฉีดอินซูลินแล้วในเคสที่แบบคุมน้ำตาลไม่อยู่เลยคุมเบาหวานไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเริ่มบื้อดื้อไม่ใช่บื้อเริ่มดื้อต่อยาอินซูลินแล้วก็เริ่มดื้อต่อยาเบาหวานแล้วนะแล้วก็ดื้ออินซูลินแล้วเนี่ยให้ทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานในชุดเนี้ยมันจะมีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างตัวของสารสกัดจากลูกไตใบเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตอินซูลินได้เพิ่มขึ้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้เบาหวานอาการน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้เร็วนะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูไอตัวรีเซปเตอร์ที่ผนังของเซลล์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุทำให้เราดื้อยา
นะคะเราดื้อต่อยาเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานแล้วไม่ได้ผลนะดังนั้นเนี่ยคนไหนอยากหายจากอาการเบาหวานเนี่ยลองแนะนำนะคะให้ทานตัวชุดค่าน้ำตาลไปค่าเบาหวานเลยนะคะส่วนคำถามที่ตอบคำถามข้อที่2ก็คือแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสจะเป็นทั้งสองข้างมากกว่านะคะถามว่าเป็นข้างเดียวก็ได้แต่แนวโน้มจะมีโอกาสเป็นสองข้างมากกว่าเพราะอะไรทราบไหมเวลาเราดูหนังสือเราดูสองข้างถูกปะเราใช้ตาทั้งสองข้างในการดูเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพอเวลาที่เราเป็นข้างนึงแล้วเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมเพราะฉะนั้นตาอีกข้างนึงมันจะมองชัดตาข้างตอนนี้ก็คือคุณมยุรีตาข้างขวาเป็นจอประสาทตาเสื่อมแต่ตาข้างซ้ายกลายเป็นว่าคุณจะใช้ตาข้างซ้ายเนี่ยในการเพ่งมองในการใช้งานมากกว่าตาข้างขวาเพื่อชดเชยการมองเห็นที่มันมัวถูกไหมดังนั้นพอเวลาข้างซ้ายเราใช้งานเพิ่มขึ้นมันก็จะมีโอกาสเสื่อมเนื้อออกปะถามว่าโอกาสที่จะเสื่อมทั้งสองข้างเนี่ยมีมากกว่าที่จะเป็นแค่ข้างเดียวดังนั้นเมื่อคุณเป็นข้างที่หนึ่งละข้างขวาแล้วข้างซ้ายยังไม่เป็นเนี่ยเราทานตัว E1 เนี่ยตัว E1 ก็จะเข้าไปป้องกันไม่ให้ข้างซ้ายเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมด้วยทีนี้วิธีการในการสังเกตหมอนายอยากแนะนำว่าเราควรที่จะดูแลสุขภาพดวงตาก่อนที่จะป่วยถูกไหมเพราะว่าถ้าป่วยแล้วจริงๆโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยก็คือมันรักษาไม่หายค่ะแต่ได้แค่ยับยั้งและชะลอไม่ให้มันเสื่อมเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าป่วยแล้วป่วยเลยเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่ถ้าเป็นไปได้วิธีการสังเกตถ้าเรารู้แต่อาการแต่เนิ่นๆแล้วคุณทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยมันจะช่วยบล็อกล็อกนะคะแล้วก็เข้าไปถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างฟื้นฟูแล้วก็ทำให้แทบจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะคะอย่างน้อยๆก็คือได้ประมาณ 90% 95% หรือได้ 98% แต่ถ้า100นึงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเซลล์บางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วกว่าเราจะรู้นะคะกว่าเราจะรู้ว่าเราป่วยวิธีการสังเกตง่ายๆคือทุกวันนี้อีกอย่างนึงนะคะทุกๆออเดอร์การสั่งซื้อหมอไนจะแถมตารางสำหรับทดสอบอาการจอประสาทตาเสื่อมฟรีนะคะ1แผ่นฟรีให้กับทุกท่านเลยค่ะและสามารถเผยแพร่ได้เพื่อเป็นธรรมทานเผยแพร่ได้เลยในตารางทดสอบจอประสาทตาเสื่อมที่หมอไหนแจกให้ไปฟรีๆเนี่ยมีวิธีการในการตรวจเช็คนะคะอาการจอประสาทตาเสื่อมให้อยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันเราสามารถตรวจได้ประมาณเดือนละ1ครั้งหรือเอาบ่อยที่สุดเนี่ยเราไม่ต้องตรวจบ่อยก็ได้2อาทิตย์ครั้งนะคะเพราะจอประสาทตาเสื่อมเขาไม่ได้เสื่อมกันง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยคือ1เราดูตารางจอประสาทตาเสื่อมนะทดสอบจอประสาทตาเสื่อมที่ตารางที่หมอไหนแจกให้ไปคือถ้าเราเห็นตารางเนี่ยเส้นมันบิดเปี้ยวๆขาดๆวินวินเนี่ยโดยเฉพาะตรงกลางของตารางเนี่ยชัวร์เป็นจอประสาทตาเสื่อมให้เริ่มทานตัว E1 ได้เลย2ให้มองดูเราอ่านหนังสือเรามองเส้นตรงเป็นเส้นบิดเปี้ยวๆงอๆนะคะหรือเรามองที่ตัวหนังสือบิดเปี้ยวๆกระโดดไปกระโดดมานะคะดูที่เสาไฟฟ้าก็ได้เห็นเส้นเสาไฟฟ้าปกติมันเป็นเส้นตรงถ้าเราเห็นเป็นเส้นโค้งอันนี้ก็ชัวร์นะคะเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะแล้วก็การมองเห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะมัวหรือมืดหรือเป็นหลุมดำเลือนลางนะคะแต่รอบนอกยังเห็นภาพชัดอยู่และลองสังเกตสิเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องใช้แสงสว่างมากขึ้นในการอ่านหนังสือในระยะใกล้ๆต้องใช้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเวลาที่เรา เข้าไปในที่มืดการปรับค่าสายตานะจะปรับได้ช้าลงกว่าปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นหลุมดำตรงกลางภาพอันเนี้ยจอประสาทตาเสื่อมแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าท่านใดนะคะมีอาการตามที่หมอไหนบอกให้ทานนะ
รีบทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพตรงไตอีวันได้เลยวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพตรงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวหรือเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพตรงตาอีวันได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0863537610 0813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสาน